0: ากาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงประสงค์จะถ่ายทอดเสียงข่าวภาค 17:00 น. 19:00 น.และ 20:00 น.จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสามารถรับสัญญาณเสียงได้จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 97 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานดูแลจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องเร่งสนับสนุนการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนเพิ่มเติมขณะที่สทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ตุลาคม
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อวานนี้โดยภาพรวมหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายจากความร่วมมือของทุกหน่วยงานในการเร่งระบายน้ำโดยขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังส่วนการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงยังคงมีมวลน้ำจากแม่น้ำปลาจี ีนบุรีและแม่น้ำนครนายกไหลมาสมทบกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามระดับน้ำแม้ว่าขณะนี้ปริมาณฝนจะต่ำกว่าที่คาดการไว้ในหลายพื้นที่และสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้แต่ไม่ประมาทโดยเฉพาะภาคใต้ที่อยู่ในช่วงมรสุมตลอดเดือนตุลาคมถึงธันวาคมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
3: ต้องถือว่าในช่วงนี้ก็ผ่านไปแล้วเราก็ประมาทไม่ได้ก็ยังคงต้องเตรียมการรับมือนะครับเพราะช่วง3เดือนหลังเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวาอย่างไรเสียมันก็ยังเป็นช่วงที่มีน้ำมากอยู่นะครับ
2: ด้านนายเกรียงศักดิ์พุ่มนาครองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลลดระดับน้ำบรรเทาปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมขังในพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำบางปะกงโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่10เพิ่มเติมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ตุลาคมนี้ในพื้นที่ภาคใต้บริเวณจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและปัตตานีพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโคลกซึ่งอาจเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้ว 3,488 ครัวเรือนกว่า30ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงมาตรการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยว่าขณะนี้สำนักงบประมาณได้โอนเงินงบประมาณมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และส่งต่อที่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยได้ทยอยโอนจ่ายตรงเข้าบัญชีประชาชนแล้วพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดลงหากพื้นที่ใดสำรวจเสร็จและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ให้เร่งส่งรายชื่อมายังปภ.เพื่ออนุมัติโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนโดยเร็วที่สุด
4: ในที่ประชุมก็ได้เร่งย้ำแล้วนะครับว่าเราจะไม่รอจนสถานการณ์ผ่านไปแล้วแล้วค่อยมารวบรวมเรารวบรวมรายชื่อทำสำรวจนะครับแล้วก็ให้เร่งส่งมาอย่างปภ.เพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปภ.ได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วอยู่ที่แบงค์แล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ยืนยันรายชื่อส่งชื่อไปที่แบงค์แบงค์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์มันก็เข้าบัญชีแต่ละครัวเรือนเลย
0: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยร่วมมือกับธนาคารออมสินเร่งรัดการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ประสบภัยโดยตรงซึ่งวันนี้ได้โอนเงินเยียวยาแล้ว 3,483 ครัวเรือนรวม 29,499,000 บาทรวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน5รายรายละ2ล้านบาทรวม10ล้านบาท
1: ประเทศไทยพร้อมทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
5: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยยืนยันความพร้อมเต็มที่ทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 รือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งประวัติศาสตร์ของไทยในรอบ35ปีโดยมีผู้แทนระดับสูงและบุคคลสำคัญจาก191ประเทศทั่วโลกตอบรับลงทะเบียนแล้วเกือบ 17,000 คนด้านการบริหารจัดการได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครอบคลุมระบบคัดกรองพื้นที่หลายชั้นจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดจุดตรวจ Walking Through 19จุดและการดูแลโรงแรมที่พักทางการ21แห่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งศูนย์ควบคุม Master Control Room และระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกโดยคาดว่างานนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทันที 1,050-2,250 ล้านบาทตลอดจนเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
6: ความทันสมัยควบคู่กับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยและความเป็นคนไทยในด้านต่างๆของต่างๆที่เราเอามาจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งห้องที่มาจากชุมชนทั่วประเทศไทยต่างจังหวัดถึง28ชุมชนนะครับอาหารไทยที่ได้มาตรฐานสากลที่ชาวต่างชาติจะได้ไม่ลิ้มลองท่านจะได้เห็นจุดเด่นของคนไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารในเรื่องของการดูแลเวลเนสในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของดิจิตอลเรื่อง AI โดยเฉพาะการเงินที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบของโลกจะแทรกซึมอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่ท่านจะได้เห็น
5: ขณะที่นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศและกิจกรรมคู่ขนานที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมครั้งนี้ว่านายกีปาเมือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีในห้วงโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต95ปีระหว่างไทยและสมาพันธรัฐสวิตในปีนี้รวมถึงนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันโดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะจัดกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญในห้วงการประชุมดังกล่าวเช่นการประชุมโต๊ะกลมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและบทบาทของหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นรวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทพรมมารายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเชิญชวนร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักเจี๊ยฉ่ายจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงพลังศรัทธาของประชาชนไทยเชื้อสายจีนและทุกศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธียกเสาโกเต้งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการในวันที่9ตุลาคม2569สำหรับประเพณีถือศีลกินผักจะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งจะจัดพิธีตามศาลเจ้าหรืออาร์มกว่า40แห่งทั่วจังหวัดภูเก็ตคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนและเงินสะพัดในจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยภายหลังการหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่า รัสเซียตกลงจัดส่งน้ำมันดีเซลปริมาณกว่า 300,000 ตันให้สหรัฐและตลาดโลกโดยทันทีก่อนจะจัดส่งเพิ่มอีก 500,000 ตันในเดือนพฤศจิกายนนี้และอีก1ล้านตันในทันทีหลังจากนั้นเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและลดราคาพลังงานโดยกระทรวงการคลังสหรัฐอนุญาตให้จำหน่ายน้ำมันดีเซลจากรัสเซียเป็นการชั่วคราวจนถึงเดือนเมษายนในปีหน้าท่ามกลางราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางและส่งผลให้ชาวอเมริกันเผชิญค่าครองชีพสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้ภายหลังการประกาศข้อตกลงดังกล่าวประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการตัดสินใจของผู้นำสหรัฐเป็นการตัดสินใจที่ไม่ซื่อสัตย์และไม่เหมาะสมกับการเป็นประเทศพันธมิตรของยูเครน
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 พร้อมแผ่นดินไหวตามมากกว่า10ครั้งทางตอนใต้ของปานามาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ทั่วปานามาระกุงซานโฮเซเมืองหลวงของคอสตาริกาประเทศเพื่อนบ้านทางตอนเหนือของปานามาส่งผลให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มเสียหายเป็นวงกว้างและเกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่6จังหวัดทำให้ทางการปานามาสั่งปิดโรงเรียนทั่วประเทศอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวมีจุดศูนย์กลางอยู่ใกล้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในจังหวัดเอเรราและอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ 12.6 กิโลเมตรขณะที่คลองปานามาซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ที่สำคัญของโลกและอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ203กิโลเมตรยังเปิดให้เรือสัญจรได้ตามปกติน
0: ายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประนามสหรัฐที่ขยายมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เป็นทั้งองค์กรจากเดิมที่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเป็นรายบุคคลโดยแสดงความกังวลว่ามาตรการดังกล่าวจะกระทบต่อการดำเนินคดีและการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายพร้อมยืนยันว่าสหประชาชาติจะสนับสนุนการทำงานของ ICC ต่อไปด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อตัดแหล่งเงินทุนและจำกัดการดำเนินงานของ ICC ทั้งนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับ ICC รุนแรงขึ้นหลังศาลออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเมื่อปี2567ในข้อหาอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากสงครามในฉนวนกาซา
2: สำนักข่าว AFP รายงานว่าทางการเมืองมานาวส์ซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐอามาโซนัสของบราซิลประกาศปิดโรงเรียนรัฐทั่วเมืองเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังหมอกควันจากไฟป่าปกคลุมทั่วเมืองส่งผลให้คุณภาพอากาศย่ำแย่โดยยังไม่มีกำหนดการเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับอันตรายจากหมอกควันขณะที่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอุณหภูมิในเมืองมานาวส์สูงถึง40องศาเซลเซียสทำให้ทางการท้องถิ่นแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้งด้านสถาบันวิจัยอวกาศแห่งชาติบราซิลตรวจพบจุดความร้อนในรัฐอามาโซนัสมากกว่า 3,700 จุดในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเกือบ4เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าขณะที่รัฐบาลบราซิลเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นจะทำให้พื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศเผชิญภัยแล้งและไฟป่าส่วนพื้นที่ทางตอนใต้เสี่ยงต่อฝนตกหนักและน้ำท่วมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยววิลคุณวุฒิวิชิตสารมืออันดับ1ของโลกแพ้ให้กับยูชิธานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-14 13-21 และ16-21หยุดเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะพุชลาวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย2-1เกม21-11 19-21 21-18มาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับไลคริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ13ของโลกจากเดนมาร์กขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกแพ้ไลคริสโตเฟอร์เซนจากเดนมาร์ก1-2เกม21-18 14-21 และ19-21กีฬาเอ็กซ์ตรีมวอลสเก็ตเกม2026ที่ประเทศปารากวัยในประเภทฟรีสไตล์สลาลอมคลาสสิกรุ่นจูเนียร์ชายคาร์มินอินสว่างนักกีฬาทีมชาติไทยวัย13ปีมืออันดับ1ของโลกลงแข่งกับนักกีฬา10ประเทศคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนอกจากนี้คาร์มินยังจับคู่กับนัทนันดาประสุทธินาวินคว้าเหรียญทองแดงประเภทแพสลาลอมขณะที่วินิจพลวงอัจฉริยากร คว้าเหรียญทองประเภทแบตเทิลสไลด์รุ่นจูเนียร์ชายพร้อมป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นปีที่2ติดต่อกันศึก World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตริลราวนักเซอร์กิตเอสโตริลประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทราด้วยนักบิดชาวไทยเจ้าของหมายเลข35จากทีมโรงงาน Honda SRC ทำได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาต่อรอบดีที่สุด1นาที 36.599 วินาทีคว้าอันดับ14ตามหลังผู้นำ 1.053 วินาทีพร้อมเดินหน้าเก็บข้อมูลสำคัญเพื่อล่าความสำเร็จในวันนี้และวันพรุ่งนี้ชนพันษาทวินสังวัย17ปีและกัญญาลักษณ์พงพิธานนท์วัย16ปี2นักกอล์ฟเยาวชนหญิงไทยว่าจะร่วมดวลวงสวิงกับโปรระดับโลกในรอบโปรแอมศึกกอล์ฟทีมหญิงรายการฮันวาพลัสอินเตอร์เนชั่นแนลคราว2027ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของ LPGA ที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่6ถึง12กันยายนปีหน้าผลงานดังกล่าวมาจากการแข่งขันเดอะฮันวาไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลเอเชียนวีแมนจูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพที่สนามเดอะเฮเว่นคันทรีคลับประเทศเกาหลีใต้ชนพันษาทวินสังคว้ารองแชมป์ด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์ขณะที่กัญญารักษ์พงพิธานนท์คว้าสิทธิ์ฐานะนักกอล์ฟต่างชาติที่ทำผลงานดีที่สุดทัพนักปั่นจักรยานประเภทลู่ทีมชาติไทยนำโดยจายอังสุธาสาวิทพร้อมด้วยนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ณ นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ณ นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมทีมในทัวร์นาเมนต์นี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่มรสุมพาดผ่านภาคใต้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร65เซนติเมตรและเวลา 18:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร87เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 12:52 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 นาที
12: 1นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดโดยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีประกอบในหนังตะลุงการแสดงหนังตะลุงมักนำเครื่องดนตรีพื้นบ้านมาใช้บรรเลงประกอบเพื่อให้เกิดอรรถรสในการรับชมโดยในอดีตดนตรีหนังตะลุงมีความเรียบง่ายเน้นเครื่องดนตรีที่กำกับจังหวะได้แก่ทับโมงกลองและกลับต่อมาได้มีการนำเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆเข้ามาผสมผสานเช่นออแกนกีตาร์ไวโอลินหรือกลองชุดเพื่อให้การแสดงหนังตะลุงมีความเป็นสากลและเพิ่มความน่าสนใจในกลุ่มผู้ชมยุคใหม่มากขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับความพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกปี2569ค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
17: ไหน ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
18: ได้เลยเช็คมา
17: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
18: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
17: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
18: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพและสร้างความเชื่อมั่นดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเช้านี้ติดตามรับฟังความสำคัญและความพร้อมของการจัดงานครั้งนี้จากนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
19: สวัสดีค่ะท่านโฆษก
20: ครับสวัสดีครับหมอเอกครับผม
19: ค่ะขอเรียนถามท่านโฆษกถึงความสำคัญของการที่ประเทศไทยอะค่ะได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกในครั้งนี้อะค่ะ
20: สำหรับการประชุมนะที่เรารู้กันว่าเป็นประชุม World Bank IMF อะครับจริงแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญที่ว่าคนที่มาร่วมประชุมเนี่ยก็คือคนระดับแกนนำของการเงินการคลังทุกประเทศของโลกเลยนะครับก็เหมือนกับว่าถ้าเราเทียบง่ายๆอย่างที่นายกรัฐมนตรีหรือว่าท่านรัฐมนตรีคลังชอบใช้คำก็คือว่าโอลิมปิกของการเงินการคลังก็คือแต่ละคนเนี่ยถือว่าเป็นแชมเปี้ยนคือเป็นระดับหัวแถวของการเงินการคลังโลกนะครับที่จะมาพูดคุยในประเทศไทยครับ
19: ค่ะรัฐบาลได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆอย่างไรคะเพื่อรองรับผู้แทนจากนานาประเทศอะค่ะทั้งในด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัย
20: ครับอันแรกก่อนคือเราต้องพูดถึงตัวเนื้อหาเนา
19: ะ
20: สิ่งที่ได้เตรียมมาครับก็คือว่าประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพเนี่ยก็จะเป็นคนที่สามารถกำหนดประเด็นกำหนดเนื้อหาแล้วก็มีวาระในการพูดคุยรวมถึงมีโอกาสได้พบปะผู้นำการเงินการคลังโดยที่เราไม่ต้องไปหาเขาแต่เขามาอยู่บ้านเราเนี่ยก็มีการพบปะกับผู้นำในหลายคนหลายพื้นที่หลายประเทศนะครับสิ่งที่เราทำก็คือว่าเนื้อหาในการประชุมเนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกจากเดิมเนี่ยที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายกรัฐมนตรีเดินทางไปหลายประเทศรวมถึงที่ผ่านมาไป UN เนี่ยทำให้ประเทศไทยเนี่ยเราอยู่บนจอเรดาร์ของโลกคือในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะครับประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นห่วงโซ่อุปทานคือประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาค้าขายได้แล้วก็ส่งออกสินค้าหรือว่านำเข้าสินค้าแลกเปลี่ยนกันเนี่ยได้กับทั่วโลกตรงนี้นี่เองเนี่ยในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลกแล้วเป็นคนนำนโยบายหรือแกนในเรื่องของการขับเคลื่อนการเงินการคลังโลกในยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลงตรงนี้นี่เองก็เป็นจุดแรกจุดที่สองคือเรื่องของการเตรียมการแล้วก็มีการเตรียมการทั้งในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเราดูตั้งแต่ต้นทางคือการให้วีซ่าการเข้ามาในประเทศเดินทางเข้ามาแล้วการอยู่โรงแรมการพักในที่พักเนี่ยเป็นอย่างไรการเดินทางไปประชุมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เป็นอย่างไรประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างอยู่ประเทศไทยรวมถึงสุดท้ายครับคือก่อนเดินทางออกจะมีการสร้างความประทับใจตั้งแต่ต้นจนปลายรวมถึงเนื้อหาที่อยู่ในการประชุมทุกอย่างมีการร้อยเรียงและกำหนดเพื่อให้ประชาชนคนไทยเนี่ยได้ประโยชน์ทั้งตอนที่ระหว่างประชุมแล้วก็หลังจากที่ประชุมแล้วครับ
19: ค่ะท่านนายกได้มีการกำชับหรือว่ามอบนโยบายอะไรเป็นพิเศษไหมคะเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอะค
20: ่
19: ะ
20: ก็ในเรื่องของการจัดประชุมก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับก็คือว่าเนื้อหาการประชุมต้องมีการเน้นย้ำว่าต้องให้ประชาชนไทยได้ประโยชน์และเป็นเวทีที่รัฐบาลไทยหรือประเทศไทยได้โชว์แล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการเงินการคลังของโลกอันนี้คือ ข้อสั่งการหรือว่าแนวทางแรกแนวทางที่สองคือการดำเนินการประชุมเนี่ยก็ต้องให้สร้างความประทับใจนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยสุดท้ายคือต้องให้เขาเนี่ยทุกคนที่ได้มาเนี่ยในอนาคตก็ยังจะหวนคิดถึงประเทศไทยอยู
19: ่ในว่างการประชุมเนี่ยค่ะถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยอย่างเช่นฝนตกหนักเพราะมีการพยากรณ์อากาศด้วยว่าฝนจะตกหนักในช่วงนี้ค่ะเราได้มีแผนหรือว่ามาตรการรองรับยังไงบ้างอะค่ะ
20: ก็ในช่วงการประชุมก็กรมอุตุนิยมวิทยารายงานแล้วก็มีการคาดการณ์ยิ่งใกล้วันเราจะยิ่งมีความชัดเจนแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับแต่การคาดการณ์เนี่ยเราพบว่าฝนที่ตกส่วนใหญ่จะไปทางภาคตะวันออกแต่ฝนจะมีปรับปลายที่กรุงเทพมหานครบ้างนะครับสิ่งแรกที่เตรียมคือไม่ว่าอย่างไรก็ตามได้เตรียมสถานการณ์รองรับกรณีที่แย่ที่สุดคือฝนตกหนักมากและตกแช่เลยก็คือมีการปรับรูปแบบของงานบางช่วงที่อาจจะต้องมีการมาอยู่นอกอาคารนะครับในทางกิจกรรมก็ให้ดำเนินการเตรียมแผนไว้อันที่สองคือถ้าเกิดว่ามีเหตุด่วนเช่นมีลมกันโชกแรงมีน้ำล้นขึ้นมาอีกก็จะมีการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือแล้วก็มีการดำเนินการเพื่อให้การขนส่งลำเลียงรวมถึงการแก้ปัญหานะครับเฉพาะหน้าซึ่งจะมีหน่วยฉุกเฉินมีตำรวจมีหน่วยแพทย์กู้ชีพสแตนบายอยู่พร้อมตลอดเวลาทั้งที่พักแล้วก็ทั้งที่ประชุมนะครับ
19: ค่ะสำหรับการประชุมครั้งนี้ค่ะเราจัดกิจกรรมหรือว่าไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจบ้างอะคะ
20: ก็ไฮไลท์ของการประชุมคือการประชุมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนื้อหาการประชุมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญประเทศไทยไม่ได้เป็นแค่เจ้าภาพแล้วเป็นแค่สถานที่จัดประชุมประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อให้การประชุมเนี่ยดำเนินการประชุมโดยที่มีเนื้อหาการประชุมที่คนไทยจะได้ประโยชน์อันนี้คือไฮไลท์เลยนะครับแต่เรื่องของส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆเพื่อสร้างความประทับใจเนี่ยก็จะมีไม่ว่าจะเป็นการจัดไทยแลนด์พาวิเลียนที่ทำให้ทุกคนที่มาร่วมงานได้เข้าไปเยี่ยมชมว่าประเทศไทยมีอะไรบ้างในพื้นที่จัดงานประชุมนะครับว่าประเทศไทยมีการท่องเที่ยวตรงไหนจังหวัดไหนเป็นอย่างไรอาหารการกินหรือชีวิตของไทยเป็นอย่างไรเพื่อให้เขารู้ประเทศไทยจากแค่เดินในห้องประชุมหน้าห้องประชุมก็เห็นละอันที่สองคือได้จัดเตรียมเรื่องสุดท้ายเนี่ยคือเรื่องของงานเลี้ยงรับรองในวันที่พิธีเปิดแล้วก็ก่อนส่งเขากลับเนี่ยเรียกว่าได้เตรียมการเพื่อสร้างความประทับใจไม่ว่าจะเป็นการโชว์ละครหุ่นของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นโชว์มวยไทยก็จะเป็นโชว์ดนตรีที่เป็นดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตราแต่เป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับของไทยด้วยนะครับอาหารการกินที่ใช้วัสดุปรุงแต่งของไทยเมนูอาหารเช่นต้มยำกุ้งที่ชาวต่างประเทศรู้จักกันดีหรือว่าจะเป็นอาหารหวานที่เป็นพวกทับทิมกรอบอะไรเงี้ยครับรวมถึงการแสดงเนี่ยก็จะมีเซอร์ไพรส์เพื่อให้เขาเห็นภาพว่าประเทศไทยไม่ใช่มีแค่เครื่องดนตรีไทยแต่งชุดไทยที่เป็นของไทยแล้วเนี่ยยังมีคนไทยที่ไปอยู่ในเวทีสากลก็คือมีน้องเนเน่เนี่ยเป็นแขกของนายกที่จะมาโชว์ด้วยอันนี้เป็นภาพรวมทั้งหมดรวมถึงก่อนกลับจะมีของฝากซึ่งเป็นชุดเครื่องหอมจากโรงงานแล้วก็ผู้ผลิตของไทยเพื่อให้เขากลับไปเนี่ยเมื่อไปใช้ในบ้านเขาหรือที่สำนักงานเขาเนี่ยเขาก็จะมีความคุ้นเคยกับกลิ่นแล้วก็ทำให้นึกถึงประเทศไทยอยู
19: ่ค่ะก็คือกลับไปแล้วก็ยังสร้างความประทับใจ
20: ค่ะ
19: ค่ะประเทศไทยจะใช้โอกาสจากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ค่ะนำเสนอศักยภาพหรือจุดแข็งด้านใดของประเทศนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ดึงดูดการค้าการลงทุนนะคะ
20: ก็ประเทศไทยปัจจุบันเนี้ยอย่างแรกคือเวลาที่เราเดินทางไปในหลายประเทศจากการทำงานอย่างหนักของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสิ่งที่ชาวต่างประเทศเห็นและมองเข้ามาในประเทศไทยรวมถึงนักลงทุนสถาบันการเงินต่างๆก็คือเขามีความเชื่อมั่นกับประเทศไทยยืนยันได้จากเรตติ้งของสถาบันให้เรตติ้งของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็น Moody's S&P หรือว่า Fitch Ratingเนี่ยเขาให้ประเทศไทยเนี่ยมีมุมมองที่เป็นบวกก็คือว่าแม้ว่าสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางแม้ว่าสถานการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมีปัญหากดดันกับเศรษฐกิจทั้งโลกแต่ประเทศไทยเนี่ยสามารถอยู่รองรับได้และประเทศไทยมีทิศทางที่จะกำลังเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ยุคอนาคตและที่สำคัญคือเขามองว่าการเมืองไทยเนี่ยมีเสถียรภาพจุดนี้เป็นจุดสำคัญหลายๆจุดร่วมกันที่ทำให้เขามองไทยว่ามีเสถียรภาพพร้อมและรับนักลงทุนการจัดงานนี้ครับก็เป็นการแสดงเลยว่ามีเสถียรภาพจากภายนอกที่มองเข้ามาแล้วเมื่อชวนเข้ามาที่ภายในเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยพร้อมจริงๆที่จะเป็นศูนย์กลางเนี่ยนอกจากเรื่องของการเมืองโลกที่ประเทศไทยไม่อยู่ในอิทธิพลของขั้วอำนาจใดสามารถบาลานซ์อิทธิพลได้แล้วก็เป็นเพื่อนทางกลยุทธ์กับหลายๆประเทศตรงนี้เองในส่วนของการเงินก็จะ ยืนยันตรงนี้ก็จะกลายเป็นว่าในระบบการเมืองโลกระบบการเงินโลกระบบค้าขายกับโลกเนี่ยประเทศไทยก็อยู่ในห่วงโซ่ที่ทุกคนจะคิดถึงนี่แหละครับเป็นจุดที่เป็นข้อสรุปของการทำงานในช่วง 3-4 เดือนหรือว่า1ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลเนี่ยครับ
19: ค่ะแล้วรัฐบาลคาดหวังผลลัพธ์อะไรคะจากการประชุมครั้งนี้อะค่ะเพื่อที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอะ
20: ครับความคาดหวังคือประชาชนไทยจะได้ประโยชน์อะไรประชาชนไทยเนี่ยจะได้ไม่ใช่แค่เป็นเจ้าภาพการประชุมแล้วจบไปในแค่หนึ่งอาทิตย์หรือมีคนมาเที่ยวแล้วกระตุ้นการใช้จ่ายเพียงแค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นแต่ประชาชนไทยหรือคนไทยจะได้ประโยชน์ในระยะยาวคือเมื่อจุดยืนของประเทศไทยเนี่ยชัดเจนแล้วว่าทุกประเทศทั่วโลกให้การยอมรับมีความเชื่อถือมีความเชื่อมั่นในระบบการเงินการคลังเราเป็นคนนำในเรื่องของทิศทางการเงินการคลังโลกและมีส่วนร่วมในระดับนำของการเงินการคลังโลกกันนะครับประชาชนไทยได้ประโยชน์ก็คือว่าการลงทุนนักลงทุนก็จะเข้ามาในประเทศไทยตรงนี้การลงทุนโดยตรงเนี่ยก็ทำให้คนไทยได้รับการจ้างงานและเราเลือกได้ครับว่าจะให้เป็นการจ้างงานรวมถึงการลงทุนที่มีคุณภาพตรงนี้นี่เองเนี่ยก็เป็นจุดสำคัญที่ประเทศไทยและคนไทยได้ประโยชน์นะครับในอนาคตรวมถึงพอเรามีทิศทางการเงินการคลังหรือการไปมาหาสู่ค้าขายกับต่างประเทศได้มากขึ้นคนไทยก็จะมีโอกาสออกไปสู่ต่างประเทศนักลงทุนไทยก็จะมีโอกาสออกไปสู่ต่างประเทศธุรกิจไทยธุรกิจ SME ตัวเล็กตัวน้อยธุรกิจเกษตรก็จะได้ออกไปสู่ต่างประเทศได้รับการยอมรับตรงนี้นี่เองเนี่ยเป็นจุดที่คิดว่าระยะยาวเราได้ผลจากการประชุม1สัปดาห์ที่จะถึงนี้ครับ
19: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านโฆษกฝากถึงประชาชนนะคะในฐานะเจ้าภาพแล้วก็ช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการร่วมต้อนรับผู้ที่มาร่วมประชุมครั้งนี้อ่ะค่ะ
20: ครับผมก็คือในช่วงประชุมเนี่ยใช้เวลาที่เขาเดินทางเข้ามาแล้วก็มีการประชุมย่อยแล้วก็รวมถึงกว่าจะเดินทางกลับเนี่ยใช้เวลาประมาณอาทิตย์หรือบางคนบางกลุ่มเนี่ยเขาอาจจะอยู่ต่อในการประชุมรอบนี้ครับจะมีคนอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยเข้ามาเนี่ยน่าจะประมาณ 15,000 ถึง 20,000 คนเขาก็จะเข้ามาเนี่ยไม่ใช่แค่มาร่วมประชุมอย่างเดียวแต่เขาก็จะมาใช้ชีวิตกับพวกเราเขาก็จะเดินทางสัญจรเขาก็จะมีการไปกินอาหารมีการไปเที่ยวนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยคนไทยถ้าเห็นนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้ามาเนี่ยก็ให้การต้อนรับด้วยมิตรไมตรีอันดีแบบที่เราทำกันอยู่เสมอนะครับและให้การเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยรอยยิ้มด้วยการดูแลด้วยการเอาใจใส่ตรงนี้นี่เองเนี่ยจะสร้างความประทับใจในภาพรวมทำให้เขากลับไปแล้วเขาคิดถึงประเทศไทยคิดถึงคนไทยและจะกลับมาหอบเงินมาลงทุนในประเทศไทย
19: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
20: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับผม
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
21: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
22: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดพะเยาเตรียมจัดงานครบรอบ50ปีการก่อตั้งจังหวัดพะเยาในปี2570พร้อมจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญและถ่ายทอดเรื่องราวของจังหวัดผ่านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นติดตามได้จากรายงานค่ะ
23: ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เมืองพะเยามีประวัติยาวนานมากกว่า900ปีในวันที่28สิงหาคม2570จังหวัดพะเยาจะครบรอบ50ปีของการก่อตั้งจังหวัดนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้แต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมวางแผนเตรียมงานออกแบบคำขวัญโลโก้มาสคอตและหนังสือที่ระลึกเน้นสะท้อนประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของจังหวัดล่าสุดเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีพิธีอัญเชิญและพิธีต้อนรับพระพุทธรูปประติมากรรมหินทรายศิลปะสกุลช่างพะเยาจากจังหวัดเชียงใหม่มาจังหวัดพะเยาและประดิษฐานณพิพิธภัณฑ์เวียงพะเยาวัดลีอำเภอเมืองพะเยาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมงานครบรอบ50ปีการก่อตั้งจังหวัดพะเยาในการนำโบราณวัตถุกลับมาอยู่ในบริบททางประวัติศาสตร์ของเมืองและสามารถใช้เป็นหลักฐานสำหรับการเรียนรู้รากเหง้าของคนพะเยานางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากล่าวว่า ในโอกาสสำคัญครบรอบ50ปีการก่อตั้งจังหวัดพะเยาได้มีการวางแผนขับเคลื่อนงานหลายด้านหนึ่งในนั้นคือการเตรียมจัดทำเหรียญกษาปที่ระลึก50ปีจังหวัดพะเยาที่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
4: จะมีการทำเหรียญกษาป50ปีจังหวัดพะเยาที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายผลิตตามที่พรีออเดอร์เหมือนแลกเงินอะเหมือนเราอยากจะแลกสัก 5,000 หมื่นนึงแล้วก็พรีออเดอร์ไปทำจำนวนจำกัดไม่ได้เหมือนกับเหรียญที่เราใช้อยู่ทุกวันแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นกึ่งๆเหรียญที่ระลึกคือว่าทำในวาระพิเศษก็ทำตามพรีออเดอร์นะคะแต่ว่ามันเจอข้อดีคือมันจะมีมูลค่าในตัวเองเหมือนเราเอาเงินไปแลกอะนะคะแล้วก็ด้วยความที่ทำจำนวนจำกัดตามพรีออเดอร์เนี่ยเชื่อว่าเวลาผ่านไปอ่ะมูลค่าน่าจะเพิ่มนะคะแล้วก็อีกหน่อยเป็นของที่ระลึกได้เลยสมมติใครจะบวชใครจะแต่งงานลูกหลานเนี่ยเอาไปเป็นของที่ระลึกได้เลยไม่ได้ทำกันบ่อยๆน่าจะเป็นเฉพาะโอกาสสำคัญที่จะได้ทำ
23: การจัดทำเหรียญกษาปที่ระลึก50ปีจังหวัดพะเยาขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยาธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งมีขั้นตอนการพิจารณาหลักเกณฑ์และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามระเบียบของทางราชการเหรียญกษาปที่ระลึกเป็นเหรียญกษาปอีกประเภทหนึ่งที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะในโอกาสสำคัญสำคัญที่เกี่ยวกับสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จัดทำขึ้นด้วยโลหะที่มีค่าทองคำเงินและโลหะผสมทองแดงมีสภาพเป็นเงินตราและชำระหนี้ได้ตามกฎหมายตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏบนเหรียญโดยเหรียญแต่ละชนิดจะมีราคาสูงต่ำแตกต่างกันส่วนใหญ่นิยมเก็บสะสมเหรียญกษาปที่ระลึกมากกว่านำออกมาใช้หมุนเวียนเนื่องจากเป็นเหรียญที่มีรูปแบบเฉพาะและมีจำนวนจำกัดรวมทั้งเป็นเหรียญที่มีลวดลายแตกต่างกันไปโดยมีการจารึกภาพบุคคลเหตุการณ์สถานที่หรือข้อความที่แสดงเกี่ยวข้องกับโอกาสในการผลิตการจัดทำเหรียญกษาปที่ระลึก50ปีจังหวัดพะเยาถือเป็นการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์เมืองพะเยาในโอกาสสำคัญดังกล่าวสรวิชัยคำสวทพะเยารายงาน
1: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังวางแผนดูแลประชาชนในช่วงวิกฤตน้ำท่วมเตรียมสำรองยาและเวชภัณฑ์พร้อมระดมทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเน้นดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
5: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีโดยนายสุประชาติเขมบุติพงศ์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่านายแพทย์สงกรานต์ใหม่ชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังได้กำชับสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยตามแผนป้องกันน้ำท่วมที่วางไว้ติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์บนที่สูงเตรียมพร้อมยาเวชภัณฑ์ออกซิเจนอาหารและน้ำสำหรับผู้ป่วยอย่างเพียงพอสำรวจระบบสำรองไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานรวมถึงวางแผนบริการประชาชนในภาวะน้ำท่วมเช่นการขนย้ายผู้ป่วยการส่งต่อผู้ป่วยรวมทั้งการจัดบริการตรวจรักษานอกโรงพยาบาลและทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทีมหมอครอบครัวดูแลถึงบ้านเพื่อให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยติดบ้านติด
6: ขณะนี้ก็จะมีการเรียกว่ากระบวนการเฝ้าระวังนะครับทางท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก็ได้มีการเรียกว่าเปิดสถานการณ์ที่จะคุยกันนะครับแล้วก็มีการติดตามข้อมูลสถานการณ์การที่เกิดภาวะน้ำล้นตลิ่งนะครับหรือว่าการที่เกิดภาวะที่น้ำหลากเข้ามาซึ่งตอนนี้งานยุทธศาสตร์เองนะครับก็ได้มีการติดตามและมีการรายงานตามข่าวต่างๆนะครับเพื่อที่จะประมวลว่าเราจะมีโอกาสเสี่ยงแล้วก็มีการจัดระดับสุดท้ายเราก็จะมีการเปิดเขาเรียกว่าเปิดสถานการณ์ฉุกเฉินเปิดห้อง EOC ICS เพื่อที่จะดำเนินการการจัดการตั้งแต่เรื่องของการดูแลถึงแวดล้อมการดูแลคนการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือการขนย้ายผู้ป่วยนะครับ
5: อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมระบบบริการทางการแพทย์ที่ได้ยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมสถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงพร้อมสำรองยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอตลอดจนการดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดตรังได้เตรียมพร้อมดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุและพร้อมเปิดใช้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อระดมทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ปฏิบัติการภาคสนามและช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย
6: สถานพยาบาลต่างๆเองก็ได้มีการจัดทำแผนแล้วครับแผนรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ที่มีโอกาสน้ำท่วมได้นะครับก็จะมีการเขียนแผนเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับซึ่งที่ว่าขณะนี้จังหวัดตรังเองบทเรียนจากที่ผ่านมาก็เชื่อว่าเราน่าจะรับสถานการณ์น้ำท่วมในด้านการบริการได้นะครับแล้วก็คิดว่าการบริการจะมีความต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นคนไข้ที่ป่วยที่ต้องได้รับยาอย่างต่อเนื่องก็จะมีระบบการส่งยามีระบบเทเลเมดตามที่ได้บอกไว
5: ้ทั้งนี้ในการเตรียมการสำหรับพื้นที่จังหวัดตรังที่มีโอกาสเกิดอุทกภัยในช่วงปลายปีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดทำบัญชีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ผู้ป่วยที่ต้องใช้ออกซิเจนที่บ้านและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรับยาต่อเนื่องรวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับศูนย์พักพิงในพื้นที่โดยจะมีระบบดูแลสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันและควบคุมโรครวมถึงดูแลด้านสุขภาพจิตใจของผู้ประสบภัยในพื้นที่ด้วยโยยศพรอัครไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: ฟังคะสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพสร้างนักฟุตบอลรุ่นใหม่ควบคู่กับการส่งเสริมการศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะและศักยภาพด้านกีฬาวางรากฐานสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่มีคุณภาพติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
7: การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3นอกจากจะมีทีมจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศแล้วอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจและน่าจับตามองไม่แพ้กันคือทีมฟุตบอลจากมหาวิทยาลัยที่สามารถก้าวขึ้นมาต่อกรกับสโมสรระดับอาชีพได้อย่างน่าสนใจหนึ่งในนั้นคืออาชาพยองสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพในโซนภาคกลาง

0: ที่ผ่านมาคือการคว้าแชมป์โซนให้ได้เร็วที่สุดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรอบแชมเปี้ยนส์ลีกและเดินหน้าสู่เป้าหมายในการเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก2ต่อไป
1: เรายังคงเป้าหมายเดิมครับก็คือต้องคว้าแชมป์โซนให้ได้ให้เร็วที่สุดครับแล้วก็เตรียมให้พร้อมสุดในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกครับผมไม่ได้มีโจทย์อื่นสำหรับทางเรากรุงเทพครับเราเป้าหมายไว้ที่สูงสุดตรงนั้นอยู่แล้วครับก็ฝากกองเชียร์ครับช่วยกันเชียร์เราให้เราประสบความสำเร็จในการเล่นระดับไทยสองให้ได้ครับ
0: แต่สิ่งที่น่าสนใจของทัพอาชาพยองอาจไม่ได้อยู่แค่การเสริมทัพด้วยนักเตะชื่อดังแต่อยู่ที่แนวทางการพัฒนานักฟุตบอลของสโมสรที่วางระบบตั้งแต่ทักษะฟุตบอลสมรรถภาพทางร่างกายระเบียบวินัยไปจนถึงความเป็นมืออาชีพควบคู่ไปกับการส่งเสริมด้านการศึกษาเพราะเป้าหมายของสโมสรไม่ได้เพียงต้องการสร้างให้ทีมประสบความสำเร็จในสนามแต่ต้องการสร้างนักกีฬาอาชีพที่มีคุณภาพและเปิดเส้นทางให้นักฟุตบอลรุ่นใหม่ก้าวไปสู่ลีกอาชีพในระดับที่สูงขึ้นซึ่งมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพยังได้จัดโครงการคัดเลือกทุนนักกีฬาฟุตบอลเป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านฟุตบอลได้เข้ามาศึกษาต่อและพัฒนาตัวเองทางด้านวิชาการและทักษะกีฬานายภูริพัฒน์ประวัติรุ่งเรืองรองประธานสโมสรและผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพกล่าวว่ามหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการเรียนควบคู่กับการฝึกซ้อมและได้ลงแข่งขันในรายการต่างๆมากมายเพื่อเพิ่มศักยภาพและต่อยอดสู่นักกีฬาอาชีพต่อไป
2: เราเองเดี๋ยวก็จะมีโครงการในการทัดทุนนักศึกษาใหม่ทุกๆปีนะครับโดยการหาน้องๆที่จบระดับม.6 หรือปวช.ที่มีความสามารถนักกีฬาเข้ารับทุนการศึกษาที่เราซึ่งกระบวนการหลังจากเรารับเข้ามาแล้วเนี่ยเราเองก็ให้ความสำคัญเรื่องการเรียนพร้อมกับการฝึกซ้อมเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพแล้วก็ต่อยอดของการเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปครับ
0: ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพไม่ได้มุ่งหวังเพียงความสำเร็จในสนามแต่ยังมุ่งสร้างนักฟุตบอลรุ่นใหม่ควบคู่กับการศึกษาเพื่อวางรากฐานสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพที่มีคุณภาพขณะที่เป้าหมายสำคัญในฤดูกาลนี้คือการพาทีมก้าวขึ้นสู่ไทยลีก2ให้ได้และพิสูจน์ว่าทีมฟุตบอลจากรั้วมหาวิทยาลัยก็สามารถก้าวสู่เวทีฟุตบอลอาชีพได้ไม่ต่างจากทีมอื่นๆปุริภาสอนการรายงาน
3: วันนี้เวลา 9:05 น.ขอเชิญชมรายการคุยกับครม.อนุทินทางสถานีโทรทัศน์ NBT2HD และรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศสัปดาห์นี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับภารกิจลดภาระค่าเดินทางของประชาชนด้วยระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าการยกระดับรถโดยสารประจำทางสู่รถเมล์ไฟฟ้าตลอดจนการพัฒนาระบบรางและมอเตอร์เวย์เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกและเชื่อมไทยกับภูมิภาค
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าดึง

0: หลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
2: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่ 1. ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น 2. พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา 3. มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569เช้าวันนี้ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็จะนำประเด็นสำคัญและการดำเนินการของรัฐบาลที่น่าสนใจมาพูดคุยกันแบบเคลียร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและในช่องทางพอดแคสต์สวัสดีครับท่านรองโฆษกลลิดาครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยนะ
1: เช้าวันนี้คงต้องชวนท่านรองโฆษกคุยเรื่องที่ประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่12ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับไปจนถึงวันที่18ตุลาคมเรียกว่าสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์ทีเดียวนะครับท่านรองโฆษกครับการประชุมครั้งนี้ถ้าจะเรียกสั้นๆว่าการประชุม IMF World Bank เนี่ยมีความสำคัญยังไงครับแล้วก็มันก็ดูเหมือนเป็นการประชุมนานาชาติทั่วๆไปอย่างนั้นไม่ใช่เหรอครับ
2: เวทีนี้ค่ะเป็นเวทีที่รวบรวมคนจากที่เป็นเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจการเงินนะคะจากระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารโลกของแต่ละประเทศธนาคารกลางของแต่ละประเทศด้วยรวมถึงภาคธุรกิจนะคะรวมถึงภาคประชาสังคมภาคประชาชนด้วยค่ะก็จะมาคุยกันแล้วก็เพื่อต่อยอดในการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตนะคะ
1: ครับ
2: โดยหลายๆคนอาจจะสับสนระหว่าง IMF กับ World Bank นะคะเพราะคิดว่าจะเป็นองค์กรเดียวกันแต่2องค์กรนี้แยกกันค่ะโดย IMF เนี่ยจะดูเรื่องเสถียรภาพทางการเงินการคลังในส่วนของ World Bank จะเน้นในเรื่องการพัฒนาและการลดความยากจนค่ะ
1: ครับ
2: โดยงานในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นนะคะวันที่12ถึง18ตุลาคมอย่างที่อาจารย์ได้ว่าไว้ค่ะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะเป็นการจัดขึ้นครั้งที่2แล้วนะคะหลังจากปี2534ค่ะที่ผ่านมาค่ะ
1: ครับ
2: โดยประเทศไทยก็เป็นโฮสต์เป็นเจ้าภาพค่ะแล้วก็คนไทยก็จะได้ประโยชน์อีกหลายๆอย่างเลยค่ะ
1: ได้ข่าวว่ามีคนลงทะเบียนมาเป็นหมื่นคนเลยทีเดียวนะครับท่านรองครับที่เขาเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะครับIMF World Bank เนี่ยต้องมีความเชื่อมั่นว่าประเทศเรามีอะไรดีในสายตาของนานาชาติอย่างนั้นใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะในเรื่องของความพร้อมของประเทศไทยนะคะเนื่องจากครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วแล้วก็ไม่บ่อยนักนะคะที่หลายๆประเทศเนี่ยที่ได้จัดเป็นครั้งที่2ค่ะเนื่องจากมีสมาชิกจากหลายประเทศทั่วโลกแล้วก็จะเวียนกันจัดนะคะทุก3ปีแต่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นครั้งที่2เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของประเทศไทยด้วยรวมถึงมีรายงานที่เป็นหลักฐานเลยค่ะว่าในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะมีการอ้างว่าประเทศไทยเนี่ยค่ะมีความพร้อมมากในการจัดงานนะคะในทุกๆด้านรวมไปถึงคุณคริสติน่ากอเกียว่าได้กล่าวในเวทีฟอบเมื่อหลายวันที่ผ่านมาที่สิงคโปร์นะคะกล่าวชื่นชมประเทศไทยรวมถึงมีการแจ้งว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เหมาะสมในการจัดงาน World Bank ในครั้งนี้ด้วยค่ะเนื่องจากว่าเป็นประเทศที่มีบทบาทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะรวมถึงบทบาทของเอเชียแปซิฟิกที่เพิ่มมากขึ้นในโลกยุคปัจจุบันด้วยค่ะซึ่งทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะสมในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะ
1: เขาเชื่อในความเป็นมืออาชีพความพร้อมของคนไทยนะครับว่าจะทำในเรื่องนี้ได้ทีนี้ในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับทางประเทศไทยเราก็ได้เสนอแนวคิดการจัดงานนะครับว่า Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience คนที่ไม่สันทัดภาษาอังกฤษฟังแล้วก็เข้าใจยากแนวคิดที่เราเสนอเรื่องนี้แบบนี้เนี่ยมันคืออะไรครับประเทศไทยเราต้องการจะบอกอะไรกับชาวโลก
2: อย่าง New Horizon เนี่ยก็คือเป็นขอบเขตน่านฟ้าใหม่นะคะในปัจจุบันเนี่ยโลกก็เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะมี AI เข้ามานะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงวัยรวมถึงสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปและรวมถึงขั้วอำนาจของโลกที่มีการกีดกันทั้งด้านภาษีต่าง
1: ๆครับ
2: ตรงนี้ค่ะเปลี่ยนแปลงไปทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องมีการพัฒนาในเรื่องทักษะของคนหรือว่าทางด้านเศรษฐกิจการเงินต่างๆที่เพื่อมาสอดรับกับความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นความเสี่ยงในอนาคตค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการจะสื่อเนี่ยก็ มีหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับแต่พูดถึงสภาพปัจจุบันแล้วก็โอกาสที่จะมองต่อไปในอนาคตนะครับแล้วการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank หนนี้เนี่ยมันจะช่วยสร้างโอกาสให้กับประเทศเรายังไงเราจะเอามาใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ในการที่เราจะเดินไปข้างหน้าได้ยังไงครับ
2: ก็มองว่าเรื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะทำให้การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจการเงินธุรกิจก็เป็นไปได้อย่างรวดเร็วโดยประเทศไทยเนี่ยไม่ควรที่จะเป็น เขาเรียกว่ารอให้ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นแต่ประเทศเราเนี่ยต้องปรับตัวพัฒนาเพื่อที่จะสอดรับกับความท้าทายกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยนะคะโดยที่ประเทศไทยเนี่ยจะมีการพัฒนาคนพัฒนาทักษะแรงงานรวมถึงต่อยอดเครือข่ายจากการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์กับประเทศมากที่สุดด้วยค่ะ
1: เพราะจะมีบุคคลสำคัญมาเยอะเลยการสร้างเครือข่ายเรื่องของเน็ตเวิร์กิ่งก็จะมีความสำคัญนะครับกลับแล้วก็แน่นอนว่าการประชุมหนเนี่ยก็จะเป็นเวทีนะครับที่จะได้เรียนรู้เราก็จะได้องค์ความรู้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของ IMF World Bank แล้วก็ประเทศต่างๆทีนี้เข้ามาบ้านเราทั้งทีเนี่ยจะเรียนรู้จากเขาอย่างเดียวเหรอครับเรามีอะไรให้เขาเรียนรู้มีอะไรที่เราจะเอาไปโชว์เขาเป็นตัวอย่างได้มั่งไหมครับ
2: ก็อย่างที่ท่านเอกนิติได้กล่าวไปนะคะประเทศไทยเนี่ยก็จะมีหลายๆอย่างอยากจะโชว์เขาแต่ว่าจุดที่จะเน้นเลยในเรื่องของการเงินดิจิตอลค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทยช่วยไทย Plus 6040นะคะที่ท่านเอกนิติได้มีการนำเอาเป๋าตังระบบเป๋าตังระบบการเงินดิจิตอลเนี่ยมาใช้นะคะซึ่งมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีด้วยค่ะซึ่งท่านเอกนิติให้คำนิยามว่าเป็นการ เข้าถึงเงินดิจิตอลที่ปลอดภัยหรือ safe and inclusive digital finance ค่ะซึ่งในจุดนี้นี่ก็จะสามารถที่จะเอาไปโชว์คนอื่นเขาได้รวมถึง AI นกกระซิบด้วยค่ะหลายคนจะมองว่า AI เนี่ยจะเข้ามาแย่งงานของคนทั่วไปนะคะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยกลับใช้ AI เนี่ยมาเสริมทักษะให้กับพ่อค้าแม่ขายได้ซึ่งในจุดนี้เราจะสามารถนำไปโชว์ให้กับแต่ละประเทศได้ค่ะ
1: ได้ทราบว่า AI นี่ก็เป็นหัวข้อเป็นประเด็นหนึ่งที่จะมีการพูดคุยกันใน การประชุมหนนี้ด้วยนะครับจริงๆแล้วท่านรองกิฟต์ครับเรื่องการเรียนรู้การแบ่งปันจากบทเรียนต่างๆระหว่าง IMF กับประเทศสมาชิกหรือว่าWorld Bank ต่างๆเนี่ยก็มีมานานแล้วในประเทศไทยก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเริ่มมามีนะครับถ้าเราย้อนกลับไปก็คือตั้งแต่สมัยการสร้างเขื่อนภูมิพลแล้วก็นั่นคือเรื่องในอดีตจากนี้ไปเนี่ยในอนาคตความร่วมมือจะเป็นยังไงต่อนะครับ
2: อย่างในสมัยก่อนโครงสร้างความร่วมมือจะเป็นในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์เป็นส่วนใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเขื่อนภูมิพลที่เรามีการกู้เงิน World Bankเพื่อที่จะมาสร้างเขื่อนป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นนะคะที่เราได้ยินพอช่วงน้ำท่วมจะได้ยินชื่อเขื่อนต่างๆมากมายนะคะก็อยากให้ทราบว่าหลายอันเนี่ยก็จะได้ความได้รับความร่วมมือจาก World Bank ในการสร้างเพื่อป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยการช่วยเหลือหรือการพัฒนาต่างๆในการต่อยอดความร่วมมือเนี่ยก็จะไปสู่การพัฒนาเรื่อง AI หรือว่าไม่ว่าจะเป็น wellnessเป็นธุรกิจ wellness หรือว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวกับ EV
1: ครับผม
2: ในส่วนนี้มากขึ้นค่ะ
1: ครับในการประชุมหนนี้นะครับสิ่งที่ทั่วโลกจับตามองก็คือ2หน่วยงานเนี่ยนะครับทั้ง World Bank กับ IMF เนี่ยก็จะมีการปล่อยรายงานเปิดรายงานฉบับใหม่หลายเรื่องเลยนะครับสำหรับรายงานสำคัญที่จะมีการเปิดตัวก็จะมี World EconomicOutlook นะครับซึ่งจะเปิดตัวในวันที่13นะครับซึ่งก็จะเป็นการสำรวจวิเคราะห์ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจนะครับทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับอีกรายงานฉบับหนึ่งที่จะเปิดตัวเหมือนกันก็คือ Global Financial Stability Report นะครับซึ่งเป็นการประเมินระบบการเงินของโลกตลาดเงินตลาดทุนนะครับโดยจะเน้นในบริบทของตลาดเกิดใหม่แล้วก็ส่วนอีกฉบับหนึ่งเป็นเรื่องของ Fiscal Monitor นะครับเป็นรายงานสถานการณ์และแนวโน้มด้านการคลังรายได้รายจ่ายและหนี้ของภาครัฐของประเทศต่างๆนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาที่เช้าวันนี้มาพูดคุยกันเรื่องการประชุม IMF World Bank ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่12ตุลาคมไปจนถึงวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2569ที่ต้องเรียนถามท่านรองโฆษกก็คือว่าเป็นคำถามสำคัญเลยแหละ ว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยจะได้อะไรจากการประชุมหนนี้ครับ
2: ค่ะก็ในส่วนที่เราจะได้อะไรเนี่ยจะขอแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะในระหว่างการจัดประชุมก็จะเป็นภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไม้สาขาธุรกิจโรงแรมร้านค้าหรือว่าธุรกิจการขนส่งเนี่ยจะได้ประโยชน์จากในการจัดงานในครั้งนี้โดยตรงเลยค่ะ
1: คร
2: ับ แล้วก็มีการประเมินนะคะว่าธุรกิจตรงนี้ค่ะที่จะได้รับประโยชน์เนี่ยจะได้รับถึงมูลค่าเงินสะพัดกว่า 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าคนที่จะเข้ามาในการประชุมในครั้งนี้ค่ะจะเป็นกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับพวกเศรษฐกิจการเงินการคลังซึ่งเขาจะสเปนรายได้ต่อการประชุม1ครั้งเนี่ยค่ะประมาณ 150,000 บาทต่อการประชุม1ครั้งโดยประเทศไทยค่ะได้มีการทำในการเลือก extend stay ด้วยค่ะอยากให้เขาอยู่ต่อเพื่อที่จะสเปนเงินได้มากขึ้นรวมถึงมีการทำ spouse program ด้วยค่ะในเรื่องของคู่สมรสที่นำ
1: มาด
2: ้
1: วย
2: ใช่ค่ะเพื่อให้เขาได้สเปนเงินในประเทศเราได้มากขึ้นเพื่อให้กลุ่มธุรกิจต่างๆที่จะได้รับผลประโยชน์โดยตรงเนี่ยได้รับประโยชน์จากตรงนี้นะคะในส่วนที่2เนี่ยค่ะซึ่งเป็นส่วนที่ท่านเอกนิติเน้นย้ำมากก็คือในเรื่องของการลงทุนค่ะก็จะเป็นส่วนที่ต่อยอดจากการประชุมในครั้งนี้ก็จะเกิดการลงทุนเกิดขึ้นเมื่อมีการลงทุนเกิดขึ้นก็จะมีการสร้างงานพัฒนางานพัฒนาธุรกิจค่ะซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยโดยตรงค่ะแล้วในส่วนของเครือข่ายด้วยเช่นกันค่ะเครือข่ายการลงทุนนะคะแล้วก็ในส่วนที่3นะคะก็จะเป็นส่วนของแนวทางในการพัฒนาทางด้านการเงินการคลังของไทยให้พัฒนามากยิ่งขึ้นรวมถึงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
1: แต่ดูเหมือนว่าการจัดประชุมหนนี้เนี่ยฟังดูมันเป็นเรื่องของบรรดาผู้นำเป็นเรื่องของบรรดาผู้บริหารระดับสูงทางด้านการเงินการคลังของประเทศของเขตเศรษฐกิจต่างๆนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะบอกว่าโอ้ยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในกรุงเทพมั้งแล้วคนที่อยู่ต่างจังหวัดผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดย่อยรวมไปถึงเยาวชนต่างๆเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์ได้อานิสงส์อะไรจากการประชุม IMF World Bank ในครั้งนี้ครับ
2: ก็ในส่วนนี้นะคะท่านเอกนิติได้มีการแพลนแล้วว่าการประชุมในครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่กรุงเทพค่ะท่านเน้นย้ำในเรื่องการลงทุนนะคะว่าการลงทุนเนี่ยจะต้องไม่กระจุกอยู่แค่ ECหรือว่ากรุงเทพก็มีการนำเสนอในแง่ของว่าการลงทุนต้องกระจายไปตามหัวเมืองต่างๆเช่นโคราชขอนแก่นหรือแม้แต่ภาคเหนือก็ได้แก่ลำพูนนะคะเมื่อการลงทุนกระจายตัวเนี่ยเศรษฐกิจก็จะกระจายตัวมากยิ่งขึ้นไม่ได้กระจุกอยู่แค่กรุงเทพหรือ EEC อย่างที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในส่วนของเมื่อการลงทุนไปเนี่ยก็จะเกิดการพัฒนาทักษะของคนนะคะก็จะทำให้คนไทยเนี่ยสามารถที่จะอัพสกิลมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของรายได้ก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ทีนี้ก็มีคำถามแบบที่ถามท่านรองแบบไม่เกรงใจนะครับว่าถ้าหลังจากจบงานไปแล้วเนี่ยแขกเรือกลับไปแล้วเนา
2: ะ
1: ตอนที่เขามาเขาก็มาพักมาจับจ่ายใช้สอยมาทานอาหารไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆชื่นชมวัฒนธรรมของเราแต่พอกลับไปแล้วเนี่ยเราต้องมานั่งคิดว่าที่เราลงทุนเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยท่านรองคิดว่ามันจะคุ้มกับการลงทุนไหมครับ
2: ท่านเอกนิติใช้คำว่าสปริงบอร์ดให้กับประเทศไทยค่ะ
1: ครับ
2: คิดว่าน่าจะคุ้มค่ามาก อย่างก้าวกระโดดเลยค่ะจะนำพาการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจพัฒนาคนนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆก็คิดว่าทำให้ประเทศไทยได้ประโยชน์อย่างมหาศาลให้เหมือนกับคำว่าสปริงบอร์ดที่ท่านเอกนิติได้ว่าไว้นะคะ
1: ครับในระหว่างการประชุมครั้งนี้ก็ขอให้ท่านรองโฆษกเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยนิดนึงนะครับที่จะมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพในหนนี้ครับ
2: ก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่2วันเท่านั้นนะคะประเทศไทยก็จะได้เปิดฉากการเป็นเจ้าภาพนะคะ IMF World Bank Annual Meeting ปี2026ค่ะก็อยากเชิญชวนคนไทยนะคะให้เป็นเจ้าภาพที่ดีค่ะให้กับคนไทยนะคะเนื่องจากการประชุมครั้งนี้ค่ะจะนำพาความเจริญรวมถึงการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจพัฒนาแรงงานนะคะให้ประเทศไทยได้ก้าวต่อไปในเวทีโลกค่ะ
1: ฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลหรือท่านรองโฆษกนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์หรืออยากทราบการดำเนินการเรื่องไหนของรัฐบาลเป็นพิเศษนะครับหรือว่าจะมีข้อเสนอแนะอะไรนะครับก็ส่งมาบอกเราได้ทางเพจไทยคู่ฟ้าทางทีมโฆษกก็จะนำมาเสนอทาง FM 92.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทางพอดแคสต์นะครับแล้วก็ทางช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook X YouTube Instagram ของสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาท่านรองโฆษกกิฟต์กับผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญ

่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

ทำสัญญาซื้อบ้านต้องได้บ้านไม่ผ่อนลมการซื้อบ้านเมื่อชำระราคาครบถ้วนแล้วจะต้องได้รับการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจากเจ้าของบ้านปัจจุบันการซื้อบ้านเรามักจะขอสินเชื่อทำสัญญากู้กับธนาคารและผ่อนชำระกับธนาคารแต่ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถขอสินเชื่อหรือทำสัญญากู้กับธนาคารได้แต่ต้องการทำสัญญาและผ่อนชำระกับเจ้าของบ้านโดยตรงสามารถทำได้หรือไม่และมีข้อควรระวังอย่างไรตามกฎหมายการทำสัญญาซื้อบ้านกับเจ้าของบ้านและผ่อนชำระโดยตรงโดยมีเงื่อนไขกรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปจนกว่าจะชำระราคาเสร็จสิ้นเป็นรูปแบบหนึ่งในการทำสัญญาซื้อขายที่ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถตกลงกันได้วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายสะดวกสำหรับผู้ซื้อเนื่องจากผู้ซื้อไม่ต้องยื่นกู้กับธนาคารไม่ต้องส่งเอกสารไม่ต้องมีประวัติทางการเงินที่ดีแต่ในกรณีนี้มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากมีหลายกรณีที่ผู้ซื้อชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้วแต่ผู้ขายไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อได้เนื่องจากผู้ขายไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงในทรัพย์สินหรือผู้ขายนำทรัพย์สินไปจดจำนองหรือก่อให้เกิดภาระผูกพันจนไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้หรือผู้ขายเป็นหนี้และทรัพย์ถูกยึดเพื่อที่จะนำไปบังคับใช้หนี้ในกรณีนี้ดังนั้นการทำสัญญาซื้อขายกับเจ้าของบ้านซึ่งเป็นเจ้าของที่แท้จริงผู้ซื้อจะต้องตรวจเอกสารและข้อสัญญาให้รัดกุมโดยเฉพาะจะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าได้ทำสัญญากับเจ้าของซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริงและตรวจสอบว่าทรัพย์สินที่ทำการซื้อขายปลอดจากการจำนองหรือภาระผูกพันอื่นๆทั้งนี้ผู้ซื้อและผู้ขายอาจมีข้อตกลงเพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาได้อย่างเช่นจะตกลงกันว่าให้ผู้ขายโอนทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อและผู้ซื้อทำสัญญากู้ให้กับผู้ขายจากนั้นนำทรัพย์สินไปจดจำนองประกันสัญญากู้ให้กับผู้ขายอีกครั้งนึงดังนี้จะเห็นได้ว่าการทำสัญญาซื้อขายกับเจ้าของบ้านที่แท้จริงจะมีข้อควรระวังที่ผู้ซื้อจะต้องพิจารณาหลายด้านต่างจากการซื้อขายบ้านที่ผู้ซื้อขอสินเชื่อและทำสัญญากู้กับธนาคารที่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากแต่ก็มั่นใจได้ว่าหลังจากชำระครบถ้วนแล้วผู้ซื้อจะได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตามกฎหมายทางที่ดีการทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาสูงผู้ซื้อควรที่จะขอสินเชื่อทำการซื้อขายและจดจำนองต่อสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงเพื่อที่จะเป็นประกันว่าเมื่อชำระราคาครบถ้วนแล้วผู้ซื้อจะได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินไม่เป็นการผ่อนลมค่ะ

0: จเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ท่ามกลางสถิติอุบัติเหตุทางถนนที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเนื่องด้วยมาตรการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการเตือนก่อนปรับสำหรับในกรณีการกระทำผิดที่มีข้อยกเว้นนั้นคือการเมาแล้วขับตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะเนื่องด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาย้ำจุดยืนอย่างชัดเจนว่าจะไม่มีการตักเตือนก่อนปรับสำหรับผู้กระทำผิดฐานขับรถขณะมึนเมาและหากผู้ขับขี่ปฏิเสธการเป่าวัดแอลกอฮอล์จะถือว่าเข้าข่ายความผิดเช่นเดียวกับการเมาแล้วขับและถูกดำเนินคดีทันทีสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะความผิดฐานเมาแล้วขับซึ่งจะไม่มีมาตรการตักเตือนก่อนปรับหากตรวจพบจะดำเนินคดีทันทีสำหรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดว่าผู้ขับขี่ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกฎหมายกำหนดมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับและศาลสามารถสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ได้หากก่อเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ความตายโทษจะเพิ่มสูงขึ้นโดยอำนาจจำคุกสูงสุดถึง10ปีและเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่และในกรณีกระทำผิดซ้ำภายใน2ปีจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมทั้งสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้หากผู้ขับขี่ปฏิเสธการเป่าตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์กฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการขับรถในขณะมึนเมาและมีโทษเช่นเดียวกับเมาแล้วขับอีกทั้งอาจมีความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานเพิ่มเติม
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
3: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น

0: ออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
1: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม

ครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้กล่าวถึงการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องสงสัยภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ชายแดนจังหวัดภาคใต้นะครับโดยผู้ต้องสงสัยเนี่ยจะได้รับการปฏิบัติโดยโปร่งใสตรวจสอบได้และปราศจากการกระทำทรมานโหดร้ายไร้มนุษยธรรมย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตลอดจนการกระทำให้บุคคลสูญหายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับได้มีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565นะครับกำหนดมาตรการป้องกันการกระทำดังกล่าวเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธินะครับผู้ถูกควบคุมตัวตามหลักกฎหมายทั่วไปรวมถึงผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษด้วยนะครับเช่นมาตรา22ในการควบคุมตัวนะครับกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับกุมและควบคุมจนกว่าจะส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนนะครับหรือปล่อยตัวบุคคลผู้นั้นไปเว้นแต่ว่ามีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถที่จะดำเนินการเช่นนั้นได้แต่ต้องบันทึกเหตุสุดวิสัยไว้นะครับตลอดจนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยครับแจ้งกับพนักงานอัยการนายอำเภอนะครับในการควบคุมโดยทันทีหากผู้รับแจ้งเห็นว่านะครับมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำทรมานโหดร้ายไร้มนุษยธรรมย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือกระทำให้บุคคลนั้นสูญหายนะครับโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับแจ้งก็จะดำเนินการร้องขอต่อศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาในท้องที่นั้นตามมาตรา26เพื่อที่จะให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งยุติการกระทำเช่นว่านั้นทันทีนอกจากนี้ในมาตรา29เนี่ยครับยังกำหนดให้ผู้พบเห็นหรือทราบว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวนะครับสามารถแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองพนักงานอัยการคณะกรรมการอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายนะครับโดยมิชักช้าทั้งนี้นะครับถ้าผู้แจ้งได้กระทำโดยสุจริตก็จะไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาทางวินัยนะครับแม้ภายหลังว่ามิได้มีการกระทำความผิดตามที่แจ้งก็ตามจะเห็นได้ว่านะครับการแจ้งการควบคุมตัวนะครับก็เพื่อที่จะให้พนักงานในการฝ่ายปกครองเนี่ยครับเข้ามาตรวจสอบว่ามีเหตุสงสัยว่ามีการกระทำในลักษณะที่เป็นการกระทำทรมานกระทำโหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือกระทำให้บุคคลสูญหายหรือไม่นะครับทั้งเรื่องของการให้บันทึกภาพและเสียงเนี่ยครับก็เพื่อเป็นพยานหลักฐานสามารถตรวจสอบได้โปร่งใสนะครับและนะครับทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่กล้าที่จะกระทำละเมิดไม่กล้าที่จะกระทำความผิดตลอดจนนะครับฝ่ายผู้ถูกควบคุมตัวเองไม่สามารถที่จะร้องหรืออ้างกลั่นแกล้งนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นได้เพื่อเป็นหลักฐานในการควบคุมตัวเป็นไปอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้นะครับจึงเป็นมาตรการป้องกันทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่กล้ากระทำความผิดและป้องกันมิให้มีการแอบอ้างร้องกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกด้วยในกรณีที่ท่านผู้ชมนะครับเป็นผู้พบเห็นหรือทราบว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับสามารถที่จะเข้าไปแจ้งด้วยตนเองที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายของสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศหรือสามารถที่จะแจ้งทางระบบการรับแจ้งการควบคุมตัวของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ครับ

0: จเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ตอนเตือนประชาชนได้รับเงินโอนผิดบัญชีแล้วนำไปใช้เองไม่คืนเจ้าของมีความผิดตามกฎหมายตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสืบเนื่องจากในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ได้นำเอาการทำธุรกรรมออนไลน์รูปแบบต่างๆมาใช้ในการชำระค่าสินค้าค่าบริการหรือโอนเงินให้กับบุคคลอื่นผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือหรือผ่านตู้ ATM ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดทำให้โอนเงินผิดบัญชีจากการกรอกเลขบัญชีธนาคารไม่ถูกต้องซึ่งบางครั้งอาจเกิดปัญหาว่าเจ้าของบัญชีปลายทางไม่ยอมคืนเงินที่โอนผิดไปคืนนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนไปยังประชาชนว่าเจ้าของบัญชีปลายทางซึ่งได้ครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นเพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดไปด้วยประการใดและบุคคลดังกล่าวได้เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่3โดยทุจริตไม่ยอมส่งมอบคืนให้เจ้าของนั้นบุคคลดังกล่าวจะมีความผิดฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปี6เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนสำหรับกรณีที่ท่านได้รับเงินโอนผิดบัญชีที่ผู้อื่นโอนเข้ามาที่บัญชีธนาคารของท่านห้ามนำเงินดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ส่วนตัวและเมื่อท่านทราบว่ามีรายการโอนเงินที่ไม่ทราบที่มาเข้ามาในบัญชีธนาคารของท่านห้ามถอนเงินดังกล่าวมาใช้เด็ดขาดให้ติดต่อกับทางธนาคารเพื่อตรวจสอบที่มาของเงินนั้นและหากได้รับการติดต่อโดยตรงจากเจ้าของบัญชีห้ามโอนเงินคืนเองเด็ดขาดเพราะอาจตกเป็นเครื่องมือของคนร้ายในการฟอกเงินได้โดยให้ประสานกับทางธนาคารเพื่อให้ธนาคารทำการดึงเงินคืนบัญชีต้นทางทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามไปยังสายด่วน191หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: ร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพ

สวัสดีครับการที่บุคคลทั้งสองคนจะอยู่ร่วมกันนะครับในฐานะคู่ชีวิตนั้นนะครับจะต้องมีการจดทะเบียนสมรสกันแต่หากภายหลังการจดทะเบียนสมรสนั้นการสมรสอาจจะเป็นโมฆะได้นะครับท่านเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามีคำตอบมาเล่าให้ฟังการสมรสที่ถูกต้องหรือชอบโดยกฎหมายนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บุคคลทั้งสองที่จะสมรสกันต้องจดทะเบียนสมรสต่อหน้านายทะเบียนของสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอการสมรสดังกล่าวจึงมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายหากพบว่าขณะจดทะเบียนสมรสมีการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายการสมรสนั้นมีผลเป็นโมฆะซึ่งคำว่าโมฆะในทางกฎหมายหมายถึงเสียเปล่าไม่มีผลบังคับหรือไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายมาตั้งแต่ต้นเสมือนไม่เคยเกิดขึ้นดังนั้นการสมรสที่เป็นโมฆะจึงมีความหมายเสมือนไม่เคยมีการสมรสเกิดขึ้นนั่นเองโดยเหตุที่ทำให้การสมรสเป็นโมฆะมีดังต่อไปนี้ 1. สมรสกับบุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ 2. สมรสกับบุคคลซึ่งเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาคือบิดามารดาปู่ย่าตายายลูกหลานเหลียนหรือสมรสกับบุคคลซึ่งเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาทั้งนี้ให้ถือตามสายโลหิตโดยไม่คำนึงถึงว่าจะเป็นญาติที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่3. สมรสโดยไม่ได้ยินยอมที่จะเป็นคู่สมรสกันอย่างแท้จริงหมายความว่าจดทะเบียนสมรสกันโดยที่ไม่มีเจตนาที่จะอยู่ร่วมกันแต่สมรสโดยมุ่งหมายโดยประโยชน์อื่นใดเช่นจดทะเบียนสมรสเพื่อให้มีสิทธิ์รับบำเหน็จตกทอดของอีกฝ่ายหรือมีการแอบอ้างชื่อของบุคคลซึ่งถึงแก่กรรมแล้วไปจดทะเบียนสมรสเป็นต้น 4. สมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่เส้นสมรสซ้อนนะครับในกรณีที่การสมรสฝ่าฝืนต่อกฎหมายเพราะเหตุสมรสซ้อนบุคคลผู้มีส่วนได้เสียซึ่งถูกกระทบกระเทือนสิทธิ์อันเนื่องมาจากการสมรสสามารถยกขึ้นกล่าวอ้างหรือร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะก็ได้แต่กรณีการที่สมรสฝ่าฝืนต่อกฎหมายเพราะเหตุอื่นซึ่งไม่ใช่เหตุสมรสซ้อนต้องมีคำพิพากษาของศาลเท่านั้นที่แสดงว่าการสมรสเป็นโมฆะโดยคู่สมรสบิดามารดาหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรสอาจร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะได้ถ้าไม่มีบุคคลดังกล่าวผู้มีส่วนได้เสียจะร้องขอให้อัยการเป็นผู้ร้องขอต่อศาลก็ได้หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยทางกฎหมายสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ

0: จเตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ปัจจุบันการกระทำความผิดบนท้องถนนหรือการเกิดอุบัติเหตุมักจะเกิดจากการกระทำสำหรับผู้ขับขี่ที่ไม่เคารพกฎวินัยจราจรจากความประมาทจนทำให้เกิดอุบัติเหตุและเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นได้นั้นตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะเนื่องจากข้อมูลอุบัติเหตุในห้วงที่ผ่านมาของศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่าการขับรถย้อนสอนเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงหลายครั้งซึ่งการขับรถย้อนสอนไม่เพียงแต่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522เท่านั้นแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความประมาทของผู้ขับขี่ที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อผู้อื่นข้อมูลจากศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้ว่าการขับรถย้อนสอนเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของอุบัติเหตุรุนแรงและถือเป็นความผิดอย่างเช่นกรณีบนทางหลวงพิเศษหมายเลข81มุ่งหน้ากาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสามารถสกัดรถที่ขับรถย้อนสอนได้ทันเวลาก่อนเกิดเหตุแปรแรงขึ้นซึ่งการขับรถย้อนสอนบนทางหลวงพิเศษถือเป็นพฤติกรรมอันตรายอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นเส้นทางที่ใช้ความเร็วสูงและมีปริมาณรถจำนวนมากการกระทำดังกล่าวเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงที่อาจนำไปสู่การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินพร้อมย้ำว่าเจ้าหน้าที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้ความผิดฐานขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในทุกกรณีพนักงานสอบสวนจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเสนอพนักงานอัยการพร้อมความเห็นขอให้ศาลพิจารณาปริบรถยนต์ที่ใช้กระทำความผิดเพื่อสร้างมาตรการป้องปรามและยับยั้งพฤติกรรมเสี่ยงอย่างจริงจังไม่ให้ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบนท้องถนนสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนว่าความสะดวกเพียงชั่วคราวจากการฝ่าฝืนกฎหมายอาจนำมาซึ่งโทษทางกฎหมายและความสูญเสียที่ไม่อาจย้อนกลับได้ศูนย์บริหารจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนในการเคารพกฎหมายจราจรใช้เส้นทางอย่างถูกต้องและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญเพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืน

จะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: รัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569มั่นใจช่วยสร้างเสถียรภาพการเงินการคลังของไทยสู่จอเรดาร์โลกนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกทั้งนี้รัฐบาลได้วางมาตรการครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่าการรักษาความปลอดภัยที่พักและการเดินทางไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีแผนเผชิญเหตุรองรับสภาพอากาศและเหตุสุดวิสัยเช่นฝนตกหนักหรือน้ำท่วมเตรียมหน่วยฉุกเฉินตำรวจและแพทย์กู้ชีพสแตนบายตลอด24ชั่วโมงคาดว่าจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นจากเสถียรภาพทางการเมืองและการเตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจอนาคตคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: นี่ใช่ไหมฮะรถเมย์ EV ที่เตรียมจะมาให้บริการพี่น้องประชาชน
1: ไม่ว่าคุณจะจ่ายกี่ตังค์เท่าเทียมมัน
2: คิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อในทุกเส้นทางได้อย่างสะดวกสบายได้ยังไงครับ
1: ผ่านระบบรางไปดรอปที่สิงคโปร์ได้เลย
2: รายจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งของคนกรุงเทพเลย
1: ตัวร่วมเกิดขึ้นแน่นอนไม่เกิน45 บาทเป็นของฝันปีใหม่มอบให้กับกรุงเทพและปริมณฑล

0: ทธิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับ
1: วันนี้มีโอกาสพูดคุยกับท่านรองนายกรัฐมนตรีคมนาคมนะฮะเรามีภาพฝันการเดินทางสำหรับคนกรุงเทพว่าเราอยากมีชีวิตการเดินทางที่สะดวกสบายการเดินทางแบบไร้รอยต่อเราเห็นคำว่าล้อรางเรือมานานแต่ในภาพของความจริงเรายังพบว่าการเดินทางของแต่ละระบบเนี่ยอาจจะยังบริหารแยกกันทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องของตารางเวลาเริ่มจากรถไฟฟ้าก่อนเพราะถือว่าเป็นเส้นเลือกสายหลักของคนกรุงเทพในการเดินทางเดิมเนี่ยก็มีอยู่หลายสีหลายเส้นทาง
2: ครับ
1: กระทรวงคมนาคมในยุคของท่านคิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อเอาเฉพาะของรถไฟฟ้าเนี่ยให้มันสามารถที่จะไปทีเดียวและสามารถเดินต่อเดินทางต่อเชื่อมโยงในทุกเส้นทางได้อย่างสะดวกสบายได้ยังไงครับ
0: ครับอันนี้ก็ต้องเท้าความนิดนึงนะครับว่าจริงๆในระบบรางคือรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลนะครับทางกระทรวงคมนาคมได้มีการวางแผนในระบบรางเนี่ยความยาวทั้งหมดก็ประมาณสัก500กิโลเมตร
2: ครับ
0: ขณะนี้เราสร้างมาแล้วเนี่ยที่แล้วเสร็จนะครับประมาณ280กิโลเมตรอยู่ในระหว่างการดำเนินการประมาณสัก90กิโลเมตรซึ่งก็ใน90กิโลเมตรก็น่าจะทยอยเสร็จตั้งแต่ปี71เป็นต้นไปนะฮะทยอยไปเรื่อยๆความยาวของระบบรางเนี่ยถึง280กิโลเมตรโดยประมาณนะครับ
2: ครับ
0: ก็เชื่อว่าเราน่าจะเริ่มมีการทำเรื่องของระบบรางเนี่ยโดยการเขาเรียกว่าเอาระบบตัวร่วมมาใช
2: ้
0: การแลกเข
2: ้
0: าเราจะคิดอย่างไ
2: ร
0: สูงสุดไม่เกินเท่าไหร่ในแต่ละเที่ยวในแต่ละเที่ยวในที่นี้หมายความว่าเดินทางไปไม่เกี่ยวกับเดินทางกลับ
1: เอานับเป็นขาน
0: ับเป็นขาสูงสุดเท่าไหร่นะครับรถไฟของแต่ละสีตอนนี้ก็มีผู้ประกอบการอยู่ 2-3 รายนะครับ
1: บนละเจ้ากัน
0: ของรฟท.รฟม.มันก็คงต้องรวบรวมเข้ามาไว้ที่รฟม.เพียงที่เดียวเพื่อจะกำทำการบริหารในการเก็บค่าโดยสารโดยเฉพาะก่อนที่เราจะไปถึงคำว่าตัวร่วมเนี่ยอีกส่วนหนึ่งผู้โดยสารก็คือประชาชนผู้มาใช้บริการคุณเดินทางเข้าเนี่ยสมมติเราตอนนี้นโยบายของรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวี
2: ร
0: กูล บอกว่าใน1ขาเนี้ย17ไม่เกิน45และเข้าไม่มีซ้ำซ้อน คุณจะเปลี่ยนกี่สีอะไรก็แล้วแต่ในขาเดียวเนี้ย ก
2: ็
0: คือ17บาทแลกเข้าแต่สูงสุดไม่เกิน45บาท
1: ต่อ1ขาของการเดินทาง
0: ของตอนหนึ่งของการเดินทางซึ่งจากที่นโยบายที่ทางกระทรวงคมนาคมได้เรียนให้กับท่านนายกรัฐมนตรีได้ทราบว่าเราน่าจะบริหารจัดการในเรื่องตัวร่วมตรงนี้เนี่ยเสร็จพยายามนะครับเอาให้เสร็จภายในวันที่1มกราคมเราจะประกาศใช
2: ้
0: แต่ในการประกาศใช้นี้ก็คือเอารฟม.มาเป็นผู้บริหาร และเราก็ได้มีการประชุมเพื่อจะให้ธนาคารกรุงไทยเนี่ยมาเป็นเคลียร์ลิ่งเฮาส์ก็คือดูแลเรื่องหลังบ้านใครขาดใครเกินธนาคารกรุงไทยมีหน้าที่จะทำหลังบ้านแล้วก็คืนเงินให้กับผู้โดยสารโดยเฉพาะผู้โดยสารนะไม่เกิน3วัน
1: ครับอันนี้จะเป็นเสมือนของขวัญปีใหม่เลยไหมครับเพราะเป็น1มกราพอดี
0: เป็น1มกราเราถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่ทางรัฐบาลมอบให้กับผู้เดินทางในระบบขนส่งทางรางในกรุงเทพและปริมณฑลพรบ.รางเราจบแล้วพรบ.ตัวร่วมเราก็ผ่านเรียบร้อยหมดแล้วแต่ขณะนี้เรามีข้อตกลงว่าเราจะใช้ EMV ก็คือวีซ่าอะไรพวกนี
2: ้
0: ใครที่เป็นนักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศข้างหลังบัตรมันจะมี EMV เราสามารถไปจ่ายหรือสแกนและเข้าไปใช้บริการรถไฟหรือระบบรางได้เลย
1: นึกถึงเวลาเราไปสิงคโปร์เราก็ใช้บัตรวีซ่าสมาร์ทที่เรามีอยู่ปุ๊บแล้วก็แตะไปสถานีไหนแล้วก็แตะใช้จ่าย
0: ก็เชื่อว่าระบบนี้เป็นสากลทั่วไปแล้วที่ก็ใช้กันอยู
2: ่
0: แต่จะมีข้อแตกต่างวันนี้นะครับก็คือสายสีเขียวซึ่งเขาใช้ของ BTS เขาใช้แรบบิทซึ่งเป็นการ์ดของเขาเองซึ่งกำลังหาลือกันว่าในส่วนนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรใหแรบบิทเนี่ยเปลี่ยนจากแรบบิทมาเป็น EMV เนี่ยให้ทันในวันที่1
2: ครับ
0: ซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องเรียนตรงไปตรงมานะคร
2: ับ
0: ค่อนข้างหนักใจแต่ก็ทำทุกวิถีทางเพื่อจะให้ท ทันวันที่1ให้ได
1: ้ครับแต่ว่าแกนหลักของรถไฟฟ้าในกรุงเทพเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสายสีเขียวนี่คือสายที่เป็นแกนหลักที่จะไปปลั๊กกับสายสีม่วงสายสีน้ำเงินสายสีอื่นๆที่จะต่อเพราะฉะนั้นถ้าแกนหลักตรงนี้เคลียร์ได้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ทำให้การเดินทางของคนกรุงเทพโฟลว์ขึ้น
0: ก็ต้องให้ความมั่นใจนะครับว่าเราทำได
1: ้
0: เพราะท่านนายกสั่งมาแล้วว่ากระทรวงคมนาคมต้องไปบริหารจัดการให้ได้เดี๋ยวนี้ให้สบายใจได้ว่า1มกราคม2570เราจะนำในระบบนี้มาใช้ให้ได้ก็คือ17ไม่เกิน45บาท
1: ครับ
0: ต่อ1ขา
1: ตรงนี้ถือว่าเป็นความเป็นโจทย์สำคัญไหมครับที่จะเข้ามาดูแลค่าครองชีพค่าเดินทางของคนกรุงเทพเพราะคนกรุงเทพบอกว่าโอ้โหถ้านับจากเงินเดือนเนี่ยหากรายจ่ายประจำเนี่ยรายจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งของคนกรุงเทพเลย
0: ก็ในส่วนนี้ก็คือเป็นการลดรายจ่ายตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีการลดรายจ่ายจากเดิมเราอาจจะใช้วันหนึ่งเนี่ย60 80 100นึงหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต
1: ่
0: ถ้าเกินกว่า45บาทถือว่าเราลดค่าใช้จ่ายในเมื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายถือว่าในกระเป๋าเราเหลือเงินมากขึ้นก็ถือว่าเรามีรายได้เพิ่มขึ้นโดยการลดค่าใช้จ่ายของตัวเองโดยรัฐเป็นคนลดค่าใช้จ่ายให้ในสัดส่วนนี
1: ้แล้วก็น่าจะจูงใจให้คนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นด้วย
0: ก็มั่นใจครับการที่ในเมื่อมีการเดินทางสะดวกขึ้นนะครับและมีระบบการบริการที่ดีขึ้นและสามารถต่อในแต่ละสีแต่ละสายในขาเดียวได้สะดวกเนี่ยก็มั่นใจว่าผู้ใช้บริการน่าจะมากขึ้นเมื่อมีผู้ใช้บริการมากขึ้นเท่าไหร
1: ่
0: นะครับความแออัดบนท้องถนนในกรุงเทพและปริมณฑลก็จะลดน้อยลงการดูแลในเรื่องของคำว่าสิ่งแวดล้อมก็น่าจะดีขึ้นแต่วันนี้ก็ให้ความมั่นใจได้ว่าในระบบตัวร่วมเกิดขึ้นแน่นอน
1: ครับ
0: 17ไม่เกิน45บาทต่อขาน
1: ะฮะ
0: นะครับ
1: ทีนี้พอเรามีรถไฟฟ้าที่เข้มแข็งและเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกันแน่นอนลำพังรถไฟฟ้ามันไม่สามารถที่จะเอาคนออกจากบ้านมาสู่รถไฟฟ้าได้เลยมันต้องมีฟีดเดอร์ไม่ว่าจะเป็นระบบล้อหรือบางทีบางคนที่อยู่ริมคลองก็อาจจะเป็นระบบเรือตรงนี้มันจะมาคอนเน็กต์มาเชื่อมต่อกับระบบหลักของระบบรางยังไงครับ
0: ครับอันนี้ก็ต้องขอเรียนให้ทราบนะครับโดยเฉพาะทางขสมก.เรามีการเปลี่ยนจากรถเมย์ที่ปัจจุบันนี้เราเห็นอยู่นะครับของสกบขสมก.เราจะมีทั้งแก
1: ๊
0: สแล้วมีทั้งน้ำมัน
1: ครับ
0: ซึ่งเราทางขสมก.ก็ได้มีการเปลี่ยนโดยการสั่งซื้อรถชุดแรก 1,520 คันนะครับเป็นรถ EV ในขณะเดียวกันวันนี้ผู้ประกอบการภาคเอกชนโดยเฉพาะไทยสมายบัสเขาก็ใช้รถ EV อยู่แล้วนะครับก็ประมาณสัก 2,000 คันเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของขนส่งทางบกซึ่งปัจจุบันนี้ได้รับโจทย์ไปแล้วว่าเมื่อถึงเวลาที่ทางขสมก.รับรถ EV มาครบ 1,520 คัน
1: ครับ
0: เราก็คงจะต้องเอาภาคเอกชนกับขสมก.มาประชุมและหารือกันว่าเราจะจัดรูทติ้งการวิ่งของขสมก.และ
1: เอกชน
0: ไทยสมายบัสก็คือเอกชนเนี่ยว่าเราจะจัดเส้นทางวิ่งอย่างไรให้ตอบโจทย์ที่สุด
1: ครับ
0: โดยเฉพาะขนาดนี้นะครับก็อาจจะมีไม่ตอบโจทย์หรือการวิ่งตามเส้นทางเดิมบ้างอะไรบ้างแต่ต่อไปในอนาคตเราก็จะจัดฟีดให้สั้นลง
1: ครับ
0: แต่เป้าหมายก็คือจากต้นทางปลายทางก็คือณสถานีรถไฟฟ้าในแต่ละสีแต่ละสีเราจะเอารถเมล์เนี้ยเป็นฟีดเพื่อส่งผู้โดยสารมาขึ้นรถไฟฟ้านะครับ
1: ปรับเส้นทางการเดินรถบางจุดใหม่ไหมเพราะว่ารูปแบบของเมืองก็เปลี่ยนบางทีบางจุดเคยเป็นเซ็นเตอร์ของเมืองแต่ปัจจุบันเมืองขยายตัวบ้างเปลี่ยนเซ็นเตอร์ของเมืองบ้างชุมชนขยายตัวบ้าง
0: ตอนนี้ทางกรมการขนส่งทางบกเรากำลังจัดทำด้านนี้อยู่ครับและโดยเฉพาะรถเมล์ที่จะเป็นฟีดตรงนี้เนี่ยเราต้องดูถึงคำนึงถึงเวลาที่จะมีการวิ่งเข้ามาในแต่ละเส้นทางในระยะเวลากี่นาทีต้องมีรถเมล์เข้ามาหนึ่งคัน
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญซึ่งมันจะต้องสอดคล้องกับระบบรางอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญไม่น้อยกว่ารถเมล์ที่เราจะเปลี่ยนมาจากรถสันดาปมาเป็น EV
1: ครับ
0: ก็คือจากในซอยต่าง
1: ๆ
0: เราจะหาวิธีอย่างไรให้จากในซอยหรือก้นซอยเนี้ยมาถึงในถนนเพื่อขึ้นรถเมล์ให้ได
1: ้ครับ
0: ตรงนี้เอาในซอยเนี้ยเป็นโจทย์ที่กระทรวงคมนาคมกับทางขนส่งทางบก รากำลังหาเรือนแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป
1: ครับ
0: แต่ในเรื่องข้อสรุปรถเมย์ที่จะเปลี่ยนเป็น EV เราคาดว่าเราลดระบบรถเมย์นะครับ บนถนนใหญ
1: ่
0: ที่จะไปเป็นฟีดเดอร์ส่งไปตามสถานีรถไฟฟ้าเนี่ย เราน่าจะประกาศใช้ได้ประมาณเดือนสิงหาค
1: ม
0: ปีหน้า หรืออย่างช้าที่สุดก็เป็นไตรมาสที่4ของ ปี2570 เราเชื่อว่าระบบล้อเนี่ย เราจะไปต่อจิ๊กซอกับ
1: ระบบ
0: รางในระบบคำว่าตั๋วร่วมอีกส่วนหนึ่งก
1: ็
0: เรื่องของทางน้ำซึ่งจะเป็นองค์ประกอบผมก็จะพยายามเร่งซึ่งอาจจะไม่ได้เสร็จทุกท่าเรือ
1: ครับ
0: ซึ่งขนาดนี้เราเรียกว่าสมาร์ทเพลียร์ซึ่งสมาร์ทเพลียร์เนี้ยมันก็จะต้องมีระบบของการขึ้นลงโดยระบบ IT ทั้งหมดก็คือต้อง EMV ใช้ได้อะไรได้ทั้งหมด
1: ครับ
0: ซึ่งขนาดเนี้ยสมาร์ทเพลียร์เราตั้งเป้าว่าในถึงไตรมาส4ปีหน้าเนี่ย
1: ครับ
0: เราน่าจะ16ท่าเรือจาก29ท่าเรือ
1: ครับ
0: แต่เราจะไม่รอครบทั้ง29ท่าเรือถ้าเรือไหนเสร็จ
1: พร้อมก่อน
0: เราพร้อมที่จะเข้ามาในระบบตัวร่วมซึ่งจากเรือต้องมาล้อ
1: ครับ
0: หรือจากเรือถ้าใกล้ทางรถไฟหรือสถานีรถไฟคุณขึ้นรถไฟต่อได้เลยและมารวมถึงการโดยสารทางเรือในคลองแสนแสบ
1: อ
0: ันนี้เราก็จะนำเข้ามาแต่ในเรื่องน้ำล้อรางสำหรับไตรมาส4ปีหน้า2570เราจะเอาน้ำกับล้อเนี่ยเข้ามาสู่ระบบตัวร่วมเพื่อเชื่อมกับระบบรางให้ได
1: ้
0: นี่คือสิ่งต่างๆที่กระทรวงคมนาคมได้รับโจทย
1: ์
0: จากท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูล
1: พอพูดถึงการเดินทางนอกเหนือจากในกรุงเทพที่น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับคนกรุงเทพที่ได้พูดคุยไปทั้งหมดแล้วข่าวดีสำหรับคนไทยแหละฮะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่ารัฐบาลมีเป้าหมายใหญ่อยากที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่พอเราไปถามผู้ประกอบการที่เขาเป็นเพลเยอร์ที่เป็นผู้เล่นในระบบเศรษฐกิจจริงๆเขาบอกโอ้ต้นทุนค่าโลจิสติกต้นทุนค่าคมนาคมขนส่งในบ้านเราโอเคล่ะมันดูสะดวกเพราะทำเลที่ตั้งเราดีแต่ต้นทุนมันยังสูงครับแล้วก็การขนส่งส่วนใหญ่ณปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าเรายังใช้ระบบของรถพ่วงรถที่ใช้ถนนแล้วมันก็ไปใช้ถนนหนทางทับกับรถของพี่น้องประชาชนเข้าไปอีกฮะตรงนี้จะเข้าไปดูแลยังไงครับ
0: อันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ท่านนายกได้มีข้อสั่งการมาซึ่งกระทรวงคมนาคมของเราก็มีการปรับรูปแบบว่าหลักหรือเมนในการขนส่งสินค้าในอนาคตอันใกล้นี
1: ้
0: เอาว่าไม่เกินปี2576ในระบบรางตั้งแต่เหนืออีสานภาคกลางจนถึงใต้สุด
1: ครับ
0: เราต้องมีการเชื่อมต่
1: อ
0: นะครับโดยเฉพาะทางภาคอีสานเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่ามีรถไฟ
1: ครับ
0: จากจีนตอนใต้เข้าม
1: าจ่อยอยู่หนองคายแล้ว
0: อยู่เวียงจันทน์นะครับแล้วกำลังจะมีสะพานข้ามมาเพื่อข้ามมาทางหนองคายเราก็มีระบบรางซึ่งเขาเรียกว่าทางคู
1: ่ครับ
0: การที่จะไปสิ้นสุดถึงหนองคายเราคาดว่าน่าจะเสร็จในปี2574ระบบรางเราจากภาคอีสานเราก็จะมีจากหนองคายก็จะมีการทำผ่านเข้าไปที่แหลมฉบังเส้นหนึ่ง
1: ครับ
0: และโดยเฉพาะทางเหนือนะครับจากเชียงใหม่แล้วก็ทางเชียงรายเชียงของ
1: ครับ
0: เด่นชัยอีก2ใน2เส้นทางตรงนั้นนะครับเราคิดว่าน่าจะปี72หรือ73เสร็จแต่หนองคายเนี่ยไม่เกิน74เสร็จแน่นอนส่วนภาคใต้นะครับจากกรุงเทพไปถึงชุมพรขณะนี้เราเสร็จเรียบร้อยในปี2570เราจะมีการประมูลอีก3ช่วงในครม.สัญจรที่ได้มีการอนุมัติคือชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีหัดใหญ
1: ่
0: จากหัดใหญ่ไปชายแดนไทยมาเลเซียก็คือประดำเบซาใน3ช่วงนี้เราจะมีการประมูลในปี2570จะแล้วเสร็จไม่เกินปี2576เพราะถ้าถึงในตรงส่วนนั้นในอนาคตเราจะมีระบบรางตั้งแต่ภาคเหนือก็ดีภาคอีสานก็ดีผ่านภาคกลางนะครับหรือถักภาคกลางเสร็จคุณจะไปแหลมฉบังส่วนนี
1: ้
0: อีกส่วนถ้าคุณจะลงใต้คุณสามารถลงใต้ไปสิ้นสุดที่อำเภอหัดใหญ
1: ่
0: ส่วนถึงอำเภอหัดใหญ่คุณจะส่งสินค้าถ้าคุณบอกว่าคุณจะไปลงเรือที่ปีนังนะครับคุณก็ผ่านประดังเบซา
1: เพื่อวัตเวิร์ด
0: ไปทางวัตเวิร์ดทางนั้นมีรถไฟเส้นทางหนึ่งเข้าไปในประเทศมาเลเซียเสร็จแล้วจากมาเลเซียรถไฟขบวนทางฝั่งตะวันตกของประเทศมาเลเซียก็จะโยงไปสิ้นสุดที่ประเทศ สิงคโปร
1: ์
0: เช่นกันนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะไป
1: ส่งออก
0: ขายล้ำที่สิงคโปร์คุณไม่จำเป็นต้องลงเรือคุณสามารถลากผ่านระบบรางไปดรอปที่สิงคโปร์ได้เลยนี่คือสิ่งต่างๆในระบบรางที่เรามีการวางแผนไว้ว่าในอนาคตการลดค่าขนส่งเราจะใช้ระบบรางเป็นหลักส่วนการขนส่งทางรถยนต์เรายังคงใช้แต่จะเป็นฟีดเดอร์สำหรับรถบรรทุกที่ไม่เกิน150กิโลจากโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรมนี
1: ้
0: มาส่งถึงสถานีที่มีระบบรางรองรับเป็นฟีดเดอร์
1: ในระยะสั้น150กิโล
0: ใช่ครับไม่เกิน150กิโล
1: ครับ
0: นี่ก็เหมือนสิ่งต่าง
1: ๆมันเหมือนการคืนพื้นถนนให้กับรถได้ใช้การอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเส้นทางไฮเวย์สายหลักเพราะผมเนี่ยผมเป็นคนสงขลา
0: ครับ
1: ผมขับรถกรุงเทพสงขลาบ่อยมากเส้นทางที่เรารู้สึกว่าเราควรจะขับได้คล่องตัวบางทีก็ต้องยอมรับว่ากลายเป็นรถเมย์รถพ่วงรถขนส่งขับซะเยอะและถนนเลนซ้ายก็มักจะมีปัญหาหลังจากนี้ภาพเหล่านั้นน่าจะดีขึ้น
0: ก็ถ้าหากว่าเราทำระบบรางจบมันก็จะเบาขึ้น
1: ครับ
0: แต่นอกเหนือจากระบบรางที่เป็นสายหลักเป็นเอาว่าเป็นเมนหลักของการขนส่งทางรางทางบกเป็นฟีดเดอร์เราก็ยังมีการสนับสนุนในเรื่องของการขนส่งทางทะเลเราอยู่กึ่งกลางระหว่างสองมหาสมุทรคือมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียเราเป็นประเทศที่อยู่ในลักษณะภูมิศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเอาความได้เปรียบของลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดการที่วันนี้เรือมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วต้องวนเข้ามาในอ่าวไปที่แหลมฉบังท่านทราบหรือเปล่าว่าเขาต้องเสียเวลาวิ่งวนเข้าอ่าว
1: ทั้งน้ำมัน
0: คุณเดินเข้าและคุณเดินออกเพื่อการรับสินค้าที่แหลมฉบังเนี่ยคุณเข้าออกเสียเวลา2วันนี่คือข้อเสียที่เราเสียโอกาสทำไมเรือที่มารับสินค้าที่แหลมฉบังถึงมีสินค้าถ่ายลำประมาณสักเอาว่าไม่เกิน 5% แต่ผมว่าคิดว่าไม่เกิน 3% ดีกว่าโดยขณะเดียวกันสินค้าถ่ายลำที่ประเทศสิงคโปร์มันกลับหัวกลับหางกับเรานะครับเขาเป็นสินค้าถ่ายลำถึง 97%
1: โ
0: อ้ในขณะที่เราของเราสินค้าถ่ายลำเพียง 3% เพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรในลักษณะของภูมิศาสตร์เรามีชายฝั่งอ่าวไทยก็คือติดกับก็เป็นชายแดนของมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นเส้นทางที่เรือจะวิ่งกลับไปที
1: ่
0: ประเทศสิงคโปร
1: ์
0: มันต้องผ่านภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งไม่ต้องวิ่งวนเข้าอ่าวนี่เราก็ต้องทำการศึกษาต่ออันนี้ก็เป็นการบ้านที่กระทรวงคมนาคมได้รับโจทย์มาขนาดนี้เราได้มีการหารือกับสภาหอการค้า
1: เ
0: ราได้มีการหารือกับสภาอุตสาหกรร
1: ม
0: ของประเทศไทยเราว่าคุณจากจะเห็นท่าเรือน้ำลึกฝั่งอ่าวไทยเพิ่มขึ้นไหมคุณอยากเห็นท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันเพิ่มขึ้นไหมสิ่งต่อไปที่จะทำให้ผู้ใช้ถนนเนี่ยดีขึ้นเราพยายามจะทำถนนสาย4
1: โดยเฉพาะที่เรา
0: สายเอเชียนะครับก็คือหมายว่าจริงๆสาย4ก็คือสายเพชรเกษมนโยบายของกระทรวงคมนาคมนะครับก็ได้มีการศึกษาและก็ทำการหารือว่าต่อจากรางจ
1: บ
0: เราจะขยายถนนซ้ายขวาเพิ่มอีกข้างละ2เลนไอ้เลนกลางปัจจุบันที่เราใช้อยู
1: ่
0: เราจะยกระดับเป็นมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์ในที่นี้หมายความว่าคนที่ใช้ข้างล่างคุณยังใช้ข้างล่างได้เหมือนเดิมแต่ถ้าคนใช้ตรงกลางเป็นมอเตอร์เวย์คือขณะข้ามแยกเราจะมีสะพานยกระดับเราจะไม่มีคำว่ามีแยกมาตัดไม่มีไฟแดงมาขั้นคุณก็สามารถวิ่งจากกรุงเทพมหานครไปถึงจังหวัดสงขลาได้โดยมอเตอร์เวย์แต่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเราใช้งบประมาณเยอะมากเพราะฉะนั้นขอให้ระบบรางเสร็จระบบมอเตอร์เวย์เราก็จะค่อยๆขยับตาม
1: ครับ
0: ซึ่งในอนาคตไม่ว่าคุณจะไปทางรางก็ได้
1: ครับ
0: คุณจะไปทางถนนก็สะดวก
1: ครับโอ้โหวันนี้เห็นภาพการคมนาคมของไทยทั้งภาพรวมและรวมถึงในกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
1: ปิดท้ายสำหรับอันซีนครม.กับครม.อนุทินวันนี้ทราบว่าท่านเตรียมรถเมย์ EV บัสใหม่ที่เตรียมจะให้คนกรุงเทพใช้มาให้เราได้ชมกันเดี๋ยวขออนุญาตพาไปชมกันข้างหน้านิดนึงได้ไหมครับ
0: ครับได้เลยครับ
1: ได้ครับขอบคุณครับนี่ ใช่ไหมฮะรถเมย์ EV ที่เตรียมจะมาให้บริการพี่น้องประชาชนในกรุงเทพ
0: ใช่ครับนี่คือรถเมย์ต้นแบบนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งเราจะรับรถในปีหน้า2570ก็คือมีนาเมษาพฤษภา3เดือนนะครับเราจะรับรถ 1,520 คัน
1: ครับ
0: และอีก800คันก็ประมาณสิ้นเดือนธันวาคมคือปลายเดือนธันวาเราจะรับอีก800คันรวมทั้งหมดในปี2570เราจะมีรถเมย์ที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยถึง 2,320 คันมาเพื่อการบริการเป็นฟรีรถเพื่อจะส่งเข้าสู่ระบบราง
1: จริงนะฮะไม่ได้อยากแซวขสมกนะดูทันสมัยไม่รู้ว่าเป็นของขสมกนะ
0: ก็ต้องบอกว่าไม่เกินสิ้นปีหน้าขสมกจะเป็นรถแบบนี้ทั้งหมด 100%
1: ไอ้ตรงนี้เนี่ยเว้นไว้ทำไมครับเป็นเก้าอี้พับเหรอ
0: ตรงนี้ไม่ใช่เก้าอี้พับครับนี่สำหรับคนพิการซึ่งเอารถเข้ามาจอดในโซนนี้และที่สำคัญนะครับว่าเรามีทางลาดให้กับคนพิการเอารถขึ้นมาเองได้ทำให้ใช้บริการรถเมล์ได้สะดวกแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของค่าโดยสารนะครับผู้สูงอายุลด 50% เด็กอายุต่ำกว่า7ขว
1: บ
0: ไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาลด 50% เช
1: ่
0: นกันและที่สำคัญนะครับว่าในอดีตเนี่ยเรามีรถร้อนแต่เมื่อเปลี่ยนเป็น EV เป็นรถมีติดเครื่องปรับอากาศทั้งหมดเนี่ยเราจะไปเก็บอัตราเข้ารถร้อนได้ไหมมันก็คงไม่ได้เพราะฉะนั้นผลต่างตรงส่วนนี
1: ้
0: ก็ได้หารือกับกระทรวงการคลังนะครับเพราะกระทรวงคลังเราก็มีออกบัตรสวัสดิการให
1: ้
0: เพราะฉะนั้นทางขสมกก็จะต้องรีจิสเตอร์ไว้ว่าขนาดนี้เนี่ยคนที่ใช้บริการรถร้อนเนี่ยประมาณวันละกี่คนก็ประมาณไม่เกิน 300,000 คนซึ่งทางขสมกจะบันทึกเอาไว้ว่าใน 300,000 คนตรงนั้นเนี่ยคุณยังใช้ค่าโดยสารเท่าเดิมในส่วนต่างก็ทางรัฐก็จะเป็นผู้ที่จะให้การสนับสนุ
1: น
0: ในบัตรเข้าไปเติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการ
1: เขาเป็นรถเมย์ EV เนี่ยอีกอย่างนึงที่ได้ประโยชน์น่าจะเป็นเรื่องของมลพิษนะฮะ
0: ถูกต้องครับต่อไปเราก็จะไม่มีใครข้อหาในส่วนนี
1: ้
0: กับขสมกได้เพราะเราใช้รถไฟฟ้าทั้งหมดสำหรับขสมกเราปิดประตูเพราะเราใช้พลังงานสะอาดทั้งหมด
1: พอเราอยู่บนรถเมย์ก่อนหน้านี้มันมีข่าวใหญ่ฮะเรื่องความปลอดภัยของคนใช้รถเมล์เพราะว่าบางจุดมันยังมีจุดตัดระหว่างรถเมล์กับรถไฟถนนที่คนใช้กับรถไฟที่สัญจรผ่านเข้ามากลางเมืองอย่างในกรุงเทพตอนนี้เราดูแลเรื่องนี้พวกจุดตัดต่างๆยังไงเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ
0: อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความรับผิดชอบของรฟท.นะครับอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นเราก็ไม่อยากให้เกิดแต่เมื่อเกิดแล้วเราก็ต้องหาวิธีแก้ซึ่งจริงๆจุดตัดนะครับจากตะวันตกมาจากตะวันออกมาเนี่ยทางเหนือมานี่เสร็จหมดแล้วก็เหลือจะเฉพาะทางในกรุงเทพ
1: คร
0: ับกรุงเทพชั้นในนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยเราก็จะไม่รอเราก็จะคิดว่าจุดตัดต่างๆเนี้ยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะแก้ปัญหาโดยการยกระดับของรถไฟเนี่ยแล้วให้รถเมล์หรืออะไรเนี่ยวิ่งลอดใต
1: ้
0: ซึ่งลอดใต้สะพานไปซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นการแก้ปัญหาที่ถาวรว่าไม่มีจุดตัดในกรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟประเทศไทยเราก็จะต้องค่อยๆดำเนินการในส่วนนี้แต่ก็ไม่ช้านะครับต้องพยายามรีบให้ได้เร็วที่สุดก็คาดว่าในสิ่งต่างๆที่ผมเล่ามาทั้งหมดในเรื่องของจุดตัดก็พยายามจะทำให้จบภายใน6ปีนี้ให้ได
1: ้
0: นะครับแต่สูงสุดก็ไม่เกิน10ปีเราต้องทำในส่วนนี้จบแต่ที่สำคัญในประเด็นรับงบประมาณนี
1: ่
0: งบประมาณก็เป็นข้อจำกัดอีกอันนึงนะครับแต่ถ้าหากว่าเมื่อรถขสมกในอนาคตนะครับถ้าเราใช้ EV ทั้งหมดส่วนที่ประหยัดทันที
1: คือน้ำมัน
0: ค่าพลังงานเชื้อเพลิงเนี่ยเราลดได้นะครับในฟีดรถ 2,320 คันเนี่ยเราลดได้ถึงประมาณ 1,200 ล้านบาทและค่าซ่อมบำรุงอะไรทั้งหมดเนี่ยอีกปีนึงประมาณสักใกล้เคียง 2,000 ล้านเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเนี่ยเอาว่า 3,000 ถึง 3,200 ล้านเนี่ยเราสามารถลดค่าใช้จ่ายจากปัจจุบันนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นในอนาคตเมื่อมีรถเมล์ที่เป็น EV หมดแล้วเป็นรถที่ทางขสมกเราเช่ามาทั้งหมดเมื่อครบอายุของการใช้งาน7ปี8ปีเราก็ให้ผู้ประกอบการที่ให้เราเช่าเนี่ยเปลี่ยนรถคันใหม
1: ่
0: เกิดรถเสียเข ขาก็ต้องมีรถสำรองให้เราใช้เพราะฉะนั้นรถเรามีคงที่เท่าไหร่ก็คงที่เท่านั้นนี่คือข้อได้เปรียบแต่ที่สำคัญคืออะไรหนึ่งลดเรื่องของคำว่าสิ่งแวดล้อมเราใช้พลังงานสะอาดคือใช้ EV คือใช้ไฟฟ้านะครับลด PM 2.5 นะครับคุณภาพชีวิตผู้โดยสารดีขึ้นเพราะคุณนั่งรถปรับอากาศไม่ว่าคุณจะจ่ายกี่ตังค์คุณก็นั่งรถปรับอากาศเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นจะไม่มีคำว่าแบ่งชั้นวรรณะต่อไปเราให้ความเท่าเทียมกันสมบูรณ์ให้ความเสมอภาคหมดนี่คือนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลครับ
1: ครับวันนี้โอ้โหเห็นภาพใหญ่นะครับที่เรามีภาพฝันร่วมกันคือการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วเ
0: ร
1: ื่องสำคัญคือการเดินทางในยุคคมนาคมที่เข้ามาร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะแล้วก็ที่สุดก็คือเรื่องของความเท่าเทียมของพี่น้องประชาชนที่จะได้ใช้บริการที่ดีร่วมกันวันนี้ขอบพระคุณท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรี
0: ขอบคุณ
1: นะครับขอบคุณครับ
0: โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการคุยกับครม.อนุทินโดยรับสัญญาณจาก NBT 2HD ครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รัฐบาลไทยมุ่งขับเคลื่อนประเทศเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนพร้อมขับเคลื่อนทุกด้าน
3: ด้านความมั่นคงให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีสุข
2: ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับศักยภาพในหลายมิติ
3: ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์พัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ
2: ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
3: ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเติบโตสมดุลยั่งยืนทั้งเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
2: ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้เป็นรัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
3: เพื่อก้าวสู่ประเทศไทยที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4: สื่อสารนโยบายภาครัฐเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทย
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการร่วมสร้างประเทศไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ทุกเช้าวันเสาร์ 9:35 นโดยประมาณจนถึง10:00 นนะคะรวบรวมข่าวสารทั้งหมดในรายการโดยคุณปรัชญาพรตันเกียรติชัยดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้ก็มีข่าวสารที่น่าสนใจมากมายหลายๆเรื่องราวค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่เตรียมมาฝากกับคุณผู้ฟังนั้นเราพบกับช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันก่อนค่ะ

0: ซื้อของถูกแต่อาจพ่วงคุกไม่รู้ตัวรู้ทันข้อกฎหมายรับของโจรเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของคุณใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ความผิดฐานรับของโจรเป็นความผิดอาญาที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา357ซึ่งมีสาระสำคัญว่าผู้ใดช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้ด้วยประการใดๆซึ่งทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดหากเป็นความผิดฐานลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์กันโชครีดเอาทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ช่อโกงยักยอกหรือเจ้าพนักงานยักยอกก็จะเป็นความผิดฐานรับของโจรต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับยิ่งไปกว่านั้นการกระทำความผิดฐานรับของโจรที่ได้กระทำโดยมีลักษณะเพิ่มเติมเช่นทำไปเพื่อค้ากำไรเช่นการรับซื้อของโจรมาในราคาถูกแล้วนำไปขายต่อเพื่อหากำไรหรือรายได้จากส่วนต่างของราคาหรือทำเป็นอาชีพหรือการรับซื้อของโจรที่ผู้รับซื้อทราบว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ผู้กระทำความผิดก็ยิ่งต้องรับโทษหนักขึ้นข้อสำคัญของความผิดฐานนี้คือผู้ซึ่งรับซื้อหรือรับไปซึ่งทรัพย์ดังกล่าวต้องรู้ว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตัวอย่างพฤติการตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่แสดงให้เห็นว่าผู้รับซื้อหรือรับไว้รู้ว่าเป็นของโจรหรือเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดยกตัวอย่างเช่นการรับซื้อชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์ที่ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนและชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์ดังกล่าวอยู่ในสภาพใหม่หรือสมบูรณ์ไม่น่าที่จะนำมาขายในลักษณะถอดชิ้นส่วนได้หรือการรับซื้อรถยนต์ในสภาพใหม่ในราคาต่ำมากเมื่อเทียบกับสภาพรถและราคาของรถตามท้องตลาดและไม่มีกุญแจรถยนต์ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนไม่มีแผ่นป้ายวงกลมแสดงการเสียภาษีรถยนต์ประจำปีหรือการรับซื้อของหรือทรัพย์จากบุคคลที่ไม่น่าจะมีของเช่นนั้นได้เช่นการรับซื้อรับจำนำอาวุธปืนจากวัยรุ่นซึ่งมีอายุยังน้อยโดยผู้ขายไม่มีหรือไม่สามารถแสดงใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนกับผู้ซื้อได้เป็นต้นดังนั้นในการรับซื้อของรับจำนำหรือรับฝากของใดๆท่านควรที่จะต้องตรวจสอบที่มาที่ไปของทรัพย์และใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบเจ้าของทรัพย์ให้ชัดเจนมิฉะนั้นท่านอาจจะตกเป็นผู้รับของโจรได้โดยไม่รู้ตัว

0: านกำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทย
1: ผ่านกันไปนะคะรวมสร้างประเทศไทยกับช่วง3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะมาถึงเรื่องราวข่าวสารที่เตรียมมาฝากกับคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้ค่ะเริ่มต้นที่พาณิชย์ผนึก45พันธมิตรจัดไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลเจ2569ลดราคาสูงสุด 50% เร่งกระจายสินค้าดูแลค่าครองชีพประชาชนค่ะกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในผนึกกำลังพันธมิตรภาคเอกชนห้างค้าปลีกค้าส่งตลาดกลางและตลาดสดทั่วประเทศจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569รวม9วันนำสินค้าและวัตถุดิบจำเป็นสำหรับเทศกาลกินเจมาจัดโปรโมชั่นลดราคาสูงสุด 50% พร้อมราคาปรุงสำเร็จและเมนูเจทางเลือกเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการติดตามสถานการณ์สินค้าและราคาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดกิจกรรมณตลาดยิ่งเจริญเขตบางเขนกรุงเทพมหานครโดยมีนาวาตรีวรวิทย์เตชะสุภากรรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนายพูนพงษ์นายนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์นางณฤมลธรรมวัฒนะประธานกรรมการตลาดยิ่งเจริญนายพัทรพงศ์บำรุงสุขนายกสมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทยและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมกระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการดูแลค่าครองชีพประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการผักวัตถุดิบประกอบอาหารและเครื่องปรุงเพิ่มขึ้นขณะที่ปีนี้ฝนตกหนักและน้ำท่วมบางพื้นที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตสินค้าเกษตรกระทรวงพาณิชย์จึงประสานแหล่งผลิตและผู้ประกอบการเพื่อเร่งกระจายผลผลิตเข้าสู่ตลาดจากการติดตามพบว่าราคาผักหลายชนิดเริ่มกลับมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขณะที่สินค้าบางรายการมีการปรับลดราคาในช่วงเทศกาลกินเจพร้อมจัดหาผักทางเลือกในกรณีที่ผลผลิตบางชนิดมีไม่เพียงพอสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยเฉพาะหมูเนื้อหมูเนื้อไก่แล้วก็ไข่ไก่กระทรวงพาณิชย์ได้ประสานผู้ผลิตและผู้ประกอบการเพื่อบริหารจัดการปริมาณสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการพร้อมดูแลราคาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าในราคาที่เป็นธรรมขณะเดียวกันผู้ผลิตและผู้จำหน่ายยังสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้กรมการค้าภายในผนึกกำลังพันธมิตร45รายครอบคลุมทั้งผู้ประกอบการห้างค้าปลีกค้าส่งตลาดกลางและตลาดสดนำสินค้าและวัตถุดิบสำหรับเทศกาลกินเจมาจัดโปรโมชั่นลดราคาสูงสุด 50% พร้อมอาหารปรุงสำเร็จและสินค้าอาหารทางเลือกนอกจากนี้ยังส่งเสริมการกระจายสินค้าผ่านเครือข่ายร้านค้าของผู้ประกอบการทั่วประเทศเพื่อเชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรเข้าสู่ช่องทางจำหน่ายต่างๆเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิตไทยภายในงานยังมีการนำเสนอเมนูอาหารเจจากนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตโดยเชฟพลตันทเสถียรร่วมปรุงเมนูยำเส้นโปรตีนและเต้าหู้ฉีกไข่ผำพร้อมนำเสนอทางเลือกอาหารที่พัฒนาจากนวัตกรรมและวัตถุดิบทางเลือกโดยมีความร่วมมือด้านนวัตกรรมอาหารจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคสามารถที่จะเลือกอาหารได้ตามความต้องการ นางสุภจีได้กล่าวขอบคุณผู้ผลิตผู้ประกอบการห้างค้าปลีกค้าส่งตลาดสดและพันธมิตรทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมอิ่มบุญอิ่มคุ้มในเทศกาลกินเจ2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569เลือกซื้อสินค้าและอาหารเจจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ด้านนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในได้กล่าวว่ากิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ประกอบด้วย3กิจกรรมหลักได้แก่การเชื่อมโยงผักสดเข้าสู่ตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายและช่วยดูแลราคาสินค้าการร่วมมือกับห้างค้าปลีกค้าส่งสถานีบริการน้ำมันและร้านกาแฟภายในสถานีบริการอาทิพันธ์ไทยคาเฟ่อเมซอนและอินทนินรวมถึงตลาดกลางและตลาดสดจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้า5หมวดได้แก่วัตถุดิบอาหารเจลดสูงสุด 50% ซอสปรุงรสลดสูงสุด 50% อาหารสำเร็จรูปลดสูงสุด 50% เครื่องดื่มเจลดสูงสุด 45% และผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคตลดสูงสุด 50% สำหรับภาพรวมโครงการมีพันธมิตรเข้าร่วม45รายครอบคลุมการเชื่อมโยงผักสดจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลาง4แห่งการจำหน่ายวัตถุดิบและอาหารเจผ่านห้างค้าปลีกค้าส่งและร้านสะดวกซื้อ697รายการผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต51รายการและอาหารปรุงสดปรุงสำเร็จจากร้านอาหารเจ250ร้านค้ารวม852รายการทั่วประเทศโดยจัดโปรโมชั่นลดราคาสูงสุด 50% เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนเข้าถึงสินค้าและอาหารเจในราคาประหยัดควบคู่กับการกระจายผลผลิตการเกษตรสู่ตลาดเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการตลอดช่วงเทศกาลต่อกันที่เรื่องของเงินกองทุนเงินทดแทนค่ะห่วงลูกจ้างประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากการทำงานช่วงน้ำท่วมมีสิทธิ์ได้รับการรักษาและเงินทดแทนตามกฎหมายสำนักงานประกันสังคมโดยสำนักงานกองทุนเงินทดแทนห่วงใยลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมหากประสบภัยอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดในช่วงเทศกาลอุทกภัยขออภัยนะในช่วงสถานการณ์อุทกภัยลูกจ้างจำนวนหนึ่งต้องช่วยนายจ้างป้องกันสถานประกอบการและทรัพย์สินมาให้เกิดได้รับความเสียหายหากได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่เช่นปวดหลังจากการยกกระสอบทรายลุยน้ำขนย้ายสิ่งของจนสิ่งของหล่นใส่หรือได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้าหากข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้กับนายจ้างสามารถรับสิทธิ์จากกองทุนเงินทดแทนได้ดังนี้1. ค่ารักษาพยาบาลโดยจ่ายจริงตามความจำเป็นเบื้องต้นไม่เกิน 65,000 บาทและสามารถจ่ายเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดกรณีที่บาดเจ็บรุนแรงหรือเรื้อรังได้รับค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทในสถานพยาบาลเอกชนและกรณีสถานพยาบาลรัฐได้รับค่ารักษาสูงสุดเท่าที่จ่ายจริงจนสิ้นสุดการรักษาโดยไม่จำกัดวงเงิน 2.ค่าทดแทนกรณีหยุดงานได้รับในอัตราร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนตั้งแต่วันแรกที่ไม่สามารถทำงานได้แต่ไม่เกิน1ปีตามใบรับรองแพทย์ที่ให้พักรักษาตัวและการหยุดงานจริง 3. กรณีสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายหรือสูญเสียอวัยวะได้รับค่าทดแทน ร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนไม่เกิน10ปีตามลักษณะการสูญเสียสมรรถภาพของร่างกาย 4. กรณีทุพพลภาพได้รับค่าทดแทนร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนตลอดชีวิต 5. กรณีถึงแก่ความตายหรือสูญหายทายาทหรือผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายได้รับค่าทดแทนร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนเป็นเวลา10ปี 6. ค่าทำศพในอัตรา 50,000 บาท 7. ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานสำหรับลูกจ้างที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสามารถเข้ารับการฟื้นฟูด้านการแพทย์ด้านอาชีพด้านจิตใจและสังคมได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค5ได้แก่ภาค1ปทุมธานีภาค2ระยองภาค3เชียงใหม่ภาค4ขอนแก่นและภาค5สงขลาทั้งนี้เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงานนายจ้างต้องให้การช่วยเหลือและนำส่งสถานพยาบาลโดยเร็วเพราะ

โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากกระแสไฟฟ้าสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยลูกจ้างหากเกิดเหตุประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานสามารถสอบถามรายละเอียดและสิทธิประโยชน์ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศหรือสายด่วน1506ต่อกันที่เรื่องของโค้งสุดท้ายอย่าลืมรักษาสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ภายใน15ตุลาคม69นี้เท่านั้นรีบเข้าแอปเป๋าตังค่ะไปกดยืนยันสิทธิ์เพื่อรับวงเงินสนับสนุนจากรัฐบาลด่วนสิทธิประโยชน์หลักที่คุณจะได้รับรัฐช่วยจ่าย 60% เราจ่ายเอง 40% ใช้ได้สูงสุด200บาทต่อวันรวมรับรวมสูงสุด 1,000 บาทตลอดโครงการเงื่อนไขและระยะเวลาที่ต้องรู้ประชาชนกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังค์ภายในวันที่15ตุลาคม69เท่านั้นการใช้จ่ายใช้จ่ายถึง30พฤศจิกายน69โดยใช้ที่หน้าร้านได้เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและสั่ง Delivery เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาสำหรับร้านค้าร้านค้าเดิมสามารถกดยืนยันผ่านแอปถุงเงินได้ถึง30พฤศจิกายนงดรับหน้าร้านถ้าคุณเองถ้าคุณทำเองไม่เป็นนะคะไม่ถนัดแอปเพียงนำมือถือไปที่ธนาคารกรุงไทยค่ะทุกสาขาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยติดตั้งแล้วก็เปิดใช้งานได้เลยอย่าปล่อยให้สิทธิ์หลุดมือรีบเช็คแอปกดยืนยันแล้วอย่าลืมแชร์โพสต์นี้ไปบอกต่อกับครอบครัวและเพื่อนๆ นะคะส่งท้ายกันอีกหนึ่งเรื่องค่ะมอเกษตร CPF ประสานความเชี่ยวชาญดำเนินโครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุกรรมปลาเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อยกระดับขีดความสามารถภาคเกษตรไทยและความมั่นคงทางอาหารของประเทศคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะและบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อดำเนินโครงการวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงพันธุกรรมสัตว์น้ำโดยผสานองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงและพันธุศาสตร์สัตว์น้ำสร้างองค์ความรู้ในการปรับปรุงพันธุกรรมปลาเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรได้มีพันธุ์สัตว์น้ำที่เติบโตเร็วมีอัตรารอดสูงขึ้นทนต่อโรคให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นตลอดจนช่วยลดต้นทุนการผลิตพร้อมศึกษาการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งสภาพภูมิอากาศโรคระบาดและคุณภาพน้ำค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุริยันธัญกิจจานุกิจคณะบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กล่าวว่าในแต่ละปีค่ะการเพาะเลี้ยงปลาช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศนับหมื่นล้านบาทและเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญของไทยขณะเดียวกันเกษตรกรต้องรับมือกับทุนการเลี้ยงสภาพอากาศที่แปรปรวนและความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงความร่วมมือวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งสร้างข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการปรับปรุงพันธุ์ให้เหมาะกับสภาพการผลิตจริงเพื่อเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงพันธุ์สัตว์น้ำที่ทำให้ผลผลิตดีขึ้นและมีลักษณะตรงตามความต้องการของตลาดการนำความรู้ด้านพันธุกรรมมาผสานกับประสบการณ์จากภาคการผลิตและการตลาดจะช่วยกำหนดแนวทางพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำให้ตอบโจทย์การเลี้ยงจริงผลการวิจัยยังอาจนำไปต่อยอดระบบและเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในระยะยาวด้านนายพงษ์วิเศษไพฑูรย์รองประธานธุรกิจสัตว์น้ำ CPF ได้กล่าวว่า CPF ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสัตว์น้ำโดยมีที่มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรมีพันธุ์สัตว์น้ำที่ให้ผลการผลิตที่ดีและสม่ำเสมอทางด้านการเจริญเติบโตและอัตรารอดมีต้นทุนการเลี้ยงที่เหมาะ

0: สมบริษัทนำความรู้ด้านการผลิตและการตลาดร่วมกับผู้เชี่ยวชาญของคณะประมงซึ่งมีเชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อให้ได้พันธุกรรมปลาเศรษฐกิจที่ตอบโจทย์ทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการปรับปรุงพันธุกรรมปลาเพื่อรวบรวมข้อมูลและประเมินแนวทางการปรับปรุงพันธุกรรมปลาเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยทางด้านการเติบโตอัตรารอดและลักษณะที่ตลาดต้องการผลการศึกษาจะใช้ประกอบการพัฒนาสายพันธุ์และแนวทางการเพาะเลี้ยงทดสอบในสภาพการเลี้ยงจริงเพื่อประเมินผลต่อผลผลิตและต้นทุนของเกษตรกรต่อไปค่ะทั้งหมดนี้คือรายการร่วมสร้างประเทศไทยคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์ 9:35 น.จนถึง 10:00 น.วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ท่านกำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดกำชับเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปปช.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนร่วมกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพลพีสุวรรณชวีและนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่ส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังมีบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดทางภูมิประเทศซึ่งต้องแก้ไขเฉพาะหน้าโดยเฉพาะในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งระบายน้ำพร้อมนำประชาชนกลับเข้าที่พักอาศัยเร่งจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลและทำความสะอาดพื้นที่ครั้งใหญ่หรือบิ๊กเคลนิ่งนอกจากนี้ยังเน้นย้ำเรื่องการเฝ้าระวังโรคระบาดหลังน้ำท่วมซ่อมแซมระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมให้พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยรวมถึงสั่งการให้ทุกจังหวัดเร่งส่งรายชื่อผู้ประสบภัยเข้าเกณฑ์เพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดพร้อมสั่งเตรียมแผนรับมือฝนระลอกใหม่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดรวมถึงเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อย่างใกล้ชิดชวิษาประทุมมารายงาน
1: ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมแล้วหลังธนาคารออมสินเร่งโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยโดยตรง
7: ณที่ทำการชุมชนจอกจอเขตเทศบาลนครแม่สอดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากสาขาแม่สอดร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอดพบปะและติดตามการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569พบว่าธนาคารออมสินได้ดำเนินการโอนเงินสำเร็จแล้วจำนวน61รายคงเหลือ1รายซึ่งดำเนินการแก้ไขแล้วในเรื่อง ื่องของการลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยการผูกบัญชีธนาคารกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งผู้ประสบอุทกภัยได้กล่าวขอบคุณและซาบซึ้งในการช่วยเหลือของรัฐบาลทั้งนี้นายภัสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เร่งรัดให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดตากประชุมด่วนในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: จังหวัดสกลนครติดตามสถานการณ์น้ำหนองหารปริมาณน้ำอยู่ในระดับเก็บกักรองนายกรัฐมนตรีกำชับบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด
8: สถานการณ์น้ำหนองหารจังหวัดสกลนครล่าสุดมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ 266.924 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละร้อยของความจุเก็บกักเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ5ขณะที่มีน้ำไหลเข้าเฉลี่ยวันละ 1.13 ล้านลูกบาศก์เมตรและยังไม่มีฝนตกเพิ่มในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ได้เปิดประตูระบายน้ำ1บานเพื่อบริหารจัดการระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและปลอดภัยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ดร.ทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำหนองหารที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนครโดยมีนางรนิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานสถานการณ์รองนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบและเหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวสกลนครอย่างยั่งยืนอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: จของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะยอดดอยและยอดภูประชาชนอาจเสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพจากอากาศหนาวได
3: ้ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังโรคที่พบบ่อยในฤดูหนาวได้แก่ไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบโรคอุจจาระร่วงโรคหัดโรคมือเท้าปากรวมทั้งภาวะเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากอากาศหนาวโดยไม่ทราบสาเหตุโดยเฉพาะผู้ที่ไม่สวมใส่เสื้อผ้ากันหนาวหรือผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำ
2: ป้องกันง่ายๆเริ่มที่ตัวเราดูแลสุขภาพให้แข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดล้างมือบ่อยๆไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นและหากมีอาการไอจามอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะอยู่ในที่แออัด
3: ที่สำคัญควรรักษาความอบอุ่นเตรียมเสื้อผ้ากันหนาวให้เพียงพองดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อความปลอดภัยในช่วงอากาศหนาวนี้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงตลอดช่วงฤดูหนาวนี้กันด้วยนะคะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์คุณพ่อครับคุณพ่อขับช้าๆหน่อยสิครับ
9: แน่ลูกจะจอดซื้ออะไรเหรอลูก
8: เอาล่ะครับผมเห็นไม้เท้าขาวมิตรคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
9: ฮะอะไรนะลูก
8: ก็ไม้เท้าขาวของคนตาบอดนะสิครับถ้าเห็นที่ไหนขอให้พวกเราช่วยหยุดรถให้พี่ๆเขาข้ามถนนด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับ
9: อ๋อไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจและเอื้อเฟื้อต่อกันระหว่างคนตาบอดกับคนตาดีใช่ไหมลูก
8: ครับใช้รถใช้ถนนทุกครั้งอย่าลืมสังเกตไม้เท้าขาวมิตรคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
10: เอื้อเฟื้อต่อกันสร้างสรรค์สังคมไทยปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่

สมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากคนพิการท่านจะได้พบกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากคนพิการโดยสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็พบกันนะครับวันนี้นะครับเป็นโอกาสที่เราได้มาเจอกันนะครับวันนี้มีผมภารกรคำเดชนะครับในฐานะของนายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่มาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังเหมือนเช่นคุกุเตื่อนะครับซึ่งรายการของเรานะครับคุณผู้ฟังก็จะมีทีมงานตอนนี้หลักๆอยู่ประมาณ2ท่านด้วยกันที่อยู่ดูแลคุณผู้ฟังนะครับก็จะมีผมภารกรคำเดชแล้วก็มีน้องธเนศกุลแอะนะครับซึ่งเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่มาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังนะครับก็รายการของเฮานะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามได้นะครับทุกวันเสาร์ช่วงเวลา10โมง10นาทีจนถึง11โมงนะครับผ่านทางสวทเชียงใหม่ออกอากาศพร้อมกัน3สถานีด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง FM 93.25 MHz FM 98.0 MHz AM 639 kHz นะครับก็เป็น3เครือข่าย3คลื่นความถี่ที่ออกอากาศในส่วนของรายการเสียงจากคนพิการนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอบคุณนะครับทางสวทเชียงใหม่นะครับที่ให้ความอนุเคราะห์เวลานะครับกับทางสมาคมได้เผยแพร่นะครับข้อมูลข่าวสารนะครับซึ่งในส่วนของรายการของเรานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับคนพิการนะครับที่มีนะครับก็จะเป็นคนพิการในส่วนของข้อมูลข่าวสารเรื่องของสิทธิต่างๆนะครับข้อมูลข่าวสารในเรื่องของข่าวสารต่างๆนะครับกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นแล้วก็มีในส่วนของกลุ่มเป้าหมายเป็นคนพิการนะครับเราจะได้นำมาบอกกล่าวกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะเจอกันในวันเสาร์ที่10นะครับเดือนตุลาคม2569นะครับก็มีข้อมูลข่าวสารต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังนะครับว่าจะเป็นภารกิจต่างๆของกรมส่งเสริมนะครับและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับที่เปิ้ลมีแนวทางนโยบายนะครับเกี่ยวกับด้านของคนพิการนะครับในรอบปีนี้นะครับว่าเพิ่นมีแนวนโยบายอย่างไรบ้างนะครับซึ่งทางกรมเนี่ยเพิ่นก็ได้แถลงนะครับในเรื่องของนโยบายในเรื่องของการบริหารจัดการคนพิการนะครับทั่วประเทศนะครับก็จะได้มาอู้กันเนาะแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็จะมีแนวเรื่องของความคืบหน้านะครับการประชุมคณะกรรมการบริหารของสภาคนพิการทุกประเภทในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เฮานะครับซึ่งเพิ่งมีการประชุมไปนะครับก็จะได้มาบอกเล่ากันแล้วก็อาจจะได้อู้ถึงในเรื่องของกีฬานะครับเพิ่นเฮาว่าเอเชียนพาราเกมนะครับที่เพิ่นจะจัดหลังจากกีฬาเอเชียนเกมเนาะซึ่งเฮาได้ยินดีความสำเร็จของกีฬาเอเชียนเกมในของประเทศไทยเขาไปแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะได้อู้ถึงในเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมนะครับของคนพิการกันพ้องหรือว่าเอเชียนพาราเกมนะครับแล้วก็อาจจะอู้ถึงในเรื่องความสำคัญของวันแม่เต้าข่าวสากลนะครับที่จะมีในวันที่15ตุลาคมนี้นะครับอันนี้ก็คือเนื้อหาสาระที่เขาเตรียมมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเอาเป็นว่าช่วงนี้เดี๋ยวเขาพักฟังเพลงกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวปิ๊กมาอู้กันต่อในช่วงต่อไปของรายการครับ

ครับคุณผู้ฟังก่อปิกมาอู้กันต่อนะครับในช่วงต่อไปของรายการนะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยเราจะมาอู้กันถึงในเรื่องของความสำคัญของวันเมทัลข่าวสากลนะครับเป็นที่หูดีนะครับคุณผู้ฟังครับทางองค์การสหประชาชาตินะครับเป็นได้กำหนดนะครับทุกวันที่15ตุลาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันสำคัญของคนตาบอดทั่วโลกนะครับนั่นก็คือวันรำลึกวันเมทัลข่าวสากลนะครับทางนี้ก็กำหนดขึ้นเพื่อทุกภาคส่วนเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เมทัลข่าวของคนตาบอดนะครับเพราะว่าการใช้เมทัลข่าวของคนตาบอดเนี่ยก็ถือว่าเป็นกายอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์นำทางที่ช่วยให้คนตาบอดเนี่ยนำพระท้องว่าเป็นเครื่องมือสู่อิสรภาพเนาะเราสามารถใช้เมทัลข่าวเนี่ยในการปาพี่น้องคนตาบอดเนี่ยออกจากบ้านนะครับแล้วก็ออกมามีอาชีพนะครับออกมาสามารถเดินทางได้ตัวเก่านะครับออกมาใช้ชีวิตได้ตัวเก่าสามารถไปไหนได้ด้วยตัวเก่าโดยใช้เมทัลข่าวอย่างถูกต้องนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าการที่จะใช้เมทัลข่าวที่ถูกต้องเนี่ยก็ต้องได้รับการฝึกอบรมนะครับเราห้องหลักสูตรนั้นว่าหลักสูตรการฝึกการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมนะครับหรือว่า O&M นั่นเองนะครับถ้าคนตาบอดได้รับการฝึกหลักสูตรนี้แล้วเนี่ยก็จะมีความกล้านะครับมีทักษะในการเดินทางได้ตัวเก่านะครับมีทักษะในการใช้เมทัลข่าวอย่างถูกต้องนะครับมีทักษะในการลบสิ่งกีดขวางนะครับมีทักษะในเรื่องของการสามารถขึ้นรถนะครับขึ้นรถประจำทางระบบขนส่งสาธารณะแล้วก็มีทักษะในเรื่องของการสามารถช่วยนะครับในเรื่องของการซื้ออาหารทำกับข้าวนะครับในทักษะในชีวิตประจำวันได้หลายอย่างนะครับตรงนี้ก็ถือว่ามีเป็นห้องว่ากิจกรรมเป็นห้องว่าเป็นหลักสูตรที่สำคัญของพี่น้องคนตาบอดเฮานะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าคนตาบอดเนี่ยได้รับการอบรมนะครับในเรื่องของการใช้ O&M แล้วก็การประกอบอาชีพเนี่ยหลายคนด้วยกันนะครับเราจะเห็นว่าพี่น้องคนตาบอดเราเนี่ยออกมาใช้ชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะขอความร่วมมือนะครับจากทุกท่านนะครับถ้าฟังรายการนี้อยู่นะครับหากว่าเห็นพี่น้องคนตาบอดนะครับใช้เมทัลขาวนะครับอาจจะเดินถือเมทัลขาวอยู่ข้างถนนนะครับหากว่ามีเวลาเนาะก็อาจจะไปถามเพิ่นนะครับว่าเพิ่นต้องการความช่วยเหลืออย่างนะครับเราก็สามารถช่วยเหลือพี่น้องคนตาบอดได้นะครับตรงนี้นะครับหรือหากว่าเราใช้รถใช้ถนนนะครับและหากคนตาบอดเนี่ยยืนถือเมทัลขาวเพื่อรอข้ามถนนก็ขอความกรุณานะครับหยุดรถนะครับเพื่อให้พี่น้องคนตาบอดเนี่ยสามารถข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยนะครับตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมกันนะครับระหว่างพี่น้องคนตาบอดแล้วก็คนในสังคมนะฮะก็ถือว่าเป็นพื้นท้องว่าสิ่งสังคมแห่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนาะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ก็มีแนวทางในการจัดกิจกรรมเหมือนกันนะครับโดยจะมีการเดินรณรงค์แม่เต้าข่าวเนี่ยจากลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับอนุสาวรีย์สังกษัตริย์เนี่ยเดินทางไปยังสมาคมไปยังขอสุมาครับไปยังโรงเรียนสองคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ถนนอารักษ์นะครับซึ่งกิจกรรมเนี่ยเราจะจัดในวันที่27ขออภัยครับคุณผู้ฟังครับเราจะจัดในวันที่17เดือนนี้นะครับเป็นวันเสาร์หน้านี่แล้วนะครับต้องขออภัยตัวนะครับผมกิจกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าๆนะครับจะได้ก็ขอสุมาล่วงหน้ากับพี่น้องผู้ใจรถใจถนนนะครับหากว่ามีการรบกวนนะครับในวันดังกล่าวเนี่ยเราอาจจะมีขบวนของคนตาบอดนะครับออกมาเดินเพื่อรณรงค์มีป้ายนะครับมีการรบกวนการจราจรเล็กน้อยก็ต้องขอสุมาอภัยเพราะว่าเราต้องการจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญนะครับแล้วก็ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างคนปกติทั่วไปนะคนตาดีทั่วไปครับพี่น้องคนตาบอดเฮานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สมาคมจัดทุกปีนะครับอันนี้ก็ต้องขอสุมาอภัยครับคุณผู้ฟังล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับมาถึงคำนึงข้าวนะครับก็เมื่อวันที่9ที่ผ่านมานะครับก็มีการประชุมนะครับคณะกรรมการบริหารของสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นการประชุมเพื่อเลือกตั้งนะครับวาระสำคัญคือการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดเชียงใหม่
นะครับซึ่งผลก็ออกมาแล้วนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมเนี่ยคือเป็นประธานสภาคนพิการทุกประเภทนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยเคยดำรงตำแหน่งมาแล้วนะครับเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่2นะครับที่มีโอกาสได้มาดำรงตำแหน่งนะครับจะอะไรแล้วก็ตามเนี่ยก็ในส่วนที่ผมรับผิดชอบเนี่ยก็จะพยายามขับเคลื่อนนะครับงานด้านของสภาคนพิการนะครับงานด้านของสิทธิ์คนพิการทั้ง 60,000 กว่าคนในจังหวัดเชียงใหม่เฮาเพื่อได้เข้าถึงสิทธิ์ได้รู้ถึงในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างที่เฮาทํามาตลอดนะครับโดยอาจจะเป็นใช้เครื่องมือรายการนี้นะครับเพื่อเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์แล้วก็อาจจะใช้กลไกของคณะสภาคนพิการทุกประเภทนะครับซึ่งก็มีสภาคนพิการทุกประเภทที่ดำรงตำแหน่งอยู่นะครับตรงนี้นะครับก็เฮาก็จะใช้นะครับส่วนของตรงนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือในการช่วยดำเนินการนะครับของเฮานะครับตรงนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทุกท่านที่ไว้วางใจให้ผมเนี่ยได้รับตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งครับในส่วนของตำแหน่งประธานสภาคนพิการทุกประเภทของจังหวัดเชียงใหม่เฮานะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ได้มาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังนะครับในช่วงที่2ของรายการนี้นะครับเอาเป็นว่าเดียวเฮาพักแหมสักช่วงหนึ่งนะครับฟังเพลงม้วนๆจากต่างรายการกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวปิกมาอู้กันในต่อในช่วงต่อไปของรายการเสียงเจ้าคนพิการครับ

ครับคุณผู้ฟังก่อปิกมาอู้กันต่อในช่วงที่3นะครับของรายการเสียงจากคนพิการนะครับซึ่งก็อยู่กับผมภารกรคำเดชเหมือนเดิมนะครับก็ในส่วนของหลายๆท่านอาจจะฟันธงว่าอยู่ในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของหลายท่านอาจจะลวดลานะเป็นวันหยุดยาวเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีวันหยุดตีขั้นกลางอยู่นะครับก็คือวันหยุดวันเสาร์ที่10วันที่11นะครับแล้วก็มาทำงานวันจันทร์นะครับแล้วก็วันที่13เนี่ยเป็นวันหยุดเนื่องจากวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับหลายท่านอาจจะลวดลาวันจันทร์เนาะเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่อง4วันนะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับทั้งท่านที่ทำงานอยู่นะครับทั้งท่านที่อยู่ในช่วงวันหยุดแล้วนะครับถ้าหยุด4วันก็ถือโอกาสไปพักผ่อนนะครับแต่ถ้าหลายท่านไม่ได้หยุดเนาะอาจจะมีงานที่ต้องบริการนะครับก็ถือว่าก็เป็นกำลังใจสู้ๆกันต่อไปนะครับเพราะว่าอาจจะหยุดสอบติดแล้วก็มาทำงานวันจันทร์วันอังคารกับหยุดแฮมนะครับตรงนี้นะครับมาถึงข้อมูลข่าวสารต่อไปนะครับที่เตรียมมาฝากคุณผู้ฟังนะครับก็เป็นในเรื่องของกีฬานะครับเอเชียนพาราเกมนะครับแน่นอนนะครับเราได้รับข่าวดีนะครับแล้วก็ได้แสดงความยินดีกับพี่น้องคนไทยเรานะครับที่ปนห้องว่าประสบความสำเร็จนะครับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ผ่านมาที่จบไปเมื่อวันที่4ซึ่งประเทศไทยเราเองเนี่ยก็คว้าได้ถึง18เหรียญทองเลยทีเดียวนะครับหลายๆประเภทก็สามารถที่จะทำลายสถิติเนาะการแข่งขันได้นะครับเรียกได้ว่าสร้างความสุขให้กับพี่น้องคนไทยเรานะครับก็เดิมเนี่ยตั้งกกท.เปิ้นตั้งเป้าหมายไว้ที่15เหรียญทองนะครับจากทุกประเภทชนิดกีฬาแต่ปีนี้ถือว่าทำได้เกินเป้านะครับหลายๆสมาคมกีฬาเนี่ยทำได้เกินเป้านะครับได้ถึง18เหรียญทองด้วยกันเนาะก็ถือว่าสร้างความสุขให้กับคนไทยนะครับหลังจากกีฬานะครับเอเชียนพารากีฬาเอเชียนเกมแล้วเนี่ยเป็นประจำทุกปีนะครับทุกการแข่งขันทุกทัวร์นาเมนต์เนี่ยเพื่อจะจัดกีฬาให้กับคนพิการเนาะเพื่อให้คนพิการได้แสดงศักยภาพด้านกีฬานะครับซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็จัดขึ้นนะครับจะจัดขึ้นในวันที่18ถึงวันที่24เดือนตุลานี้นะครับที่เมืองไอจิแล้วก็เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งประเทศไทยเราก็ส่งนักกีฬาคนพิการร่วมแข่งขันนะครับในนามของทีมชาติไทยเราเนี่ยหลายประเภทเลยทีเดียวนะครับแทบครบทุกประเภทเลยทีเดียวก็ฝากทุกท่านนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้กับคนพิการเนาะหลังจากที่เราเพื่อกำลังใจกับนักกีฬาคนปกตินะครับคนที่เป็นนักกีฬาคนทั่วไปคนปกติแล้วเนี่ยคนตาดีนะครับคนที่มีครบแล้วเนี่ยก็อยากเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องคนพิการเรานะครับคือเพราะว่าแข่งในนามของทีมชาติไทยเหมือนกันเนาะจะก็จะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันอยู่นะฮะนี่ก็ฝากติดตามแล้วก็คือกำลังใจนักกีฬาคนพิการที่ลงแข่งขันในนามของทีมชาติไทยตัวนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะในวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวหลังจากจบทัวร์นาเมนต์เนี่ยผมก็จะนำเอาผลการแข่งขันนะครับหรือว่านำเอาจำนวนสถิติเหรียญทองของการแข่งขันเอเชียนพาราเกมมาฝากทุกท่านเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องคนพิการที่ทำเพื่อประเทศไทยของตัวละกันนะครับมาถึงในเรื่องต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของพันธกิจของกรมส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับที่เปิ้ลได้แถลงออกมานะครับในส่วนของปีงบประมาณนี้เนี่ยเปิ้ลก็จะมีแนวทางในการเข้าถึงคนพิการอยู่นะครับก็จะมีแนวทางแรกที่เปิ้ลบอกว่าจะพักดันก็คือเสาะแสวงหาคนพิการนะครับบอกว่าก็จะต้องร่วมมือกับหลายหน่วยงานเนาะว่าจะเป็นองค์กรคนพิการนะครับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับอบต.ต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะแสวงหาคนพิการที่ตกสำรวจนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเพิ่นก็มีการเพิ่นท้องว่าออกบัตรคนพิการหลายรูปแบบเนาะว่าจะเป็นคนพิการที่มีผลนะครับในเรื่องของสังคมเนาะซึ่งเราได้อู้ในรายการไปแล้วนะครับการประเมินคนพิการทางด้านปัจจัยสังคมนะครับแล้วก็มีการประเมินคนพิการโดยประจักษ์ต่างๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยกรมเพิ่นก็ท้องว่าเพิ่นจะปูพรมเพื่อค้นหาคนพิการที่ยังเข้าไปถึงสิทธิ์นะครับเพราะว่าทางกรมเนี่ยเชื่อว่าคนพิการทั่วประเทศเนี่ย
น่าจะมีนักกว่า 2.2 ล้านคนที่จดทะเบียนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับตรงนี้เนี่ยก็ฝากทุกท่านเนาะถ้าฟังรายการนี้อยู่นะครับฝากช่วยอู้กันต่อๆไปตัวเองนะครับถามว่าเจอคนพิการนะครับที่อยู่ตามบ้านเนาะที่ยังไม่ได้เข้าถึงซิตี้ยังไม่มีบัตรคนพิการก็สามารถที่จะแจ้งนะครับไปยังรพสตหรือแจ้งที่โรงพยาบาลหรืออสมในเขตที่ท่านอยู่ได้นะครับต่อมาเนี่ยพอเปิ้ลเสาะแสวงหาแล้วนะครับสิ่งที่เปิ้ลจะทำต่อไปก็คือในเรื่องของการแนะนำนะครับคือคนพิการเนี่ยหูสิทธิ์นะครับนี่ถือว่าเป็นขั้นตอนเบื้องต้นเลยนะครับพอเจอคนพิการแล้วนะครับก็จะต้องให้คนพิการเนี่ยหูเรื่องของสิทธิ์นะครับก็อาจจะมีการประชาสัมพันธ์เรื่องของสิทธิ์ต่างของคนพิการนะครับซึ่งรายการของเราเนี่ยก็จะนำมาบอกอยู่เรื่อยๆนะว่าสิทธิ์คนพิการมีอย่างห้องนะครับอันนี้ก็กรมก็เป็นภารกิจของกรมเหมือนกันที่ต้องการที่จะฮื้อข้อมูลกับคนพิการนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับพอฮื้อสิทธิ์แล้วเนี่ยก็สิทธิ์จะเกิดขึ้นได้นะครับกรมก็บอกว่าจะต้องมีในเรื่องของการทำบัตรให้คนพิการนะครับพอฮู้เรื่องสิทธิ์แล้วสิทธิ์จะเกิดก็ต้องมีบัตรคนพิการนะเปิ้ลก็จะพยายามอำนวยความสะดวกให้ในเรื่องการทำบัตรนะครับอาจจะมีการกระจายนะครับในเรื่องของการทำบัตรไปยังโรงพยาบาลนะครับไปยังรพสต.โรงพยาบาลนี้อาจจะยังเป็นโครงการในอนาคตเนาะแต่ว่าโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยอาจจะมีโอกาสเนาะเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยการทำบัตรคนพิการก็จะต้องมาทำที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนะครับก็จะเป็นในเรื่องของความยุ่งยากเนาะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของภารกิจที่กรมเปิ้ลบอกว่าจะพยายามขยายนะครับกระจายจุดเพื่อทำบัตรคนพิการนะครับไปยังที่ต่างๆนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นภารกิจในส่วนของกรมนะครับนอกจากการส่งเสริมให้มีบัตรคนพิการแล้วเนี่ยเปิ้ลก็จะมีแนวทางในเรื่องการผลักดันนะครับในเรื่องการฝึกอาชีพแล้วก็ผลักดันในเรื่องการมีงานทำนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ทางกรมเนี่ยเปิ้ลมีแนวทางนะครับในเรื่องของการผลักดันซึ่งแน่นอนว่าทุกภาคส่วนในสังคมเนี่ยก็ต้องช่วยกันนะครับเพื่อให้คนพิการนะครับได้เข้าถึงในส่วนของประเด็นต่างๆที่ทางกรมเปิ้ลได้มีแนวทางไว้อย่างชัดเจนตรงนี้นะครับในส่วนของรายการของเราก็พยายามนะครับเป็นกระบอกเสียงเนาะเป็นข้อมูลนะครับเพื่อกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับอาจจะมีคนรู้จักเป็นคนพิการหรือว่ามีญาติมีพบเจอคนพิการจะได้รู้ว่าแบบพอเจอคนพิการแล้วแรกเริ่มตอนเจอคนพิการแล้วเนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะครับจะต้องมีแนวทางอย่างไรพ้องเพื่อให้คนพิการท่านนั้นเนี่ยสามารถที่จะเริ่มนะครับกระบวนการในการมีบัตรคนพิการนะครับในการเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆได้อันนี้ก็ตรงกับภารกิจของกรมส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ผมนำมาบอกกล่าวกันนะครับแล้วก็อาจจะเข้ากับคอนเซปต์ของภาครัฐเองหลายๆภาคส่วนตัวเนาะเพราะว่าการพัฒนาของภาครัฐเองเนี่ยเปิ้ลก็มีแนวทางในเรื่องของการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายที่ชัดเจนนะครับก็ฝากไว้ตัวว่าคนพิการก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเนาะเพียงแต่ว่าสังคมเนี่ยอาจจะให้โอกาสเนาะอาจจะให้ในเรื่องของการเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆเนี่ยทำให้คนพิการเนี่ยสามารถมีโอกาสแล้วก็สามารถเข้าถึงสิทธิ์เข้าถึงในเรื่องการมีงานทำเข้าถึงในเรื่องของการประกอบอาชีพได้นะครับตรงนี้ก็ฝากทุกท่านไว้ตัวเองแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพักกันสักช่วงนะครับเดี๋ยวปิ๊กมาอู้กันในช่วงสุดท้ายของรายการเสียงจากคนพิการครับ

ครับคุณผู้ฟังก่อปิกมาอู้กันในช่วงท้ายๆของรายการเสียงจากคนพิการนะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ เกียรติติดตามรับฟังนะครับเสียงจากคนพิการมาโดยตลอดนะครับบางติดซุ้มเสียงอาจจะหายไปนะครับก็หลายท่านก็โทรมาถามนะครับว่าติดนี้หายไปไหนนะครับจะเลยแล้วก็ต้องขอบคุณทุกการติดตามรับฟังสำหรับรายการฮอตุยนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับหากว่ามีข้อมูลนะครับอยากจะสอบถามนะครับในส่วนของในเรื่องของสิ่งที่ผมได้บอกเล่าในรายการหรือจะสอบถามเรื่องของซิทคนพิการนะครับเฮายินดีนะครับติดต่อได้เลยนะครับสามารถโทรศัพท์มาสอบถามผมได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์063นะครับ991-4499นะครับเบอร์จำง่ายนะครับ063-991-4499สิ่งไหนที่ฮู้ก็จะแนะนำให้กับทุกท่านไปนะครับสิ่งไหนที่ผมมองว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อาจจะมาบอกเล่าในรายการก็จะขออนุญาตหยิบมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังในรายการเพื่อให้ท่านอื่นได้หูเกี่ยวกับในเรื่องเหล่านี้ต่อยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เฮานำมาโดยตลอดนะครับเพราะว่ารายการนี้เนี่ยก็มุ่งเพื่อที่จะให้คนพิการรวมถึงอาจจะรวมถึงผู้สูงอายุนะครับได้หูถึงเรื่องสิทธิ์ที่ประโยชน์ต่างๆเนาะอาจจะเป็นสิทธิ์ของภาครัฐนะครับสิทธิ์ขององค์กรคนพิการต่างๆที่หรือข่าวสารกิจกรรมต่างๆที่เพิ่งจัดขึ้นเฮาก็จะนำมาบอกเล่าในรายการตรงนี้นะครับรวมไปถึงหน่วยงานนะครับที่อยากจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะครับก็สามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลขดังกล่าวได้เลยนะครับ063-991-4499นะครับฝากข่าวประชาสัมพันธ์อาจจะจัดกิจกรรมที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนพิการนะครับหรือมีในเรื่องของข่าวสารที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ให้กับคนพิการเนาะอาจจะเป็นในเรื่องของการมีงานทำก็ได้นะครับทางบริษัทไหนที่ต้องการจ้างงานคนพิการนะครับก็สามารถประสานผมมาได้นะครับผมก็จะได้บอกในส่วนของคนพิการที่เหมาะสมครับงานของท่านนะครับหรืออาจจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของการจัดจ้างเหมาบริการการจ้างงานคนพิการตามมาตรา33 35ต่างๆตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ามีส่วนสำคัญนะตรงนี้ก็เฮายินดีนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับในส่วนของรายการของเฮานะครับหมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงกับการติดตามรับฟังนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยจะติดตามรายการของเฮายังต่อเนื่องนะครับแล้วก็รายการของเฮาเนี่ยก็จะปิกมาเจอกับคุณผู้ฟังทุกวันเสาร์นะครับทางสวทเชียงใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับก็จะมีผมแล้วก็น้องธเนศกุลแอะมาอยู่ดำเนินรายการกับคุณผู้ฟังนะครับที่นี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับผมภารกรคำเดชขออนุญาตนำรายการเสียงจากคนพิการลาคุณท่านไปก่อนนะครับเอาเป็นว่าเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปที่นี้ขออนุญาตลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเป็นของขวัญปีใหม่2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
1: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
1: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
1: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเป็นของขวัญปีใหม่2570แก่ประชาชน
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนโดยกำหนดอัตราแรกเข้า17บาทและคิดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อรอบการเดินทางโดยไม่เก็บค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเมื่อเปลี่ยนสายในการนี้มอบหมายรฟม.เป็นผู้ดูแลระบบและให้ธนาคารกรุงไทยจัดการระบบคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู้โดยสารภายใน3วันรองรับการชำระเงินรูปแบบ EMV ผ่านบัตรเครดิตและเดบิตพร้อมเร่งประสานปรับเปลี่ยนระบบบัตรแรบบิตให้รองรับตามกำหนดเวลาสำหรับขนส่งมวลชนทางบกขสมก.เตรียมนำรถเมล์ไฟฟ้า EV จำนวน 2,320 คันเข้ามาให้บริการโดยจะทยอยส่งมอบชุดแรก 1,520 คันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2570และส่วนที่เหลือภายในสิ้นปีพร้อมเตรียมจัดทำแผนปรับเส้นทางรถเมล์ให้สั้นลงเพื่อทำหน้าที่เป็นระบบฟีดเดอร์เชื่อมต่อเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าโดยคาดว่าจะเริ่มประกาศใช้เส้นทางใหม่ได้ภายในไตรมาสที่4ของปี2570ชวนันท์มาลีรายงาน
4: บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมมือกับกรุงเทพมหานครนำศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
6: พันเอกสรรพชัยหุวนันท์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เปิดเผยว่า NT ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครหรือกทมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดย NT ได้เร่งติดตั้งจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือฟรี Wi-Fi ภายในศูนย์บริการสถานศึกษาและพื้นที่ของกรุงเทพมหานครรวม22แห่งเพื่อช่วยลดข้อจำกัดด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประสบภัยสามารถลงทะเบียนยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ได้อย่างสะดวกรวดเร็วนอกจากนี้ NT ยังให้ความสำคัญกับการรักษาความต่อเนื่องของระบบสื่อสารโดยได้ส่งทีมงานเทคนิคเข้าเฝ้าระวังและตรวจสอบโครงข่ายในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานกู้ภัยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมตอกย้ำบทบาทการเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารหลักของประเทศที่พร้อมสนับสนุนภาครัฐและประชาชนในทุกวิกฤตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: ตำรวจบราซิลช่วยเด็กอนุบาล13คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเมืองกูริชิบาทางตอนใต้ของบราซิลสำนักข่าว AFP รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจบราซิลเข้าช่วยเหลือเด็กอนุบาล13คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลนครกูริชิบารัฐปารานาทางตอนใต้ของบราซิลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเด็กทั้ง13คนรอดชีวิตแต่ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย1คนหลังผู้ก่อเหตุบุกเข้าไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้พร้อมอาวุธมีดก่อนกักขังเด็กไว้ในห้องแล้วราดของเหลวไวไฟและถือไฟแช็กเตรียมจุดไฟเผาอาคารนายอเล็กซานเดรโลเปสดิอาสผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษของตำรวจรัฐปารานาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการปิดล้อมและเจรจากับผู้ก่อเหตุนานประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงก่อนตัดสินใจบุกเข้าช่วยเหลือและวิสามัญฆาตกรรมผู้ก่อเหตุซึ่งเริ่มทำร้ายเด็กที่ถูกจับเป็นตัวประกันขณะที่แรงจูงใจในการก่อเหตุยังไม่ทราบชัดเจนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
7: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: มิปัญญาท้องถิ่น4จังหวัดภาคเหนือตอนบน1เชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนชอบของดีชมของเด่นจิ้มของล้ำและสินค้าโอท็อปแฮมเปอร์เลิศสนุกกิจกรรมลุ้นฮับของรางวัลและความบันเทิงจากศิลปินกู้วัน 12-18 ตุลาคม2569ปะกันตี้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนขอนำท่านเข้าสู่รายการใต้สันติสุข
5: เพื่อนของผมมีทั้งชาวไทยพุทธคริสต์และอิสลาม
6: เพื่อนของฉันมีทั้งคนเหนืออีสานภาคกลางภาคใต
7: ้ไม่ว่าจะภาคไหนศาสนาใดก็อยู่อย่างร่มเย็นใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของปวงไทย
8: เพราะเราคือคนไทยและรักเมืองไทย
7: สนับสนุนความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
9: พี่จะพาน้องลงใต้
10: สังคมพหุวัฒนธรรมต่างศาสนาแต่ใจเดียวกัน
11: ชมทะเลสวยฟ้าใสที่ภาคใต
12: ้ชิมปลากุเลาตากใบขึ้นชื่อปลาชายแห่งปลาเค็ม
11: ภาคใต้แหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารสำคัญของโลก
12: ลิ้มรสผลไม้แสนอร่อยลองกองทุเรียนมังคุดเงาะ
10: ความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งพุทธคริสต์อิสลามและคนเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน
11: ภาคใต้แห่งสยามเมืองงามของไทย
13: นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต
14: ้ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
15: ้นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
16: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้นว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันหนึ่งบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนใต้สร้างได้โดยสันติวิธี
15: โครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: รายการใต้สันติสุข
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใต้สันติสุขทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ฟังเคยลองหลับตาแล้วนึกถึงภาพของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าภาพแรกที่แวบเข้ามาในความคิดของคุณนั้นคืออะไรหลายคนนะคะอาจจะนึกถึงภาพจากหน้าข่าวไม่ว่าจากทางสื่อใดๆก็ตามนะคะภาพของความไม่สงบความเงียบเหงาหรือว่าความกังวลใจและอีกหลายๆคนที่เคยได้ไปสัมผัสในพื้นที่แห่งนี้ด้วยตนเองภาพที่ปรากฏชัดเจนกลับเป็นภาพของแสงแดดอุ่นๆยามเช้าที่กระทบลงบนผืนผ้าบาติกที่สดใสเสียงหัวเราะอันบริสุทธิ์ของเด็กๆที่วิ่งเล่นกันอยู่ริมชายหาดตะโลกาโปและกลิ่นชาชักหอมๆที่ลอยมาจากร้านน้ำชาท้ายหมู่บ้านซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจและการพูดคุยของผู้คนในทุกๆวันค่ะวันนี้ไม่ได้มาพูดถึงเรื่องของความขัดแย้งนะคะแต่ว่าอยากจะชวนทุกท่านมาร่วมเดินทางไปทำความรู้จักกับสิ่งที่เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้แต่ไม่ใช่ผ่านกลไกทางการทหารหรือว่าการเจรจาบนโต๊ะประชุมหรอกนะคะแต่สร้างขึ้นมาผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าการท่องเที่ยวชุมชนฮาลานติดตามได้ในรายการใต้สันติสุขวันนี้ค่ะ
2: เพื่อนของผมมีทั้งชาวไทยพุทธคริสต์และอิสลาม
3: เพื่อนของฉันมีทั้งคนเหนืออีสานภาคกลางภาคใต
4: ้ไม่ว่าจะภาคไหนศาสนาใดก็อยู่อย่างร่มเย็นใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของปวงไทย
5: เพราะเราคือคนไทยและรักเมืองไทย
4: สนับสนุนความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: ของโลก
1: ลิ้มรสผลไม้แสนอร่อยลองกองทุเรียนมังคุดเงาะ
0: ความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งพุทธคริสต์อิสลามและคนเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน
2: ภาคใต้แห่งสยามเมืองงามของไทย
3: นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต
4: ้ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
5: ้นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
6: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้นว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันหนึ่งบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนตายสร้างได้ด้วยสันติวิธี
5: โครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: รายการใต้สันติสุข
1: เมื่อพูดถึงคำว่าฮาลาลหลายๆท่านอาจจะนึกถึงเพียงแค่ป้ายสัญลักษณ์บนซองอาหารหรือว่าป้ายหน้าร้านอาหารที่บอกว่าร้านนี้ไม่มีเนื้อหมูแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะวิธีฮาลาลนั้นลึกซึ้งกว่านั้นมากค่ะในทางศาสนาอิสลามคำว่าฮาลาลนั้นแปลว่าอนุมัติหรือสิ่งที่คุณสามารถปฏิบัติได้ตามหลักการศาสนาคือกรอบการดำเนินชีวิตที่ครอบคลุมในเรื่องของความบริสุทธิ์ความสะอาดความปลอดภัยความซื่อสัตย์และที่สำคัญที่สุดนั่นคือความจริงใจในการต้อนรับผู้มาเยือนหรือที่เราเรียกในระดับสากลว่าฮาลาล hospitalityลองคิดตามดูนะคะว่าถ้าว่าเรานำเอาความจริงใจตามวิถีศาสนานี้มาเปลี่ยนรูปแบบเป็นการท่องเที่ยวให้คนต่างวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นคนพุทธคนคริสต์หรือคนจากพื้นที่ห่างไกลได้เดินทางเข้ามาในชุมชนของมุสลิมได้มานอนที่โฮมสเตย์มาร่วมวงทานข้าวสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่คือการเปิดประตูให้กับคนสองโลกได้มาทำความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงค่ะในระดับสากลนะคะตลาดการท่องเที่ยวฮาลาลนั้นกำลังเติบโตอย่างมหาศาลกลุ่มนักท่องเที่ยวมุสลิมทั่วโลกเดินทางท่องเที่ยวและมองหาจุดหมายปลายทางที่พวกเขานั้นจะสบายใจทั้งในเรื่องของอาหารการกินสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาซึ่งชายแดนใต้ของประเทศไทยของเรานั้นมีต้นทุนตรงนี้อยู่เต็ม 100% เลยค่ะสิ่งที่เราต้องทำจึงไม่ใช่การสร้างสิ่งใหม่แต่คือการหยิบเอาวิถีชีวิตดั้งเดิมอันทรงคุณค่ามาเปิดต้อนรับผู้คนเพื่อทลายกำแพงความกลัวของทุกท่านลงค่ะพักกันสักช่วงหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ
2: เพื่อนของผมมีทั้งชาวไทยพุทธคริสต์และอิสลาม
3: เพื่อนของฉันมีทั้งคนเหนืออีสานภาคกลางภาคใต
4: ้ไม่ว่าจะภาคไหนศาสนาใดก็อยู่อย่างร่มเย็นใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของปวงไทย
5: เพราะเราคือคนไทยและรักเมืองไทย
4: สนับสนุนความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
6: ้พี่จะพาน้องลงใต้
7: สังคมพหุวัฒนธรรมต่างศาส

0: ลอง
1: ลิ้มรสผลไม้แสนอร่อยลองกองทุเรียนมังคุดเงาะ
0: ความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งพุทธคริสต์อิสลามและคนเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน
2: ภาคใต้แห่งสยามเมืองงามของไทย
3: นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต
4: ้ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
5: นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
6: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้นว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันนึงบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนตายสร้างได้โดยสันติวิธี
5: โครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: รายการใต้สันติสุข
1: ตอนนี้ค่ะเราจะออกเดินทางไปปักหมุดในพื้นที่จริงกันแล้วนะคะเริ่มต้นกันที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาลองนึกภาพตามดูนะคะยามเช้าที่มีสายหมอกหนาๆปกคลุมไปทั่วหุบเขาเรากำลังเดินเข้าสู่ชุมชนจุฬาภรณ์พัฒนา10ที่นี่อดีตเคยเป็นผืนป่าที่ตั้งของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์การต่อสู้แต่ว่าวันนี้ค่ะชาวชุมชนได้ร่วมใจกันเปลี่ยนสมรภูมิรบให้กลายเป็นสมรภูมิรักพวกเขาได้จัดตั้งกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนฮาลานพานักท่องเที่ยวไปเดินป่าศึกษาธรรมชาติไปดูต้นไม้ยักษ์แล้วก็กลับมาล้อมวงทานอาหารพื้นถิ่นเมนูเด็ดอย่างผักน้ำเบตงผัดไฟแดงค่ะหรือไก่เบตงเนื้อนุ่มนะคะที่ปรุงอย่างสะอาดถูกต้องตามหลักฮาลานสิ่งที่น่าทึ่งก็คือคนในชุมชนนี้ประกอบด้วยผู้คนที่หลากหลายความเชื่อค่ะทั้งชาวไทยพุทธชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยมุสลิมแต่ทุกคนนะคะสามารถที่จะบริหารจัดการท่องเที่ยวฮาลานร่วมกันได้อย่างไม่มีข้อติดขัดเลยเพราะว่าทุกคนเข้าใจดีว่าฮาลานคือมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีที่มอบให้แก่ผู้ที่มาเยือนทุกคนไม่เกี่ยงค่ะว่าท่านนั้นจะนับถือศาสนาใดจากหุบเขาขยับมาเป็นชายฝั่งทะเลที่ปัตตานีนะคะที่ชุมชนตะโลกาโปอำเภอยะหลิ่งจะได้เห็นถึงวิถีประมงพื้นบ้านที่เกื้อกูลกับธรรมชาติค่ะชาวบ้านจะพาล่องเรือก่อนและโบราณที่เพ้นลวดลายประณีตสีสันฉูดฉาดนะคะเข้าไปในอุโมงค์ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ไปลองทำผ้าบาติกด้วยมือตนเองค่ะและปิดท้ายด้วยการทานอาหารทะเลสดๆที่เพิ่งขึ้นจากเรือการที่ชุมชนเหล่านี้จัดระเบียบที่เรียกว่าฮาลานโลจิสติกมีป้ายบอกทางอย่างชัดเจนนะคะมีห้องน้ำที่สะอาดมีพื้นที่ละหมาดที่สงบทำให้นักท่องเที่ยวมุสลิมรู้สึกว่าอุ่นใจเหมือนอยู่บ้านส่วนนักท่องเที่ยวต่างความเชื่อก็ได้เรียนรู้ว่าพี่น้องมุสลิมใช้ชีวิตกันอย่างไรนำไปสู่ความเข้าใจและความเคารพในความแตกต่างค่ะมีคำพูดหนึ่งนะคะของนักพัฒนาในพื้นที่ชายแดนใต้ก็คือคำว่าเราต้องการสันติภาพที่กินได้คำนี้มีความหมายลึกซึ้งมากเพราะว่าในอดีตเวลาที่พูดถึงเรื่องของสันติภาพเรามักจะนึกถึงภาพโต๊ะประชุมใหญ่ๆที่ดูไกลตัวชาวบ้านใช่ไหมคะแต่การท่องเที่ยวชุมชนฮาลานคือการดึงเอาสันติภาพลงมาอยู่ที่ปากท้องของชาวบ้านจริงๆค่ะเมื่อมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเงินทุกบาททุกสตางค์จะไม่ไหลสู่กลุ่มทุนใหญ่แต่ว่าจะกระจายตรงไปที่ชาวเรือก่อนและไปที่กลุ่มสตรีที่ทำข้าวเกรียบปลาและไปที่โฮมสเตย์ของคนในหมู่บ้านเมื่อคนในชุมชนมีรายได้ที่มั่นคงมีอาชีพที่น่าภาคภูมิใจในบ้านเกิดของตนเองลูกหลานก็ไม่ต้องย้ายถิ่นฐานเข้าไปหางานทำในเมืองใหญ่หรือว่าต่างประเทศนะคะชุมชนก็จะเกิดความเข้มแข็งปัญหาอาชญากรรมหรือว่าเงื่อนไขความขัดแย้งต่างๆก็จะค่อยๆลดลงไปเองตามธรรมชาตินี่คือความหมายของคำว่าสันติกินได้ค่ะเราพักกันตรงนี้แล้วกลับมาพูดคุยกันต่อช่วงสุดท้ายของรายการใต้สันติสุขค่ะ
2: เพื่อนของผมมีทั้งชาวไทยพุทธคริสต์และอิสลาม
3: เพื่อนของฉันมีทั้งคนเหนืออีสานภาคกลางภาคใต
4: ้ไม่ว่าจะภาคไหนศาสนาใดก็อยู่อย่างร่มเย็นใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของปวงไทย
5: เพราะเราคือคนไทยและรักเมืองไทย
4: สนับสนุนความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
6: พี่จะพาน้องลงใต้
7: สังคมพหุวัฒนธรรมต่างศาสนาแต่ใจเดียวกัน
8: ชมทะเลสวยฟ้าใสที่ภาคใต
9: ้ชิมปลากุเลาตากใบขึ้นชื่อปลาชายแห่งปลาเค็ม
8: ภาคใต้แหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารสำคัญของโลก
9: ลิ้มรสผลไม้แสนอร่อยลองกองทุเรียนมังคุดเนาะ
7: ความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งฟู้ดค ริสต์อิสลามและคนเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน
10: ภาคใต้แห่งสยามเมืองงามของไทย
11: นกกระดาษจากทั่วภูมิภาคที่คนไทยทุกคนช่วยกันพับขึ้นมาส่งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวไทยใน3จังหวัดภาคใต
12: ้ย้อนกลับไปเมื่อปี2547รัฐบาลในสมัยนั้นมีแนวทางยุติความรุนแรงด้วยการเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศพับนกกระดาษกว่า62ล้านตัวนำไปโปรยจากเครื่องบินสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการรวมพลังของคนทั้งประเทศที่ได้ส่งแรงใจให้กับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
13: ้นกกระดาษกว่า62ล้านตัวที่โปรยมาจากฟากฟ้าในวันนั้นได้นำมาก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์นกสันติภาพที่ชาวจังหวัดนราธิวาสเรียกกันว่าวงเวียนนก
14: ผ่านมาแล้วกว่า20ปีอนุสาวรีย์นกสันติภาพยังคงตั้งตระหง่านและกลายเป็นสถานที่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแม้นว่านกสันติภาพตัวนี้จะไม่สามารถส่งเสียงได้แต่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความหวังด้วยหวังว่าวันหนึ่งบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งสันติสุขชายแดนใต้สร้างได้โดยสันติวิธี
13: โครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: รายการใต้สันติสุข
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของรายการนะคะและที่มากกว่าเรื่องของตัวเงินก็คือเรื่องจิตใจนะคะการท่องเที่ยวทำหน้าที่เป็นเวทีสนทนาต่างวัฒนธรรมที่ส่งพลังที่สุดค่ะมีนักท่องเที่ยวหลายคนเลยสารภาพกับชาวบ้านตรงๆนะคะว่าตอนแรกที่ก้าวขาลงมาจากรถทัวร์ใจนิสันด้วยความกลัวค่ะแต่พอได้มาพักได้มาเห็นรอยยิ้มได้มานอนร่วมบ้านและได้ยินคำว่ายินดีต้อนรับด้วยความจริงใจความกลัวเหล่านั้นก็จะละลายกลายเป็นความตื้นตันใจความเข้าใจนี่ล่ะค่ะก็คือเกราะป้องกันความขัดแย้งที่ดีที่สุดเมื่อคนภายนอกเข้าใจคนในพื้นที่และคนในพื้นที่ได้รับการยอมรับสันติสุขที่แท้จริงก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมปัจจุบันนะคะการจะผลักดันให้การท่องเที่ยวชุมชนฮาลาลในชายแดนใต้ก้าวไปสู่ระดับสากลยังมีสิ่งที่เราต้องช่วยกันพัฒนาอีกมากค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการยกระดับมาตรฐานภาคบริการควบคู่ไปกับการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำระบบจองที่พักออนไลน์หรือการบอกเล่าเรื่องราวผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อให้โลกได้รับรู้ว่าบ้านเรามีสิ่งดีๆซ่อนอยู่แน่นอนนะคะว่าชาวบ้านทำฝ่ายเดียวไม่ได้ค่ะต้องอาศัยโมเดลความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและชุมชนรัฐช่วยสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางความปลอดภัยเอกชนก็ช่วยทำการตลาดหนุนนำนักท่องเที่ยวเข้ามาและชุมชนทำหน้าที่เป็นผู้รักษาความบริสุทธิ์ของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเอาไว้ให้ดีที่สุดถ้าฟันเฟืองเหล่านี้นะคะหมุนไปพร้อมกันชายแดนใต้จะเป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวฮาลาลที่ผู้คนทั่วโลกต้องหลั่งไหลมาเยือนอย่างแน่นอนค่ะชายแดนใต้ในวันนี้ไม่ได้มีแค่มิติของความไม่สงบเหมือนในอดีตอีกต่อไปแล้วนะคะภายใต้ผืนฟ้าเดียวกันนี้ยังมีรอยยิ้มที่ใสซื่อมีอ้อมกอดที่อบอุ่นและมีวิถีฮาลาลอันบริสุทธิ์ที่พร้อมจะมอบความสุขให้กับผู้มาเยือนเสมอถ้าวันหยุดคุณกำลังมองหาการเดินทางที่มีความหมายลองเปิดใจค่ะปักหมุดมาที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ดูสักครั้งนะคะมาช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสะพานเชื่อมใจและร่วมสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนไปด้วยกันช่วงเวลาของรายการใต้สันติสุขในวันนี้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้แล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการแล้วกลับมาพบเจอกันใหม่ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการสวัสดีค่ะ
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่
2: สุขภาพใจไปพร้อมๆกันในรายการ Mental Health Around โดยโรงพยาบาลสวนปรุงดูแลสุขภาพใจไปพร้อมๆกันในรายการ Mental Health Around โดยโรงพยาบาลสวนปรุง
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการ Mental Health Around นะคะรายการที่จะสร้างความรอบรู้และให้คุณเข้าใจทุกเรื่องสุขภาพจิตค่ะพบกับดิฉันนะคะทัศวรรณปัญญารักษาค่ะนักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสวนปรุงนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราได้รับเชิญค่ะคุณประสงค์ศักดิ์เจนกิจจาไพบูลย์นะคะนักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณทัศวรรณครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยนะครับที่เป็นประจำของรายการ Mental Health Hour ของเรานะครับที่เราจะได้มีการแบบถ่ายทอดแล้วก็พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตนะครับเพื่อสุขภาพจิตที่ดีของครอบครัวและของตัวเราเองด้วยครับ
3: ค่ะเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวปัญหาสุขภาพจิตที่กำลังเกิดขึ้นในสังคม
4: เราพูดกันทุกๆปีนะครับแต่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราบอกว่าเรามีการถ่ายทอดกันตลอดเวลาเนี่ย ทุกๆปีทุกๆวันของเราเนี่ยเป็นตัวบอกเลยว่าเราให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตมากโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตนะครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นทรัพยากรบุคคลนะครับที่สำคัญที่สุดเนาะเราก็รู้สึกว่าชีวิตของเราจะมีความหมายและมีค่ามากๆเพราะฉะนั้นหัวข้อของเราเองเนี่ยเราก็อยากจะให้ความสำคัญกับการมีชีวิตอยู่ที่ดีแล้วก็การเรื่องของการป้องกันการทำร้ายตัวเองนะครับ
3: อย่างอธิบดีกรมสุขภาพจิตนะคะนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงค่ะก็ได้ให้ข้อคิดเห็นนะคะว่าเห็นสัญญาณให้ไวเข้าถึงการดูแลให้เร็วจะช่วยลดความเสี่ยงความรุนแรงนี่ก็หมายถึงการที่เรามองเห็นความเสี่ยงในการที่จะทำร้ายร่างกายทำร้ายตัวเอง
4: ใช่ครับเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยเรายังพยายามจะบอกบ่อยๆกับในการของเราว่าเราให้ความสำคัญกับชีวิตมากๆแล้วก็ทุกเดือนกันยายนเนี่ยจะมีวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกเกิดขึ้นซึ่งก็เป็นถึงเป็นวาระหนึ่งที่เราได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพใจตรงนี้นะครับแล้วก็ป้องกันให้คนใกล้ชิดของเราเนี่ยได้รับกำลังใจมีชีวิตต่อที่ดีขึ้นแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาที่เกิดขึ้นตามที่ท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตบอกไว้ก็เป็นข้อคิดเห็นที่อยากให้เรารู้สึกว่าให้ความสำคัญกับคนใกล้ชิดแล้วก็ดูแลตัวเองแล้วก็ใส่ใจสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพจิตใจของเรานะครับ
3: ค่ะเห็นได้ว่าท่านให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนความเส
4: ี่
3: ยงต่างๆนะคะ
4: แล้วปีนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าสำนักความรับรู้สุขภาพจิตเนี่ยก็มีข้อมูลที่อยากให้เราได้มาพูดคุยกันในวันนี้ในรายการ Mental Health Hour ของเราเพื่อบอกว่าอะไรบ้างคือสิ่งที่เรากลับมาทบทวนบ่อยๆกับสิ่งที่เป็นสัญญาณเตือนของการที่จะเป็นการเสี่ยงต่อการทำร้ายตัวเองหรือการฆ่าตัวตายนี่แหละครับ
3: ค่ะแล้วสิ่งที่เราควรทำเมื่อสังเกตเห็นสัญญาณเตือนในการทำร้ายตัวเองเนี่ยถ้าหากเราพบเห็นคนที่กำลังเผชิญความทุกข์หรือว่าส่งสัญญาณเตือนแล้วเนี่ยเราจะไปยื่นมือเข้าไปช่วยเหลืออย่างถูกวิธีเพื่อที่สามารถช่วยชีวิตเขาได้เนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างคะ
4: จริงๆเนี่ยเราต้องทำอยู่ตอนนี้กรมสุขภาพจิตพยายามจะเป็นให้องค์ความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนกันโดยที่เราก็นำดึงองค์ความรู้เนี้ยมาถ่ายทอดกับคุณผู้ฟังทางบ้านอีกทีนึงเนี่ยเรามีทั้งหมด8ข้อนะครับแต่ก่อนที่จะถึงพูดตรงนี้เราต้องบอกเลยว่าตอนนี้ไม่ว่าสถานการณ์รอบตัวความเครียดปัญหาชีวิตปัญหาหนี้สินด้วยหรือการที่แบบตัวเขาเองมีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายหรือจิตใจที่มันส่งผลกระทบต่อชีวิตแล้วทำให้เกิดความเครียดสะสมบางคนตกงานว่างงานก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เขามีความคิดที่เครียดสะสมมากขึ้นแล้วมันมีมากกว่า 1-2 ตัวเยอะมากมายเลยบางอย่างก็แบบเป็นเรื่องที่เราคาดไม่ถึงสิ่งเหล่านี้ก็อาจทำให้เขามีความคิดที่จะทำร้ายตัวเองหรือกระทั่งลงมือกระทำและมีการวางแผนซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราใส่ใจมากๆกับสิ่งที่เป็นความสำคัญของชีวิตมนุษย์เราเองด้วยใน8ข้อนี้สำคัญนะครับแต่ว่ายังต้องบอกก่อนว่าใน8ข้อนี้ทำให้เราสังเกตสัญญาณเตือนเนี่ยคุณผู้ฟังทางบ้านก็ต้องถามว่าตัวเองพร้อมแค่ไหนเวลาที่มีคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวเราเองหรือเพื่อนเลื่อนร่วมงานก็ตามเนี่ยเขาพูดคำว่าเขาไม่อยากอยู่แล้วเขาอยากจะฝากคนอื่นๆในครอบครัวเขาไว้ให้เราดูแลหรือเขาคิดว่าไม่มีตัวเขาและสำคัญซึ่งเป็นสัญญาณว่าเขาคิดทำร้ายตัวเองเนี่ยบางคนพอได้ยินแบบนี้คนอื่นก่อนที่จะไปรู้ว่าสัญญาณเตือน8ข้อคืออะไรเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่อยากจะพูดถึงหรือกลัวว่าจะไปทำให้คนคนนั้นมีความคิดทำร้ายตัวเองมากขึ้นอันนี้คุณสวรรค์เคยรู้สึกไหมครับว่าคนกลัวแบบเนี้ยเวลามีคนพูดถึงก็พยายามเปลี่ยนเรื่องทันทีหรือก็แบบคิดว่าจะไปชี้พงให้กระรอกด้วยซ้ำว่าแบบเขาอาจจะคิดมากขึ้นเลยพยายามเปลี่ยนหรือว่าเบี่ยงเบนเรื่องอื่น
3: ค่ะ
4: ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราชวนกลับมาดูนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีคนที่เขามีสัญญาณเตือนและพูดอะไรบางอย่างหรือท่าทีบางอย่างให้เราเห็นเกี่ยวกับเรื่องการทำร้ายตัวเองเนี่ยในทางตรงกันข้ามถ้าเราสามารถได้อยู่ข้างๆเขาเราให้กำลังใจว่าเรากำลังอยู่ใกล้ข้างๆนะมีอะไรให้ช่วยเหลือบ้างเนี่ยแล้วเราก็มารู้จักสัญญาณเตือนวันนี้จะทำให้คนที่เขามีความคิดทำร้ายตัวเองรับรู้ได้ถึงความรู้สึกว่าห่วงใยอบอุ่นและรู้สึกว่าตัวเขาก็ยังอยากมีชีวิตที่ดีต่อไปและที่สำคัญการช่วยเหลือเหล่านี้ต้องฉับไวมากๆและต้องทำทันทีสัญญาณเตือนนี้หมดมี8ข้อนะครับข้อที่1คนที่อยู่ใกล้ตัวมากๆเนี่ยต้องมีเขาเรียกว่ามีความเข้าอกเข้าใจในการที่แสดงความรู้สึกว่าเรายินดีเราเต็มใจจะช่วยเหลือเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจมากๆเลยโดยเฉพาะ เราจะคุ้นกับคำว่า empathy บ่อยๆนะครับคือคำว่าความรู้สึกที่เห็นอกเห็นใจพยายามเข้าใจอารมณ์ของเขาพยายามเข้าใจคำพูดท่าทีภาษากายแล้วบางทีเรามีภาษาใจด้วยที่เขารู้สึกเขาทุกข์อย่างไรเขาเครียดอะไรเนี่ยแล้วเราแสดงความรู้สึกว่าเราพยายามเข้าใจเขาเรารับฟังเขาด้วยทักษะฟังอย่างตั้งใจมีการทวนความรู้สึกมีการบอกอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นกำลังใจว่าเข้าใจนะว่านี่คือเรื่องที่เขาทุกข์แล้วก็อยากอยู่ข้างๆเพื่อปลอดภัยแล้วมีอะไรก็บอกเขาได้เสมอสิ่งเหล่านี้จะเป็นคนที่เป็นประโยคที่ทำให้คนที่เขากำลังคิดทำร้ายตัวเองเนี่ยเริ่มกลับมารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี
1: ้
4: แล้วเขาคิดว่าเขายังมีกำลังใจที่ดีจากตัวเองและจากคนรอบข้างมากๆเลยตรงนี้พอถึงตรงนี้เนี่ยคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับว่าเวลาคนเราเต็มใจและช่วยเหลือคนที่เขาฟังเขาน่าจะ
3: รู้สึกดีนะคะมีในวันที่เราท้อแท้เนี่ยก็ยังรู้สึกดีว่ายังมีคนที่ใกล้ชิดเนี่ยเป็นห่วงเรา
4: อยู่ใกล้ๆแล้วบางครั้งเนี่ยเขาอยู่กับตัวเองคนเดียวเขาก็จะคิดอยู่กับมุมของเขาบางคนเนี่ยรู้ว่าเขาเก็บตัวเขาไม่แสดงออกอารมณ์บางทีเขาก็กลัวหรือกังวลว่าถ้าเขาเล่าเรื่องไม่สบายใจของตัวเองให้คนอื่นฟังเนี่ยเขากลัวว่าคนที่เขารักมากๆแล้วฟังเขาอยู่จะยิ่งทุกข์ใจมากขึ้นในทำนองตรงกันข้ามก็จะสอดคล้องกับที่เราพูดกันเมื่อสักครู่ว่าคนที่ฟังเองก็กลัวว่าไม่อยากจะฟังหรือกลัวว่าถ้าถามมากขึ้นจะเป็นการชี้ให้คนคนนั้นคิดจะไปลงมือกระทำทันทีแต่ในทางปฏิบัติอย่างที่บอกนะครับยืนยันนะครับว่าเมื่อเรารับฟังด้วยความใส่ใจความตั้งใจแบบเห็นอกเห็นใจมากๆเนี่ยคนที่เขาคิดทำร้ายตัวเองจะรับรู้ได้ว่าตัวเองยังมีคนอื่นอยู่แล้วรู้ว่าเขายังสำคัญที่มีคนรักและห่วงใยเขามากๆ
3: ค
4: ่
3: ะนี่ก็เป็นข้อที่หนึ่ง
4: เป็นข้อที่หนึ่งที่จะไม่ว่าต้องเริ่มต้นอย่างที่ดีที่สุดเราเรียงลำดับมาทั้ง8ข้อตามที่สำนักความรับรู้สุขภาพจิตได้บอกแล้วนะครับว่าเมื่อมีท่าทีที่แบบใส่ใจมีทัศนคติที่ดีเขาบอกว่าอันนี้สำคัญมันมีอยู่อันนึงที่เราเคยแลกเปลี่ยนกันแล้วก็แบบว่าคุณผู้ฟังลองชวนมาดูเล่นๆได้นะครับหลังจากที่ระหว่างฟังรายการของเราหรือหยุดสักครู่นึงหรืออาจจะฟังหรืออาจจะลองไปทำดูหลังจากที่ฟังรายการเราจบก็ได้เขาบอกว่าลองให้เอาตัวอักษร A ถึง C หรือคำว่า Z เนี่ยนะครับแล้วเราก็รู้ว่ามันมีอยู่หมด26ตัวโดย A เท่ากับหมายเลข1 B เท่ากับหมายเลข2ตามลำดับตัวอักษรจนกระทั่งตัว C หรือตัว Z นี่คือ26เขาบอกว่าเวลาที่เอาแทนค่าแต่ละตัวมารวมกันเนี่ยจะมีความหมายอะไรได้บ้างเขาบอกว่าเอาคำว่า love L-O-V-E love เนี่ยไปลองแทนค่าดูตัวเลขก็ยังไม่ถึง100คำว่า positive ก็เกิน100ไปซึ่งอาจจะไม่100โดยตรงแต่มีอยู่คำนึงครับที่เขาบอกว่าเอาตัวเองมาแทนค่าตามลำดับตัวอักษรคือคำว่า attitude ที่แปลว่าทัศนคติครับเดี๋ยวหลังจะวางที่คุณผู้ฟังรายการเราจบหรืออาจจะหยุดสักครั้งคราวแล้วลองเอา A-T นะครับ I-T-U-D-E มาลองแทนค่าตัวอักษรตามลำดับของเขาออกมาที่100พอดีเลยครับนั่นหมายความว่าสอดคล้องกับที่เราคือถ้าเราเต็มใจเรามีทัศนคติที่บวกและรู้สึกว่าเราอยากช่วยเหลือคนอื่นเป็นไปได้ไหมครับการที่มี attitude หรือ mindset ดีๆในการช่วยเหลือคนจะทำให้ชีวิตคนคนนั้นเนี่ยปลอดภัยอีกหนึ่งคน
3: ค่ะไม่เคยลองเลยนะเนี่ย
4: เดี๋ยวลองกลับไปทำดูด้วยกันแม้กระทั่งแต่คุณผู้ฟังที่อาจจะเป็นผู้เชี่ยวชอบช่วยเหลืออุทิศช่วยเหลือคนอื่นในการบริจาคโลหิตเนี่ยเขายังบอกเลยว่าการให้หนึ่งคนเท่ากับ3คนรับแต่ลองมองดูกลับกันนะครับว่านั่นเราให้ชีวิตด้วยการช่วยเหลือคนที่มีปัญหาสุขภาพกายแต่ถ้าตอนนี้เรากลับมาใส่ใจให้กับคนรอบข้างไม่ว่าเพื่อนที่ทำงานครอบครัวของเราหรือกัลยาณมิตรกับเราเองเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเราจะช่วยคนได้มากทีเดียวเพราะฉะนั้นเราก็หวังว่ารายการนี้ของเราเนี่ยคุณผู้ฟังกำลังฟังอยู่ก็อาจจะทำให้เราได้กลับมาใส่ใจคนรอบข้างและคนที่คิดทำร้ายตัวเองก็กลับมารู้สึกว่าฉันก็ยังสำคัญและมีทุกคนอยู่ใกล้ๆโดยเฉพาะพวกเราเองก็อยู่กับข้างๆคุณผู้ฟังครับ
3: ค่ะ
4: อย่างที่สองเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าเราเต็มใจที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะรับฟังอย่างตั้งใจแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้ยอมรับว่าสิ่งที่คนที่เขาคิดทำร้ายตัวเองเขาอาจจะโพสต์ขึ้นมาทางอินเทอร์เน็ตผ่าน IG ผ่าน Facebook หรือข้อความผ่านกลุ่ม LINE เพื่อบอกว่าเขารู้สึกไม่ดีไม่อยากอยู่ต่อหรือบางทีเขาก็พูดลอยๆออกมาว่าเขามีปัญหาจริงๆที่แก้ไม่ตกเนี่ยข้อนี้เขาสำคัญเลยครับว่าสิ่งที่เป็นสัญญาณเตือนคือคนที่เขาจะช่วยเหลือต้องรับรู้ว่าคนที่เขาทุกข์ใจมากๆเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ล้อเล่นกลับไปชวนคำถามนิดนึงนะครับว่า คำว่าไม่ล้อเล่นนี่มันฟังดูยากแต่ให้รับรู้ว่าทุกครั้งที่คนนึงพูดขึ้นมาเนี่ยเป็นความจริงหมดพอที่ผมพยายามจะเปรียบเทียบคือคุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยคงจะคุ้นกับนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะเด็กเลี้ยงแกะเมื่อมักจะบอกว่าหมาป่ามาแล้วแล้วทุกคนชาวบ้านก็จะเชื่อกันแน่นอนว่านิทานเรื่องนี้เป็นตัวบอกในท้ายบทว่าอยากให้มนุษย์เราพูดความจริงไม่โกหกไม่พูดข้อมูลเท็จแต่ตอนนี้ผมอยากชวนกลับมาดูครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามอันนี้คนละเรื่องกับเด็กเลี้ยงแกะนะครับแต่เป็นเรื่องของใครสักคนที่เขาพูดออกมาเนี่ยแล้วคนที่ฟังกับคิดว่าเขาบอกหลายครั้งมากเลยว่าเขาไม่อยากอยู่แต่เขาก็ยังอยู่และเขาก็ไม่คิดทำร้ายตัวเองจริงๆบางครั้งบางคนมันก็อาจจะมีทัศนคติที่เข้ามาทันทีว่าหรือเขาไม่ทำจริงเขาเรียกร้องความสนใจหรือคิดว่าเรื่องนี้ก็พูดเล่นๆเราเลยอยากจะชวนข้อสองมาว่าอะไรก็ตามที่คนที่เรารักมากๆแล้วเขารักเราเนี่ยนะครับเขาดันบอกเราว่าเขาไม่อยากอยู่แล้วหรือเขาคิดทำร้ายตัวเองอยากให้คุณผู้ฟังทางบ้านที่อยู่ในรายการเป็นขาประจำของรายการ Mental Health Hour ของเรารับรู้ว่าเขาไม่ได้พูดเล่นๆเขาอาจจะกระทำจริงหรือคิดหรือการวางแผนบางอย่างเพื่อให้เราเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปรับฟังแล้วอยู่ใกล้ๆอย่างปลอดภัย
3: ค่ะต้องเอะสักนิดนึงเนาะเวลาเจอโพสอะไรแบบนี้
4: ใช่ครับแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงให้รู้ว่านี่คือสิ่งที่มันไม่ใช่แบบว่ากุเรื่องขึ้นหรือแม้กระทั่งแต่เวลาหน่วยงานหลายๆที่มีการซ้อมแผนอะไรก็ตามที่ป้องกันสาธารณภัยหรืออัคคีภัยต่างๆเราก็ยังอยากชวนมาดูว่าเรื่องนั้นเราก็ไม่ได้ล้อเล่นเหมือนกันเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากให้มันทำจริงเพื่อรู้ว่าเราจะช่วยเหลือเขาได้เพราะสถานการณ์จริงมันมีเพียงครั้งเดียวแล้วเราอาจจะช่วยเหลือไม่ทันเช่นเดียวกันครับแต่อันเนี้ยอยู่ใกล้ตัวเพราะอาจจะมีใครสักคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานหรือคนในครอบครัวของเราที่เรารักมากๆเขาพูดขึ้นมาเนี่ยไม่อยากให้คุณผู้ฟังเข้าใจว่าเขาพูดล้อเล่นหรือพูดลอยๆข้อนี้สำคัญต่อจากข้อที่หนึ่งเลยนะครับว่าช่วยเหลือแล้วมีทัศนคติที่จริงใจแล้วฟังว่าเรื่องนี้สำคัญ
3: ค่ะอ
4: ย่างที่สามโดยธรรมชาติอันนี้เราต้องบอกเลยว่ามนุษย์เราจะคุ้นกับคำว่าเสริมพลังใจเสริมพลังใจที่ว่าก็คือให้กำลังใจนี่แหละครับเพราะคนเราก็อยากจะได้รับการแบบชื่นชมดีๆอยากได้รับสิ่งที่เรียกว่าจับถูกมากกว่าจับผิดเพราะการจับผิดมันง่ายมากเลยว่าวันนี้เธออ้วนนะเธอผอมไปวันนี้เธอดูไม่ดีเลยวันนี้เธอทำงานแย่สิ่งเหล่านี้มันพูดง่ายแต่การจับถูกและให้กำลังใจเพื่อมองว่าสิ่งที่เป็นปัญหาของเขาเนี่ยจะไม่ได้ผ่านพ้นดีๆง่ายๆหรอกแต่กลายเป็นว่าเขาจะค่อยๆแก้ไขปัญหานี้แล้วทุกอย่างก็จะผ่านได้ด้วยการที่เขาลงมือโดยเราเนี่ยมีคนอยู่ข้างๆเป็นกำลังใจให้เขาบอกว่ามีคำหนึ่งที่ควรพูดกับไม่ควรพูดเวลาที่ได้ยินคนที่เขาคิดทำร้ายตัวเองครับเขาไม่ค่อยอยากได้ยินคำว่าเฮ้ยเรื่องของเธอมันเล็กน้อยมากเลยมันดูขี้ปะติ๋วมากๆเลยไม่เห็นมีอะไรเธออย่าร้องไห้นะมันไม่ดีแล้วก็แบบสู้ๆนะเจ้าคำเหล่านี้เป็นคำต้องห้ามหรือคำที่เราแบบไม่อยากจะควรพูดกับคนที่มีปัญหาสุขภาพใจแล้วคิดทำร้ายตัวเองเขาอยากให้มองว่าบอกไปเลยว่ามีอะไรบอกได้นะเราอยู่ข้างๆอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะครับมีอะไรบอกได้แล้วเราจะกำลังใจอยู่ข้างๆเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันที่สำคัญถ้ามันดีมากเลยโดยที่คนข้างๆพูดว่าเราเป็นห่วงคุณนะเรารักและห่วงใยคุณมากแม้แต่ตัวเราเองก็เคยทุกข์เหมือนกันใครหลายคนก็อาจจะเคยคิดที่ไม่ดีต่อตัวเองแต่ตอนนี้เราก็รักเธอและห่วงใยเธอมากขึ้นเจ้าประโยคเหล่านี้ฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นกำลังใจที่มีความหมายนะครับคุณทัศวรรณคิดว่าถ้าเวลาแบบบอกนี้กับคนที่เรารักแล้วเขารักเรามากๆเขาจะรู้สึกยังไง
3: ก็รู้สึกดีค่ะไม่รู้สึกไม่โดดเดี่ยว
4: รู้สึกว่าเหมือนมีคนอยู่ใกล้ๆแล้วก็เสริมพลังทางบวกเพราะฉะนั้นนะครับกำลังใจยังคงเป็นสิ่งที่ต้องการในสังคมคุณผู้ฟังทางบ้านวันนี้อาจจะเป็นแบบวัยรุ่นหรือวัยเรียนหนังสือซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าการดูแลสุขภาพจิตในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยยังเป็นสิ่งสำคัญมากๆโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยให้ความสำคัญในการถ่ายทอดในการเฝ้าสังเกตสัญญาณเตือนของเด็กๆของวัยรุ่นหรือกระทั่งนักศึกษามหาวิทยาลัยเพราะเขาก็จะกลายเป็นกำลังที่สำคัญในการไปทำงานกับผู้ใหญ่อย่างเราถูกไหมครับบางทีเขาจะเป็นเรื่องการเรียนเรื่องหนี้สินบางอย่างหรือความเครียดส่วนตัวหรือกระทั่งปัญหาชีวิตซึ่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเด็กๆ เริ่มกำลังเป็นวัยรุ่นที่มีความรักอาจจะรู้สึกผิดหวังอกหักน้อยใจเสียใจเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องขี้ประติ๋วหรือเรื่องธรรมดาที่คิดว่าเดี๋ยวเธอก็ผ่านไป เพราะจริงๆแล้วนั่นมันเป็นความสำคัญของคนที่กำลังอยู่ในวัยนั้นเหมือนกันแสดงว่าทุกๆปัญหาสำคัญหมดกระทั่งเด็กเล็กๆ เคยแอบได้ยินว่าหนูเสียใจมากๆเลยที่หนูไม่ได้ถูกรับเลือกเป็นประธานนักเรียนหรือหัวหน้าห้องถ้าคนเป็นผู้ใหญ่ก็จะฟังว่ามันเรื่องเล็กน้อยมากแต่เราอยากบอกว่าเรื่องของเล็กๆของเด็กๆอ่ะแต่กลับกลายเป็นเรื่องใหญ่แบบที่ผู้ใหญ่ก็เอามาชั่งน้ำหนักแล้วมันเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นกำลังใจที่บอกว่าเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันโดยมีเราอยู่ใกล้ๆและเคียงข้างเนี่ยเป็นการบอกว่าเราเข้าใจสัญญาณเตือนนี้แล้วเราก็เป็นกำลังใจที่ดีกับคนที่เขาคิดทำลายตัวเอง
3: ค่ะอ
4: ย่างข้อที่4ครับเราปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกสื่อสารด้วยไร้พรมแดนแบบอินเทอร์เน็ตเองเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่พูดตรงๆเขาอาจจะอย่างที่บอกว่า IG ก็ตามช่องทาง IG Facebook หรือบางคนก็แบบส่งข้อความไปในกลุ่มไลน์เพื่อนหรือบางทีก็ส่งให้กับญาติพี่น้องผ่านแชทไลน์ต่างๆหรือกระทั่ง Messenger ที่เป็นข้อความแบบเหมือนที่เรารู้กันคือการส่งข้อความหากันเป็นประโยคข้อความสั้นๆว่าเขารู้สึกไม่อยากอยู่แล้วบางทีถ้าเขาอาจจะไม่ได้อยู่กับเราในการรับโทรศัพท์หรือไม่สะดวกกับการเจอหน้าเนี่ยถ้าเขาบอกแบบนั้นเนี่ยแน่นอนว่าในเมื่อเขาสื่อสารแบบไร้พรมแดนและเป็นข้อความคุณผู้ฟังทางบ้านที่แบบอยากช่วยเหลือเขาก็พิมพ์ข้อความตอบกลับไปได้นะครับว่าเราอ่ะเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของเขาเรารู้ว่าเราทุกข์เรารู้ว่าเขาเครียดแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้คำปรึกษาเราอยากเรียกคืนขวัญปลอบใจให้เขามามีสติเพราะขวัญเนี่ยขวัญกำลังใจนี่สำคัญมากเลยนะครับเวลาที่เรารู้ว่าขวัญแบบติดลบมากๆและเสียกำลังใจหรือว่าทุกข์มากก็คือขวัญเสียขวัญหนีดีฟอร์ขวัญกระเจิงขวัญไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะฉะนั้นเวลาที่พิมพ์ข้อความกลับไปให้กำลังใจก็คือขวัญเอ้ยขวัญมาเนาะคืนขวัญสู่ขวัญเรียกขวัญหรือคืนขวัญด้วยแม้กระทั่งแต่วันสำคัญในวันแต่งงานวันเกิดยังมีของขวัญเลยครับแสดงว่าสิ่งเหล่านี้คำว่าขวัญกำลังใจอาจจะหมายถึงเวลาก็ได้ที่อยู่ด้วยกันอาจจะทบทวนด้วยกันในการจับถูกทบทวนในสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่น2ชั่วโมงที่แล้วกินข้าวอร่อยด้วย2ชั่วโมงที่แล้วมีคนที่ทำงานยิ้มให้2วันก่อนมีคนมาจับมือที่เป็นเพื่อนร่วมงานดีๆหรือกระทั่งแต่คุณพ่อคุณแม่ก็มากอดเราหรือบางครั้งอากาศเย็นๆหรือช่วงนี้

0: หรือหายใจเพื่อกลับมาดึงสติหลังจากที่ได้การคืนขวัญกลับมาข้อที่5ครับเมื่อมันมีจากข้างในแล้วเนี่ยให้มันผลักออกมาข้างนอกเพราะว่าเวลาที่เราได้เจอคนที่เขากำลังทุกข์ใจมากๆเนี่ยเรามักจะบอกว่าเราไม่ได้อยากให้แค่อยู่แต่แบบห่างๆอย่างห่วงๆแต่ให้เรารู้ว่าเมื่อเราได้กลับไปอยู่ใกล้ๆเราก็ถือโอกาสได้เสริมสุขภาพจิตด้วยกันในการที่ทำให้เขามีเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของความเข้มแข็งทางใจด้วยกันคือการชักชวนเขาออกมาทำกิจกรรมที่โล่งแจ้งแน่นอนว่าเขาอาจจะไม่อยากออกมาแต่ถ้าเราบอกว่าเราอยู่ข้างๆด้วยนะอาจจะไปเดินเล่นด้วยกันอาจจะไปสูดอากาศข้างนอกหรือแม้กระทั่งแต่เรามักจะบอกว่าให้เขาได้ไปสัมผัสพื้นที่สีเขียวที่เราเรียกว่ากรีนแอเรียเนี่ยครับพาเขาไปดูสวนสาธารณะหรือต้นไม้บ้างกระทั่งคุณผู้ฟังทางบ้านวันนี้ระหว่างเราฟังรายการของเราผ่าน YouTube ได้เนี่ยหรือช่องทางต่างๆสามารถฟังไปด้วยเปิดไปด้วยแล้วก็ไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยก็ได้หรือพาคนที่เรารักซึ่งเขาอาจจะมีสุขภาพจิตที่มั่นคงอยู่แล้วทำให้เขาเสริมสร้างกำลังใจดีขึ้นสังเกตนะครับว่าถ้าดีอยู่แล้วนี่เพิ่มความรู้สึกดีที่เป็นเกราะป้องกันจะยิ่งรู้สึกมั่นคงขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอเขาทำรู้สึกว่าตัวเองไม่อยู่คนเดียวแล้วพาออกไปข้างนอกแต่ถ้าเขาไม่ใช่คนในครอบครัวล่ะครับ
1: เราให้
0: เป็นเพื่อนหรือว่าเราอาจจะบอกเพื่อนของเพื่อนหรือญาติของเพื่อนก็ได้ซึ่งบางทีเราเองอาจจะรู้สึกว่าบางทีเราอาจจะไม่แน่ใจว่าถ้าเราเข้าไปช่วยเหลือหรือบอกเขาในสัญญาณเตือนเหล่านี้หรืออยู่ใกล้ๆบางทีเขาก็อาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยหรืออาจจะไม่กล้าจะบอกเราตรงๆบางทีเราอาจจะให้เราบอกกับเพื่อนๆเขาหรือญาติของเขาด้วยว่าเนี่ยนะเราใส่ใจนะเราก็ส่งผ่านข้อความดีๆไปให้ญาติหรือเพื่อนที่ใกล้ชิดของเขาดูแลอีกทีนึงเพื่อให้รู้ว่าเขายังมีคนอยู่ใกล
1: ้
0: แล้วสำคัญคือแน่นอนนะครับเขาอยู่คนเดียวเนี่ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาอยู่ในห้องเขาเก็บตัวทำอะไรอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเรามักจะต้องบอกเลยว่าเราอยากจะให้ของในมือที่มันเสี่ยงหรืออันตรายต่อชีวิตเช่นอาจจะเป็นเชือกกระทั่งแต่ของมีคมหรือของบางอย่างที่อาจจะทำให้เขาบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ใกล้ตัวก็ต้องช่วยดึงออกห่างจากเจ้าอุปกรณ์ที่มันเสี่ยงต่อการทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายเพื่อให้เขารับรู้ว่าจริงๆเราจำลังเอาของที่มีคมอันตรายต่างๆออกไปเพราะหลายวันนี้เราก็ได้ยินว่ามีข่าวทำร้ายตัวเองสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็ห่วงเรื่องของการทำร้ายคนอื่นด้วยเห็นไหมครับว่าเราค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องชีวิตเพราะว่าไม่ว่าใครจะสูญเสียไม่ว่าตัวเองหรือคนอื่นแน่นอนครับมันเป็นสิ่งที่เสียประโยชน์ทั้งนั้นแล้วที่สำคัญถ้าคุณอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วบางทีคุณคิดอะไรบางอย่างโดยเฉพาะคุณมีเพื่อนเป็น AI ไม่ว่าคุณจะพิมพ์ Gemini ChatGPT หรือ Notebook LM บางทีคุณอาจจะโพสต์ระบายอะไรไปบางอย่างและคิดว่าฉันไม่อยากอยู่แล้วช่องทางเหล่านั้นยังมีการเป็นข้อความตอบโต้อัตโนมัติเลยครับว่าให้คุณโทรศัพท์ไปที่หมายเลข1323เพื่อบอกเลยว่าเรายังใส่ใจสุขภาพจิตเพราะสายด่วนสุขภาพจิต1323นี่โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงและคุณก็ไม่ต้องบอกความลับว่าคุณชื่ออะไรนามสกุลอะไรแต่เขาอาจจะถามคุณแค่ว่าคุณอยู่จังหวัดอะไรคุณอายุเท่าไหร่แล้วเพื่อทำให้รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนและคุณกำลังอยู่ในวัยอะไรแล้วก็ช่องทางเหล่านี้นะครับต้องบอกเลยว่าจะช่วยให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นโล่งใจขึ้นและหากคุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยบางทีเราอยู่ในต้องบอกเลยว่าเราอยู่ในชุมชนที่มีความรักอบอุ่นเข้มแข็งอย่างดีอ่ะปัจจุบันเนี่ยผู้นำชุมชนไม่ว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือกระทั่งแต่ผู้นำที่เป็นแบบผู้ช่วยอสมหรือหัวหน้าอสมแถวๆนั้นนะครับหรือกระทั่งแต่สุขศาลาที่ชาวบ้านเราเรียกว่าเป็นรพสตปัจจุบันเนี่ยทุกคนเราบอกเลยว่าทุกช่องทางของหน่วยงานสาธารณสุขแล้วก็ฝ่ายปกครองอ่ะยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือกับทุกคนที่กำลังมีความทุกข์ใจในพื้นที่
1: ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เราต้องช่วยกัน
0: ใช่ครับเราอยากให้คุณผู้ฟังรู้ว่าชีวิตที่เดินต่อด้วยดีเนี่ยมนุษย์เรามีทั้งความทุกข์มีทั้งความสุขใจถ้าเรามองในความจริงว่าทั้งสุขและทุกข์ในความเป็นจริงโลกใบนี้มันก็น่าอยู่ครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณประสงค์ศักดิ์เจนกิจจาไพบูลย์ค่ะนักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษจากโรงพยาบาลสวนปรุงนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้เกี่ยวกับสัญญาณเตือนในการเสี่ยงทำร้ายตัวเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับผม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดกำชับเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วรัฐบาลเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครอบคลุมทุกมิติสหภาพยุโรปวิจารณ์สหรัฐที่ตัดสินใจขยายมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศทั้งองค์กรการกีฬาแห่งประเทศไทยวางเป้าหมายผลงานนักกีฬาพาราไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้ว27เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดกำชับเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแม้เป็นวันหยุดราชการทุกหน่วยงานยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่โดยสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหรือบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะนายกรัฐมนตรีขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่รวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งด้านการแพทย์การดูแลประชาชนและการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งาน
1: เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วขณะนี้เราก็ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนโดยทันทีที่ทางปป.ได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัดก็ขอให้ทางจังหวัดที่ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยานะครับได้ทำการเร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังปป.ให้เร็วที่สุดด้วย
0: นายกรัฐมนตรีย้ำว่าสิ่งสำคัญในระยะต่อไปคือการเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยทุกหน่วยงานต้องบูรณาการข้อมูลและประสานงานอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดจึงขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วที่สุดส่วนพื้นที่ภาคใต้ยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้โดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางไปเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณจังหวัดปัตตานีในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งจะใช้โอกาสนี้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยแผนการดำเนินงานและแผนเผชิญเหตุตลอดจนรับฟังข้อเสนอและความต้องการสนับสนุนจากแต่ละจังหวัดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนและการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2: ถือโอกาสนี้ในการเรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างแล้วก็ไปซักซ้อมความเข้าใจหารือเรื่องแผนเผชิญเหตุรับฟังความพร้อมของการรับมือกับสถานการณ์ในช่วงฤดูน้ำหลากในช่วง 2-3 เดือนนี้นะครับ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งทุกอำเภอเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยตลอด24ชั่วโมงเร่งเตรียมศูนย์พักพิงอุปกรณ์กู้ภัยและแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิด ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันนี้ถึง13ตุลาคมตามคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำจำนวนมากพร้อมติดตามสถานการณ์เป็นรายวันโดยให้เตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราววางแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดเตรียมเครื่องปั่นไฟวิทยุสื่อสารเรือท้องแบนและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้พร้อมใช้งานทันทีนอกจากนี้ให้ท้องถิ่นเตรียมถุงยังชีพและอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายประชาชนล่วงหน้าโดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยก่อนขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดให้เร่งดำเนินการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเมื่อเกิดน้ำท่วมเพื่อให้สามารถโอนเงินช่วยเหลือแก่อำเภอได้อำเภอละ1ล้านบาทสำหรับใช้รับมือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
0: ด้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำใกล้ชิดพร้อมเตรียมศูนย์พักพิง150แห่งรองรับการอพยพประชาชนกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติน
4: ายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่ตรวจศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักอำเภอบางสะพานเพื่อติดตามความพร้อมของสถานที่ในการรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยซึ่งศูนย์พักพิงแห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสนับสนุนการจัดสร้างรองรับประชาชนได้ประมาณ 500-600 คนขณะที่ปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงในพื้นที่ทั้ง8อำเภอรวม150แห่งเพื่อรองรับการอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยโดยขณะนี้ทางจังหวัดได้เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะ 3-4 วันนี้พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์กู้ชีพผู้ภัยพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตามแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่สมิทธ์รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: เขื่อนเจ้าพระยาจะทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนแบบขั้นบันไดตั้งแต่เที่ยงวันนี้ให้มาอยู่ที่อัตรา 2,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,925 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงซึ่งไหลรวมกับน้ำฝนน้ำท่ารวมน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาปริมาณ 2,527 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสแกกรัง CT19จังหวัดอุทัยธานี64ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดโดยให้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มตั้งแต่เวลา 12 นาฬิกาเป็นต้นไปเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลา 17 นาฬิกาของวันนี้จากนั้นคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้สำนักงานชลประทานที่9เร่งระบายน้ำแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลให้เร็วขึ้นลดผลกระทบต่อพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี
5: นายเกรียงศักดิ์พุ่มนาครองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานกล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่13ตุลาคมโดยเฉพาะวันนี้และพรุ่งนี้ต้องเฝ้าระวังหลายพื้นที่รวมถึงภาคตะวันออกสำนักงานชลประทานที่9ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและนครนายกอย่างต่อเนื่องโดยระดับน้ำในจังหวัดสระแก้วมีแนวโน้มลดลงขณะที่บริเวณตัวเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำลดลงเล็กน้อยส่วนบริเวณปลายน้ำแม่น้ำบางปะกงในเขตอำเภอบ้านสร้างระดับน้ำยังคงทรงตัวจึงยังจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และปริมาณน้ำในแม่น้ำสำหรับแม่น้ำบางปะกงได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ40เครื่องบริเวณสะพานพระศรีสุนทรโวหารอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราโดยได้ดำเนินการขยายระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการเดินเครื่องและทยอยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลให้รวดเร็วขึ้น ลดผลกระทบต่อพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีรวมทั้งยังติดตามการระบายน้ำในพื้นที่คลองพระองค์ชัยยานุชิตโดยกำหนดติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำรวม10เครื่องบริเวณหน้าสะพานรถไฟเพื่อช่วยผลักดันน้ำลงสู่คลองสำโรงและออกสู่ชายทะเลเนื่องจากระดับน้ำในคลองแสนแสบคลองนครเนื่องเขตและคลองประเวศบุรีรมย์ยังอยู่ในระดับสูงพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดปริมาณน้ำที่จะเข้ามาสมทบในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้านเขื่อนขุนด่านปราการชนพบช่วงหนึ่งไม่มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างจึงได้ปรับหยุดการระบายน้ำผ่านทางระบายน้ำล้นเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอองครักษ์พร้อมติดตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมมือกับกรุงเทพมหานครนำศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
6: พันเอกสรรพชัยหุวนันท์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เปิดเผยว่า NT ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครหรือกทมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดย NT ได้เร่งติดตั้งจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือฟรี Wi-Fi ภายในศูนย์บริการสถานศึกษาและพื้นที่ของกรุงเทพมหานครรวม22แห่งประกอบด้วยศูนย์นันทนาการ7แห่งศูนย์กีฬา5แห่งห้องสมุดประชาชนอีก10แห่งเช่นศูนย์นันทนาการหนองจอกลาดกระบังศูนย์กีฬาเบญจกิติและห้องสมุดประชาชนเสรีไทยเพื่อช่วยลดข้อจำกัดด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประสบภัยสามารถลงทะเบียนยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ได้อย่างสะดวกรวดเร็วนอกจากนี้ NT ยังให้ความสำคัญกับการรักษาความต่อเนื่องของระบบสื่อสารโดยได้ส่งทีมงานเทคนิคเข้าเฝ้าระวังและตรวจสอบโครงข่ายในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานกู้ภัยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมตอกย้ำบทบาทการเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารหลักของประเทศที่พร้อมสนับสนุนภาครัฐและประชาชนในทุกวิกฤตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: ผู้ประสบอุทกภัย62ครัวเรือนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมแล้วหลังธนาคารออมสินเร่งโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยโดยตรง
7: ณที่ทำการชุมชนจอกจอเขตเทศบาลนครแม่สอดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากสาขาแม่สอดร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอดพบปะและติดตามการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569พบว่าธนาคารออมสินได้ดำเนินการโอนเงินสำเร็จแล้วจำนวน61รายคงเหลือ1รายซึ่งดำเนินการแก้ไขแล้วในเรื่องของการลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยการผูกบัญชีธนาคารกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งผู้ประสบอุทกภัยได้กล่าวขอบคุณและซาบซึ้งในการช่วยเหลือของรัฐบาลทั้งนี้นายภัสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เร่งรัดให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดตากประชุมด่วนในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนชุดไทยพระราชนิยม
9: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
10: ชุดไทยพระราชนิยมเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
6: พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีพระราชประสงค์จะทรงฉลองพระองค์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2503เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีจึงมีพระราชสวนีให้ผู้เชี่ยวชาญค้นคว้าประวัติศาสตร์ธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกแบบฉลองพระองค์ชุดไทยแบบต่างๆและทรงพระราชวินิจฉัยจนได้ชุดไทยประยุกต์จำนวน8แบบซึ่งแต่ละแบบมีการผสมผสานธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างงดงามและเหมาะสมแก่โอกาสต่างๆทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความงดงามอย่างเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไทยโดยพระราชทานชื่อตามนามของพระที่นั่งและพระตำหนักต่างๆได้แก่ชุดไทยเรือนต้นตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมลักษณะเป็นผ้านุ่งป้ายยาวจรดข้อเท้าเป็นชุดไทยแบบลำลองใช้ได้ในหลายโอกาสเหมาะสมกับงานที่ไม่เป็นพิธีการหรือในโอกาสปกติที่ต้องการความเรียบง่ายเช่นงานบุญชุดไทยจิตรดาเป็นชุดไทยสำหรับพิธีกลางวันใช้ในงานพิธีการชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดิและชุดไทยดุสิตเป็นชุดสำหรับสตรีสวมสายสะพายในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศชุดไทยจักรีใช้ในพิธีเต็มยศและงานราตรีและชุดไทยศิวาลัยใช้ในงานพระราชพิธีทั้งเวลากลางวันและกลางคืนและอย่างพระราชทานพระราชาอนุญาตให้นำชุดไทยทั้ง8แบบนี้เผยแพร่ให้สตรีทั่วไปได้นำไปใช้เป็นแบบมาตรฐานในการแต่งกายและถือเป็นชุดประจำชาติสืบมาต่อมาได้มีการประยุกต์เป็นชุดไทยอีกหลายแบบซึ่งล้วนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งนี้ประเทศไทยได้นำชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนี้เสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการยูเนสโกคาดว่าจะประกาศผลภายในปี2569นี้คณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครอบคลุมทุกมิติมุ่งสร้างเสถียรภาพการเงินการคลังของไทยสู่จอเรดาร์โลกนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกทั้งนี้รัฐบาลได้วางมาตรการครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่าการรักษาความปลอดภัยที่พักและการเดินทางไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีแผนเผชิญเหตุรองรับสภาพอากาศและเหตุสุดวิสัยเช่นฝนตกหนักหรือน้ำท่วมเตรียมหน่วยฉุกเฉินตำรวจและแพทย์กู้ชีพสแตนบายตลอด24ชั่วโมง
10: เนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับเป็นห่วงโซ่อุปทานประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาค้าขายได้แล้วก็ส่งออกสินค้าหรือว่านำเข้าสินค้าแลกเปลี่ยนกันเนี่ยได้กับทั่วโลกในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลกแล้วเป็นคนนำนโยบายหรือการในเรื่องของการขับเคลื่อนการเงินการคลังโลกในยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลง
0: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นจากเสถียรภาพทางการเมืองและการเตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจอนาคตคาดว่าจะมีผู้แทนและผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้ามาราว 15,000 ถึง 20,000 คนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะสั้นและยังดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มการจ้างงานที่มีคุณภาพและเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ตลอดจนสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลกในระยะยาวโดยรัฐบาลได้เตรียมการต้อนรับเพื่อสร้างความประทับใจด้วยการนำเสนอความเป็นไทยทั้งการท่องเที่ยวและอาหารงานเลี้ยงรับรองที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยอาทิการแสดงโขนมวยไทยการบรรเลงซิมโฟนีออร์เคสตราจัดเตรียมเมนูต้มยำกุ้งและทับทิมกรอบเป็นเมนูพิเศษอีกทั้งยังมีการแสดงจากน้องเนเน่เตรียมชุดเครื่องหอมไทยเป็นของฝากสำหรับผู้เข้าประชุมพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยมิตรไมตรีเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีงามและในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกรัฐบาลจะนำเสนอความสำเร็จของแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมถึง AI นกกระซิบที่สะท้อนความมุ่งมั่นการพัฒนาระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม
11: นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสและ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยแนวทางนำประสบการณ์ดังกล่าวไปแลกเปลี่ยนภายใต้กรอบแบงคอกบูปินเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและแหล่งทุนควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัลทั้งการป้องกันภัยทุจริตและภัยไซเบอร์ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญ
12: ประเทศไทยเนี่ยก็จะมีหลายๆอย่างอยากจะโชว์เขาแต่ว่าจุดที่จะเน้นเลยในเรื่องของการเงินดิจิตอลค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะที่ท่านเอกนิติได้มีการนำเอาเป๋าตังระบบเป๋าตังระบบการเงินดิจิตอลเนี่ยมาใช้นะคะซึ่งมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีด้วยค่ะซึ่งท่านเอกนิติให้คำนิยามว่าเป็นการ เข้าถึงเงินดิจิตอลที่ปลอดภัยหรือ safe and inclusive digital finance ค่ะซึ่งในจุดนี้นี่ก็จะสามารถที่จะเอาไปโชว์คนอื่นเขาได้รวมถึง AI นกกระซิบด้วยค่ะหลายคนจะมองว่า AI เนี่ยจะเข้ามาแย่งงานของคนทั่วไปนะคะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยกลับใช้ AI เนี่ยมาเสริมทักษะให้กับพ่อค้าแม่ขายได้ซึ่งในจุดนี้เราจะสามารถนำไปโชว์ให้กับแต่ละประเทศได้ค่ะ
11: รัฐบาลต้องการให้เทคโนโลยีและ AI เป็นเครื่องมือสร้างโอกาสโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่สามารถใช้ข้อมูลช่วยบริหารธุรกิจและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนได้การนำประสบการณ์ของไทยไปนำเสนอบนเวที IMF World Bank ครั้งนี้จึงสะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยทั่วถึงและช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจปิดให้บริการและงดการเข้าพื้นที่ทุกส่วนเป็นการชั่วคราวเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569และจะกลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบอีกครั้งในวันที่19ตุลาคมนี้
13: วันนี้พื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแจ้งปิดให้บริการและงดการเข้าพื้นที่ทุกส่วนเป็นการชั่วคราวรวมถึงงดบริการรับส่งอาหารและสินค้าของไรเดอร์เข้าสู่พื้นที่ภายในอาคารไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลรองรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569และจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันที่19ตุลาคม2569สำหรับสวนเบญจกิติยังคงเปิดให้บริการตามเวลาปกติแต่จะงดใช้ประตูทางเชื่อมเข้าออกระหว่างสวนเบญจกิติและศูนย์การประชุมในช่วงเวลาดังกล่าวโดยให้ประชาชนใช้ประตูทางเข้าออกฝั่งถนนรัชดาภิเษกหรือฝั่งถนนพระราม4แทนด้านการจราจรประเมินว่าจะมีปริมาณรถหนาแน่น บนถนนรัชดาช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกมนตรีถนนพระราม4บริเวณใกล้จุดเชื่อมต่อและเส้นทางเชื่อมต่อจากสวนเบญจกิติออกสู่ถนนรัชดาภิเษกรวมถึงเส้นทางตัดจากทางด่วนเข้าสู่บริเวณศูนย์การประชุมทางนี้แนะนำให้ประชาชนวางแผนเผื่อเวลาการเดินทางล่วงหน้าศึกษาเส้นทางเลี่ยงและใช้บริการรถไฟฟ้า MRT หากต้องการเดินทางมายังสถานที่ใกล้เคียงปฏิพลสนพมารายงาน
7: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้า1มกราคม2570มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน
14: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยระบุว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนที่จะเป็นการกำหนดอัตราค่าโดยสารตั๋วร่วมอัตราเดียวค่าแรกเข้า17บาทสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อรอบการเดินทางโดยไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเมื่อเปลี่ยนสายได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เป็นผู้ดูแลระบบและให้ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้จัดการระบบหลังบ้านเพื่อคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู้โดยสารภายใน3วันซึ่งระบบจะรองรับการชำระเงินสากลรูปแบบ EMV ผ่านบัตรเครดิตและเดบิตและจะเร่งหารือเพื่อปรับเปลี่ยนระบบบัตรแรปปิดของรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้รองรับ EMV ทันตามกำหนดเวลา
15: ใน1ขาเนี้ย17ไม่เกิน45และเข้าไม่มีซ้ำซ้อน
16: ครับ
15: คุณจะเปลี่ยนกี่สีอะไรก็แล้วแต่ในขาเดียวเนี้ย
16: ครับ
15: ก็คือ17บาทแรกเข้าแต่สูงสุดไม่เกิน45บาทเราน่าจะบริหารจัดการในเรื่องตั๋วร่วมตรงนี้เนี่ยเสร็จพยายามนะครับเอาให้เสร็จภายในวันที่1มกราคมเราจะประกาศใช้
14: นอกจากนี้นายพิพัฒน์กล่าวอีกว่าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เตรียมนำรถเมล์ไฟฟ้าปรับอากาศจำนวนรวม 2,320 คันเข้ามาให้บริการโดยจะทยอยส่งมอบชุดแรกจำนวน 1,520 คันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปีหน้าและส่งมอบส่วนที่เหลืออีก800คันภายในสิ้นปีหน้าโดยเตรียมกำหนดสิทธิประโยชน์ค่าโดยสารอาทิเด็กต่ำกว่าอายุ7ปีใช้บริการฟรีส่วนผู้สูงอายุนักเรียนและนักศึกษารับส่วนลดครึ่งราคาขณะที่กลุ่มผู้ใช้รถร้อนเดิมประมาณ 300,000 คนต่อวันรัฐบาลจะสนับสนุนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคงอัตราค่าโดยสารเดิมไว้โดยย้ำว่าการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ขสมก.ประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้ปีละกว่า 1,200 ล้านบาทและเมื่อรวมกับค่าซ่อมบำรุงจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ถึงปีละ 3,000 ถึง 3,200 ล้านบาทนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการจัดทำแผนปรับเส้นทางเดินของรถเมย์ขสมก.และเอกชนให้สั้นลงเพื่อทำหน้าที่เป็นระบบฟีดเดอร์เชื่อมต่อผู้โดยสารเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าโดยคาดว่าจะเริ่มประกาศใช้เส้นทางใหม่ภายในเดือนสิงหาคมหรืออย่างช้าไตรมาสที่4ของปี2570ชวนันท์มาลีรายงาน
7: กระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เพิ่มทางเลือกสินค้าและอาหารเจราคาประหยัดคาดว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้กว่า800ล้านบาท
17: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน45รายจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ผ่านห้างค้าส่งค้าปลีกตลาดกลางและตลาดสดทั่วประเทศเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนช่วงเทศกาลกินเจหลังสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ผลผลิตผักบางพื้นที่ลดลงโดยได้เชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดทำให้ราคาผักหลายชนิดเริ่มกลับมาใกล้เคียงระดับก่อนน้ำท่วมนอกจากนี้ยังจัดหาผักทางเลือกเพื่อป้องกันการขาดแคลนโดยกิจกรรมประกอบด้วยการเชื่อมโยงผักสดเข้าสู่ตลาดกลาง4แห่งการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้า5หมวดได้แก่วัตถุดิบอาหารเจซอสปรุงรสอาหารสำเร็จรูปเครื่องดื่มเจและผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคตโดยลดราคาสูงสุดร้อยละ50รวมถึงจำหน่ายอาหารเจปรุงสดและปรุงสำเร็จจากร้านอาหาร250ร้านทั่วประเทศพร้อมนำเสนอเมนูอาหารจากนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าและอาหารเจราคาประหยัดคาดว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพได้ประมาณ800ล้านบาทตลอดช่วงเทศกาล
16: ก่อนหน้าที่จะมีเทศกาลกินเจเนี่ยเรามีเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะในช่วงหนึ่งทำให้ช่วงนั้นเนี่ยขาดใบอาจจะขาดตลาดไปช่วงสั้นๆช่วงหนึ่งแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยเราทำการเชื่อมโยงในเรื่องของผักจากแหล่งผลิตโดยตรงผ่านเข้ามาทางตลาดผ่านทางห้างค้าปลีกค้าส่งเรามาดูในเรื่องของการทำพวกอาหารเจนะคะก็มีการทำอาหารเจราคาย่อมเยาก็เห็นมีหลายท่านเลยที่เข้ามาร่วมนะคะและรวมถึงในเรื่องของห้างนะคะค้าปลีกค้าส่งทุกห้างมาช่วยกันลดราคาเอาสินค้าทางเลือกมาด้วยแล้วเอาสินค้าปกติมาลดราคาให้ด้วยศูนย์กระจายสินค้าของทุกๆผู้ประกอบการเนี่ยก็พร้อมในการที่จะเติมสินค้าเข้าไปในระบบ
17: นายสุภกิจกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพาณิชย์จะติดตามปริมาณและราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผักสดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งนี้หากพบการไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าไม่ตรงตามราคาที่แสดงสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายในโทร1569ปริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
18: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของคณะกรรมการยุโรปเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ตัดสินใจขยายมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ทั้งองค์กรหลังจากนางนาวีพิเล่อดีตผู้พิพากษาศาล ICC ชาวแอฟริกาใต้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี2569พร้อมเน้นย้ำว่าการตัดสินใจดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างมากอย่างไรก็ดีคณะกรรมการยุโรปให้คำมั่นว่าสหภาพยุโรปพร้อมที่จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทุกประการเพื่อช่วยให้ศาล ICC สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลซึ่งถูกศาล ICC ออกหมายจับในข้อหาอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากสงครามในฉนวนกาซาออกมาแสดงความชื่นชมสหรัฐที่ขยายมาตรการคว่ำบาตรศาล ICC พร้อมกล่าวหาว่าองค์กรดังกล่าวไม่ใช่องค์กรตุลาการที่ทำหน้าที่อย่างเป็นกลางแต่มีแรงจูงใจทางการเมืองนายเจฟส์บาทอสผู้แทนสหรัฐประจำสหประชาชาติด้านการบริหารและการปฏิรูปกล่าวระหว่างการประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐแสดงความกังวลอย่างมากต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและท่าอากาศยานนานาชาติ2แห่งในซาอุดีอาระเบียในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตียุติการโจมตีในดินแดนของซาอุดีอาระเบียโดยทันทีและต้องการให้อิหร่านหยุดสนับสนุนกลุ่มดังกล่าวด้วยนายบาทอสยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของสหรัฐที่ให้การสนับสนุนซาอุดีอาระเบียและรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติในการปกป้องอธิปไตยและความพยายามเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพในประเทศเหล่านี้สำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐหรือ NHC เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าพายุเฮอริเคนไซมอนทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุเฮอริเคนความรุนแรงระดับ2จากสูงสุด5ระดับโดยมีความเร็วลมสูงสุดเกือบ155กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะเคลื่อนเข้าใกล้บริเวณชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของเม็กซิโกในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งอาจส่งผลให้ในหลายพื้นที่ของเม็กซิโกรวมถึงรัฐฮาลิสโกและรัฐโกลิมาต้องเผชิญกับฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มด้านทางการเม็กซิโกสั่งปิดสถานศึกษาหลายแห่งในรัฐเกเรโรรวมทั้งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำเม็กซิโกขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันในเม็กซิโกปฏิบัติตามคำเตือนของทางการท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดจากพายุเฮอริเคนไซมอนนายเวสซัมมันคูล่าเจ้าหน้าที่ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ออกแถลงการที่เรียกร้องให้ประเทศในทวีปแอฟริกายกระดับการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มเติมของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวรายแรกในเคนยาเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งผู้ติดเชื้อรายนี้เป็นพลเมืองชาวเคนยาที่เคยอยู่อาศัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเป็นเวลานานถึง7ปีนายมันคุล่ายังกล่าวชื่นชมความพยายามของรัฐบาลเคนยาที่สามารถรับมือกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มความเข้มข้นในการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อทั้งนี้แอฟริกา CDC เปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวใน DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,208 รายและมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วประมาณ 8,750 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยววิลคุณวุฒิวิชิตสารมืออันดับ1ของโลกแพ้ให้กับยูชิธานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21-14 13-21 และ16-21จุดเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะพุชราวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย2ต่อ1เกม21-11 19-21 21-18 ผลเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับไลคริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ13ของโลกจากเดนมาร์กขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกแพ้ไลคริสโตเฟอร์เซนจากเดนมาร์ก1ต่อ2เกม21-18 14-21 และ19-21 กีฬาเอ็กตรีมวอลสเก็ตเกม2026ที่ประเทศปารากวัยและประเภทฟรีสไตล์สลาลอมคลาสสิกรุ่นจูเนียร์ชายคามินอินสว่างนักกีฬาทีมชาติไทยวัย13ปีมืออันดับ1ของโลกลงแข่งกับนักกีฬา10ประเทศคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนอกจากนี้คามินยังจับคู่กับนัทนันดาประสุทธินาวินคว้าเหรียญทองแดงประเภทแพสลาลอมขณะที่วิริศพลวงอัจฉริยากรคว้าเหรียญทองประเภทแบตเทิลสไลด์รุ่นจูเนียร์ชายพร้อมป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นปีที่2ติดต่อกันศึกโวซุปเปอร์ไบค์แชมเปี้ยนชิพ2026สนาม11รายการเอสโตริลราวนักเซอร์กิตเอสโตริลประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทราเจ้าหน้าปิดชาวไทยเจ้าของหมายเลข35จากทีมรองงาน Honda SRC ทำได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาต่อรอบดีที่สุด1นาที 36.599 วินาทีคว้าอันดับ14ตามหลังผู้นำ 1.053 วินาทีพร้อมเดินหน้าเก็บข้อมูลสำคัญเพื่อล่าความสำเร็จในวันนี้และวันพรุ่งนี้ชนพันษาถวินสังวัย17ปีและกัญญาลักษณ์พงพิธานนท์วัย16ปี2นักกอล์ฟเยาวชนหญิงไทยก็จะร่วมดวลวงสวิงกับโปรระดับโลกในรอบโปรแอมศึกกอล์ฟทีมหญิงรายการฮันวาพลัสอินเตอร์เนชั่นแนลคราว2027ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของ LPGA ที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่6ถึง12กันยายนปีหน้าผลงานดังกล่าวมาจากการแข่งขันเดอะฮันวาไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลเอเชียนวีแมนจูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพที่สนามเดอะเฮเว่นคันทรีคลับประเทศเกาหลีใต้ชนพันษาถวินสังคว้ารองแชมป์ด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์ขณะที่กัญญารักษ์พงพิธานนท์ข้อสิทธิฐานะนักกอล์ฟต่างชาติที่ทำผลงานดีที่สุดศึกเทเบิลเทนนิสไชน่าสแมช2026อรวรรณภารานังนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยที่ก่อนหน้านี้ระเบิดฟอร์มโค่นมือหนึ่งของโลกมาได้อย่างยอดเยี่ยมต้องยุติเส้นทางไว้ที่รอบ16คนหลังแพ้ให้กับฮาโนกะฮาชิโมโตะมืออันดับ14ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ3เกม8ต่อ11 6ต่อ11และ9ต่อ11นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยรวมถึง4สมาคมกีฬาได้วางเป้าหมายในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นต้องคว้าให้ได้ไม่น้อยกว่าการแข่งขันครั้งก่อนที่เมืองหางโจวที่ทัพนักกีฬาพาราไทยทำไว้27เหรียญทอง26เหรียญเงิน55เหรียญทองแดงอยู่อันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลสำหรับเป้าหมายไม่น้อยกว่าหรือมากกว่า27เหรียญทองทัพไทยมีโอกาสจากหลายชนิดกีฬาเช่นวีลแชร์เรซิ่งกรีธาเทเบิลเทนนิสวิวแชร์ฟันดาบแบดมินตันบ็อกเซียยิงปืนว่ายน้ำยิงธนูจักรยานยกน้ำหนักและเทควันโดเป็นต้นทั้งนี้มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นจะจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาทิ้ง492เหรียญทองนั่นทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยประกาศความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ตั้งเป้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหลังการแข่งขันครั้งก่อนที่หางโจวประเทศจีนคว้าเหรียญทองแดงจากการเอาชนะญี่ปุ่นในการดวลจุดโทษสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ทีมไทยส่งนักกีฬา10คนนำโดยกิจกรบัวดีรัตนกรชนันวรคุณพร้อมด้วยนักกีฬารุ่นใหม่อย่างสมชายมากอง นัสลายุวันนิชที่เข้ามาเสริมศักยภาพเกมรุกต้องเฝ้าเก็บแต้มจากอิหร่านเจ้าของเหรียญเงินครั้งก่อนในเกมเปิดสนามวันที่16ตุลาคมบิลภูริพลบุญสอนยอดนักวิ่งของไทยที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เปิดเผยว่าตอนซ้อมเคยวิ่งได้ถึง 9.7 วินาทีโดยยกให้โค้ชจีเจนทรีเบดรีผู้ฝึกสอนกรีธาชาวอเมริกันจะยกระดับในทุกมิติทั้งเรื่องร่างกายการออกตัวและความคิดเชื่อว่ายังสามารถพัฒนาตัวเองได้อีก
20: เพราะว่าตัดตรงนี้ได้เพราะเหมือนว่าช่วงที่แข่งที่เกียร์ไม้ก็อาจจะเป็นมีอาการแบบตื่นเต้นหรือสภาพแวดล้อมแบบอากาศเลยครับอาจจะแบบแปรปรวนไปที่เด่นเลยครับแล้วก็ตอนซ้อมมันก็มีอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นนาฬิกามือจับนะครับมันก็อาจจะแบบไม่ได้มาถ่ายงานแต่ว่าเหมือนเราก็ตอนซ้อมเราก็วิ่งได้ครับแบบ 9.7 9.8 อะไรเงี้ยเพราะมันก็ไม่ได้มาถ่ายงานนะครับแต่ว่าเหมือนแบบเราจับมันให้ดูเฉยว่าเราวิ่งอาจจะวิ่งได้ก็อยากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นทนทานมากขึ้นเพราะเหมือนเราก็เราไปยืนอยู่ตรงนั้นนะครับมันก็มีแต่คนเร็วๆเนี่ยเราต้องแบบว่าแข็งแรงก็ต้องวิ่งหลายรอบเลยทั้ง100 200เลยครับต้องแข็งแรงไปก่อนแล้วก็ถ้าไปถึงจุดนั้นก็แน่นอนครับว่าถ้าเป็นไม่ได้ได้ 9.7 เลยครับก็อยากจะไปแตะสตรีโลกให้ได้เลยครับถ้าเป็นความฝันแบบลึกๆจริงๆขนาดนั้นครับ
19: ทำนักปั่นจักรยานประเภทลู่ทีมชาติไทยนำโดยจ่ายอังสุธาสาวิทพร้อมด้วยนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ณ นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14-18ตุลาคมเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ณ นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมทีมในทัวร์นาเมนต์นี้นายทรงพลชีวะปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยนางสาววชิราการสุดรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มการตลาดเพื่อความยั่งยืนมอบสลากออมสินเพื่อแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรตินักกีฬาทีมชาติไทยที่คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ประกอบด้วยนักกีฬายูยิสุได้แก่วรรณภาเสนาธรรมเหรียญทองนุชนาสิงห์ฉลาดและมิยูซูซูกิเหรียญทองแดงนักกีฬาวินเซิร์ฟได้แก่วิลเลียมแม็กมินลันนัชนัดการเจริญสุขเหรียญทองแดงโดยผู้คว้าเหรียญทองได้รับสลากออมสินมูลค่ารายละ 200,000 บาทและเหรียญทองแดงได้รับสลากออมสินมูลค่ารายละ 100,000 บาทเพื่อเชิดชูความทุ่มเทของนักกีฬาพร้อมส่งเสริมการออมเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตความเคลื่อนไหวของนักฟุตบอลนักเรียนไทยรุ่นอายุไม่เกิน18ปีของกรมพละศึกษาชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่17-26ตุลาคมต้นสุกริตโยธีหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่านักฟุตบอลทีมนักเรียนไทยชุดนี้มีสภาพความพร้อมอยู่ที่ 80% มีการลงทีมอุ่นเครื่องไปแล้ว4แมตช์กับทีมโปริสเทโลทีมทหารอากาศคัสตอมยูไนเต็ดและทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีโดยในด้านเทคนิคที่โค้ชวางไว้ถือว่าน่าพอใจเพราะได้เจอคู่แข่งระดับฟุตบอลอาชีพและตัวเยาวชนทีมชาติหวังว่านักเตะชุดนี้จะทำผลงานให้ดีและจะทำอันดับให้ดีที่สุดในการแข่งขันทั้งนี้ในวันที่15ตุลาคมทีมฟุตบอลนักเรียนไทยจะเข้ารับโอวาทจากนายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษาณห้องประชุมบุญสมมาตินกรมพละศึกษาก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลประกาศยกเลิก MOU กับชมรมฟุตบอลที่มีอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐดูแลหลังระบุว่าพบการผิดข้อตกลงหลายประการพร้อมกำหนดให้ดำเนินการแยกย้ายหลังจบศึกฟุตบอล 7SD Champions Cup 2026ขณะที่โรงเรียนยืนยันดูแลอนาคตด้านการศึกษาของนักเรียนต่อไปพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
21: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
22: ่อร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
23: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับ
1: กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ในวันนี้ในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีและพัทลุงและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เซนติเมตรและเวลา 18:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.84 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 72 เซนติเมตรและเวลา 13:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 99 เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086366-9314และ0894443201กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511กรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือที่ dol.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง29ตุลาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมเวลาฝนตกเราจึงอยากนอนมากกว่าปกติคุณผู้ฟังคะเคยสังเกตไหมคะว่าพอฝนเริ่มตกอากาศเริ่มเย็นลงท้องฟ้ามืดครึ้มและมีเสียงฝนกระทบหลังคาหรือว่าหน้าต่างเป็นจังหวะกลับทำให้เราอยากนอนอยากอยู่บ้านหรือว่ารู้สึกง่วงมากกว่าวันที่อากาศแจ่มใสทั้งที่เมื่อคืนก็พักผ่อนตามปกติความรู้สึกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเพียงคนเดียวค่ะเพราะสภาพแวดล้อมในวันที่ฝนตกมีหลายปัจจัยมากมายที่อาจส่งผลต่อความรู้สึกตื่นตัวและการพักผ่อนของร่างกายปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือแสงวันที่ฝนตกมักมีแสงธรรมชาติน้อยกว่าวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสแสงมีบทบาทสำคัญต่อการควบคุมนาฬิกาชีวภาพซึ่งกำหนดวงจรการตื่นและการนอนของร่างกายเมื่อได้รับแสงน้อยลงสมองอาจได้รับสัญญาณที่เอื้อต่อการหลั่งเมลาโทนินซึ่งเกี่ยวข้องกับการเตรียมร่างกายเข้าสู่สภาวะพักผ่อนนาฬิกาชีวภาพได้รับอิทธิพลอย่างมากจากวงจรแสงและความมืดโดยแสงในช่วงเวลากลางวันช่วยส่งสัญญาณให้ร่างกายตื่นตัวส่วนความมืดเป็นสัญญาณให้ร่างกายเตรียมพร้อมสำหรับการนอนดังนั้นวันที่มืดครึ้มจึงอาจทำให้บางคนรู้สึกง่วงหรือไม่กระปี้กระเป๋าได้นอกจากแสงแล้วอุณหภูมิก็มีส่วนเช่นกันเมื่อฝนตกอากาศมักเย็นลงและสภาพแวดล้อมที่เย็นสบายสามารถทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นอีกทั้งอุณหภูมิกลางๆของร่างกายจะลดลงตามธรรมชาติในช่วงที่ร่างกายเตรียมเข้าสู่การนอนจึงไม่น่าแปลกที่บรรยากาศเย็นสบายในวันฝนตกจะยิ่งทำให้รู้สึกอยากพักผ่อนขณะที่เสียงฝนก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ทำให้หลายคนรู้สึกว่าน่าผ่อนคลายเสียงฝนที่ตกอย่างสม่ำเสมอมีลักษณะต่อเนื่องและไม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงอาจช่วยสร้างบรรยากาศที่สงบและเอื้อต่อการพักผ่อนอย่างไรก็ตามการตอบสนองต่อเสียงแตกต่างกันในแต่ละคนบางคนอาจรู้สึกสบายใจเมื่อได้ยินเสียงฝนขณะที่บางคนอาจรู้สึกรำคาญโดยเฉพาะเมื่อมีเสียงฟ้าร้องหรือฝนตกหนัก อีกปัจจัยหนึ่งคือความเคยชินและความรู้สึกปลอดภัยสำหรับหลายคนฝนตกหมายถึงการได้อยู่บ้านไม่ต้องเดินทางหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งสมองจึงอาจเชื่อมโยงบรรยากาศของฝนเข้ากับช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนโดยไม่รู้ตัวอย่างไร

0: เวลาบางครั้งความง่วงในวันที่ฝนตกอาจไม่ได้หมายความว่าเราขี้เกียจแต่อาจเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติของร่างกายต่อแสงอุณหภูมิเสียงและบรรยากาศรอบตัวในวันที่โลกภายนอกกำลังเร่งรีบการได้หยุดพักสักเล็กน้อยอาจเป็นสิ่งที่ร่างกายกำลังบอกเราว่าถึงเวลาที่ควรดูแลตัวเองบ้างแล้วค่ะจบบทความประจำวันเรื่องทำไมเวลาฝนตกเราจึงอยากนอนมากกว่าปกติเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
1: คืนเงินเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ร้อยเรื่องราวร้อยสาระความรู้รอบตัวที่สรรหามาเล่าทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมนวัตกรรมแหล่งท่องเที่ยวและการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยพบกับรายการร้อยเรื่องเล่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเล่าวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันคุณผู้ฟังกันเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังอยู่กับแจงอลิสาเปียงตังค่ะในวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวที่จะชวนคุณผู้ฟังมาตกแต่งบ้านกันดีกว่าบางทีหลายๆท่านนะคะก็จะชอบนำรูปภาพต่างๆมาติดไว้ประดับไว้ในมุมบ้านผนังบ้านหรือในห้องต่างๆค่ะแต่ทีนี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ารูปภาพที่เรานำมาติดตกแต่งหรือแม้กระทั่งการตกแต่งไปด้วยของใช้ต่างๆภายในแต่ละห้องแจกันเอ่ยชามผลไม้เอ่ยล้วนแล้วแต่มีความหมายถ้าวางได้ถูกจุดถูกพลังงานก็จะช่วยเสริมความสุขความอุดมสมบูรณ์เสริมโชคลาภแล้วก็เสริมความรักที่มั่นคงให้กับคุณผู้ฟังได้ด้วยเช่นกันนะคะไม่เชื่อใช่ไหมล่ะวันนี้เชิญอาจารย์เอมาเล่าให้ฟังค่ะว่าของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือของใช้ให้เราใช้ในห้องต่างๆนั้นจะมีผลอย่างไรถ้าเราวางได้ถูกที่ถูกจุดแล้วก็เหมาะสมสวัสดีอาจารย์เอค่ะ
1: สวัสดีครับผมณพันธ์ศิลป์วิรุฒไทยครับ
0: ค่ะอาจารย์คะเชื่อว่าหลายๆคนในช่วงวันหยุดเนาะจะชอบตกแต่งบ้านหาภาพมาติดผนังบ้างแหละหาของใช้มาวางตามโต๊ะตามมุมต่างๆเพื่อให้บ้านดูสดชื่นสดใสมากขึ้นการวางสิ่งของต่างๆเหล่านี้มีผลไหมคะกับพลังงานต่างๆในบ้าน
1: มีผลครับเราจะเรียกกันว่าสัญลักษณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของตุ๊กตากระเบื้องดินเผาต่างๆนะครับที่เรามาวางไว้ในบ้านหรือแม้รวมถึงรูปภาพบางรูปที่เรามาประดับตามผนังของบ้านเนี่ยส่งผลหมดนะครับในเรื่องของพลังงานดังนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังนะครับจะเลือกของตกแต่งบ้านชิ้นไหนที่จะมาวางไว้ในตัวบ้านเนี่ยนะครับมันสามารถสื่อความหมายได้ในคุณลักษณะของสิ่งนั้นๆ นะครับแล้วในฮวงจุ้ยเนี่ยเราก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของสัญลักษณ์พวกนี้ด้วยเช่นกันแล้วมันสื่อถึงความหมายในเรื่องอะไรนะครับแล้วควรจะวางตำแหน่งไหนดีที่จะส่งเสริมพลังงานนั้นให้เด่นชัดขึ้นมานะครับอย่างตัวอย่างแบบตะกี้ที่คุณแชงแนะนำเสนอว่าเช่นตะกร้าที่เราใส่ผลไม้ไว้ทานไม่ว่าจะเป็นผลไม้ที่เป็นผลไม้สดนะครับหรือบางบ้านก็ใช้วิธีเหมือนตกแต่งใช้ผลไม้ประติกวางตกแต่งบ้านนะครับอย่างเงี้ยในฮวงจุ้ยนะครับเราจะสื่อความหมายในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งแล้วทีนี้เมื่อเรามีแล้วเนี่ยเราจะไปวางไว้ตำแหน่งไหนดีล่ะอันเนี้ยก็จะไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับในเรื่องของพลังงานของฮวงจุ้ยด้วยเช่นกันว่าตำแหน่งไหนดีบ้างที่ควรจะวางนะครับที่วันนี้เราก็เลยจะมาแนะนำการถึงเรื่องของลักษณะของเครื่องประดับตกแต่งบ้านต่างๆที่เรามีอยู่ในบ้านอยู่แล้วนะครับหรือบางท่านอาจจะคิดว่าเอ้ยอยากซื้อเพิ่มเติมจะซื้ออะไรดีล่ะนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำในบางอย่างในบางลักษณะรูปรักษ์นะครับอะไรที่เราควรจะซื้อมาตกแต่งบ้านเพื่อเสริมความเป็นมงคลและเสริมพลังงานที่ดีสำหรับตัวคุณและก็พลังงานของบ้านด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มกันที่พลังงานของเรื่องของหยินหยางนะครับถ้าท่านผู้ฟังนึกรูปหยินหยางไม่ออกนะครับให้อาจจะเคยผ่านสายตามาแล้วรูปที่เป็นวงกลมนะครับแล้วแบ่งครึ่งครึ่งระหว่างขาวกับดำนะครับอันนั้นแหละรูปลักษณะแบบนั้นแหละที่เราจะเรียกว่าหยินกับหยางขาวกับดำมันอยู่ในวงกลมเดียวกันในลักษณะของคำว่าหยินหยางในพลังงานของฮวงจุ้ยเองเนี่ยเราจะเรียกเรื่องของความสมดุลนะครับในเรื่องของการปรับพื้นที่ความสมดุลนะครับอันเนี้ยเราจะไปใช้งานในตำแหน่งของห้องบางห้องนะครับที่เราต้องการความสัมพันธ์ที่ดีปรับพลังงานไม่ให้มีความเป็นพลังงานของผู้ชายมากเกินไปหญิงมากเกินไปในพลังงานของฮวงจุ้ยเนี่ยเราจะเปรียบเทียบ ผู้ชายคือพลังงานของหยางคือความร้อนแรงนะครับการมีพลังงาน energy ที่เยอะมากนะครับแล้วพลังงานของหยินเราเปรียบเทียบได้กับผู้หญิงซึ่งเป็นพลังงานที่อ่อนนุ่มเย็นนะครับเมื่อไหร่ที่พลังงาน2 อย่างนี้ไม่สมดุลกันมันก็จะเกิดปัญหากระทบกระทั่งทะเลาะเบาะแว้งกันได้นะครับเราถึงใช้วิธีการปรับพลังงานบางครั้งเราอาจจะนำรูปภาพของหยินหยางเนี่ยไปประดับไว้ในตำแหน่งที่เป็นห้องรับแขกห้องนั่งเล่นของบ้านนะครับเพื่อปรับพลังงานความสมดุลของห้องนั้นให้เกิดความเหมาะสมไม่มีน้ำหนักเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งมากจนเกินไปแล้วจะส่งผลกับปัญหาในตำแหน่งนั้นๆ นะครับถ้าท่านผู้ฟังบอกไม่อยากไว้ในห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกล่ะวางที่ไหนได้บ้างอีกจุดหนึ่งที่เราจะใช้พิจารณาได้ก็คือทางเข้าบ้านนะครับทำไมเราจะวางไว้ตรงประตูเปิดประตูมาปุ๊บเปิดประตูมามองเข้าไปเห็นรูปนั้นที่ผนังบ้านมันจะเป็นการปรับสมดุลของคนที่จะเข้ามาในตัวบ้านด้วยที่ว่าเราออกไปทำงานมาทั้งวันมีความเหนื่อยล้ามีอารมณ์สะสมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเครียดความหงุดหงิดหรือความเหนื่อยล้ามันห่อเหี่ยวไปหมดมันสะสมอยู่ในตัวเราเมื่อไรที่เราเปิดประตูไปปุ๊บการมองเห็นภาพหยินหยางมันคือการปรับสมดุลให้กับร่างกายเรานะครับปรับให้อารมณ์ทุกอย่างเนี่ยกลับมาเข้าที่เข้าทางอยู่ไม่ตกจนเกินไปและไม่สูงจนเกินไปให้มันอยู่กลางๆแล้วทำให้อารมณ์ในการก่อนเข้าบ้านเนี่ยบรรเทาลงในเรื่องของปัญหาต่างๆความหงุดหงิดต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราถึงใช้เรื่องของหยินหยางในการปรับสมดุลธาตุทุกๆอย่างของคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นนะครับทีนี้เราที่อยู่ในภาคเหนือเราเห็นบ่อยๆเลยว่าสัญลักษณ์ที่สองที่บ้านโดยส่วนใหญ่จะมีเนี่ยก็คือรูปช้างนะครับอาจจะเป็นช้างที่แกะสลักจากไม้ก็ได้หรือที่เป็นปูนปั้นกระเบื้องเซรามิกก็ได้นะครับซึ่งความหมายของฮวงจุ้ยเนี่ยช้างเนี่ยจะสื่อความหมายถึงเรื่องของสติปัญญาอำนาจความมั่นคงความหนักแน่นนะครับแล้วก็ความสำเร็จได้ด้วยตำแหน่งของการที่เราจะวางรูปช้างเนี่ยสามารถวางได้อยู่ในหลายตำแหน่งของตัวบ้านนะครับแต่ทีนี้ในฮวงจุ้ยเนี่ยเราจะยึดทิศเป็นหลักนะครับว่าทิศแต่ละทิศเนี่ยเขาส่งเสริมในเรื่องอะไรอย่างที่ผมบอกไว้แล้วว่าช้างในความหมายของฮวงจุ้ยเนี่ยเราจะสื่อได้ด้วยเรื่องของสติปัญญานะครับความมั่นคงอำนาจความหนักแน่นนะครับห้องแรกที่เราสามารถที่จะไปไว้ได้ในตำแหน่งของทิศนั้นเนี่ยก็คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งทิศนั้นเนี่ยจะส่งเสริมในเรื่องของการศึกษาการเรียนท่านผู้ฟังอาจจะเอารูปปั้นช้างเนี่ยไปวางไว้ในตำแหน่งของห้องของบุตรหลานที่กำลังเรียนหนังสืออยู่นะครับตำแหน่งที่สองนะครับก็คือตำแหน่งเรื่องของครอบครัวสุขภาพความมั่นคงตำแหน่งเนี่ยจะอยู่ในทิศของทิศตะวันออกนะครับจะส่งเสริมในเรื่องพวกนี้ทั้งหมดในเรื่องของสุขภาพนะครับความมั่นคงความหนักแน่นอันนี้เราสามารถที่จะเอารูปช้างไปวางไว้ได้นะครับสิ่งถัดมานะครับในทิศที่เราสามารถที่จะวางได้อีกหนึ่งห้องนะครับก็คือในห้องทำงานเรานะครับในห้องทำงานเราเนี่ยเราอาจจะอยู่ในทิศตะวันออกหรือในทิศตะวันออกเฉียงเหนือเราก็สามารถที่จะวางได้ในห้องทำงานนะครับมีข้อแม้อย่างหนึ่งว่ารูปปั้นบางรูปนะครับหรือไม้ช้างแกะสลัก นะครับบางรูปเนี่ยจะมีงาช้างนะครับถ้าจะใส่แกะสลักรูปงาช้างการวางที่ดีเนี่ยเราไม่ควรที่จะหันงาช้างเนี่ยพุ่งตรงมาที่ตัวเราหรือโดนตำแหน่งที่เรานั่งอันนี้คือข้อแม้ข้อหนึ่งในการวางช้างแต่ถ้าช้างเป็นลักษณะที่ไม่มีงาโอเคเราวางได้ตามปกติแต่ถ้ามันมีงาปุ๊บเราอาจจะต้องวางบิดนิดนึงของรูปตัวช้างไม่ให้ส่วนแหลมคมของงาช้างเนี่ยพุ่งโดนตัวเรานะครับอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับถัดมารูปต้นสนนะครับในความหมายของฮวงจุ้ยเนี่ยต้นสนเนี่ยเราจะสื่อถึงความแข็งแรงนะครับอายุยืนความอดทนการผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนะครับทิศที่เหมาะสมนะครับในการที่จะแขวนรูปต้นสนนี้นะครับหรือวางต้นสนเนี่ยจะได้แก่ทิศตะวันออกนะครับซึ่งทิศตะวันออกเป็นทิศเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพครอบครัวนะครับรวมถึงเป็นพลังงานของธาตุเขาเองก็คือธาตุไม้โดยตรงท่านสามารถที่จะวางไว้ในทิศตะวันออกได้นะครับทิศถัดมาเนี่ยจะเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับทิศเนี่ยจะหมายถึงเรื่องของความมั่งคั่งการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานนะครับท่านสามารถที่จะเอาต้นสนเนี่ยหรือรูปของต้นสนเนี่ยไปวางไว้ในตำแหน่งของทิศนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งจะสื่อความหมายให้กับบ้านที่มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงอบอุ่นนะครับถัดมาเจกันนะครับดอกไม้หรือเจกันโบราณที่เรามีกันอยู่ในตามบ้านอยู่แล้วเนี่ยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยเราจะวางไว้เพื่อโชว์ในตำแหน่งของตู้โชว์หรือวางในตำแหน่งไหนของตัวบ้านเนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดได้ว่าตำแหน่งที่ดีของเขาจริงๆคืออะไรเพราะความหมายจริงๆของเจกันเนี่ยมันจะสื่อความหมายในเรื่องของความสันติความสงบความปลอดภัยนะครับดังนั้นเนี่ยเจกันเนี่ยควรที่จะวางอยู่ในตำแหน่งที่1ในห้องรับแขกได้นะครับ2วางในตำแหน่งห้องนอน3วางในจุดที่ทางเข้าบ้านประตูทางเข้าบ้านก็สามารถที่จะวางได้รวมถึงจุดที่เราต้องการสร้างบรรยากาศที่ดูสงบเบาเย็นสบายนะครับถัดมาเมื่อเรามีเจกันแล้วบางท่านอาจจะโชว์เจกันอย่างเดียวนะครับแต่บางท่านอาจจะต้องการที่จะใส่ดอกไม้เข้าไปด้วยเช่นกันนะครับทีนี้หลักการง่ายๆของฮวงจุ้ยนะครับในศาสตร์ของฮวงจุ้ยเนี่ยเราจะใช้คำว่า5ธาตุนะครับ5ธาตุจะต้องมีความสมดุลเท่าเทียมกัน5ธาตุเนี่ยจะประกอบไปด้วยธาตุน้ำนะครับธาตุไม้ธาตุไฟธาตุดินธาตุทองนะครับทีนี้ถ้าท่านผู้ฟังไม่รู้ว่าดอกไม้ชนิดไหนเป็นของธาตุอะไรเราอาจจะมีทริคง่ายๆให้ท่านผู้ฟังยึดเอาจากสีนะครับของดอกไม้นั้นๆ นะครับเช่นถ้าเป็นสีถ้าเป็นธาตุน้ำนะครับอาจจะเป็นสีน้ำเงินนะครับสีฟ้าฮะรวมถึงสีออกขาวแกมฟ้าก็ยังได้นะครับถัดมาธาตุไม้เนี่ยคือสีเขียวเป็นหลักนะครับถ้าตัดมาคือธาตุไฟนะครับเราอาจจะใช้ดอกไม้ที่เป็นสีแดงนะครับซึ่งดอกไม้สีแดงเนี่ยมีค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วแต่ท่านผู้ฟังแต่ว่าเพียงแต่ว่าบางครั้ง การใช้ดอกไม้ที่มีหนามอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับถ้าท่านผู้ฟังอยากจะใช้เช่นดอกกุหลาบมีหนามสามารถทำได้แต่ผมแนะนำให้ลิดเอาแหน่เอาหนามออกก่อนที่จะมาจัดใช้กันนะครับถัดมาธาตุดินนะครับธาตุดินเนี่ยจะประกอบด้วยดอกไม้ที่มีความหลากหลายเยอะมากเพราะธาตุดินเนี่ยคือสีเหลืองเป็นหลักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบญจมาศเหลืองนะครับดอกแซมด้วยดอกทานตะวันนะครับได้ด้วยเช่นกันนะครับอยู่ที่การตกแต่งนะครับการปรับดอกไม้ว่าจะใช้ดอกไม้ประเภทไหนนะครับถัดมาคือธาตุทองนะครับธาตุทองเนี่ยก็คือสีขาวนะครับสีขาวดอกไม้สีขาวเราก็จะมีเยอะให้ท่านผู้ฟังได้เลือกที่จะมาจัดใส่ใจกันนะครับนี่คือสีของดอกไม้ในการปรับธาตุสมดุลธาตุให้มันมีความสมดุลครบทุกธาตุทั้ง5พลังงานนะครับในการปรับการที่มีดอกไม้เนี่ยนะครับมันจะสื่อถึงเรื่องของความสงบการผ่านอุปสรรคนะครับการเจริญเติบโตได้ด้วยเช่นกันนะครับนี่คือดอกไม้ที่เราสามารถที่จะมาปักใส่ไว้ในใจกันที่เรามีนะครับแล้วก็วางไว้ในตำแหน่งต่างๆที่เราคุยไปก่อนหน้านั้นว่าใจกันควรจะวางไว้ในตำแหน่งไหนได้บ้างนะครับถัดมานะครับสิ่งมงคลถัดมาที่บางบ้านอาจจะมีหรือบางบ้านอาจไม่มีหรือท่านผู้ฟังบางท่านกำลังคิดอยู่ว่าอยากมีแล้วจะไปหามาเพื่อไว้วางเสริมบารมีหรือตกแต่งบ้านนะครับนั่นก็คือรูปที่เป็นรูปของหงส์กับมังกรนะครับที่เราอาจจะเคยเห็นนะครับจริงๆแล้วหงส์กับมังกรเนี่ยมันสื่อถึงความหมายของหยินกับหยางได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะหงส์เนี่ยจะถูกเปรียบเทียบได้กับผู้หญิงคือความอ่อนช้อยนิ่มนวลเย็นนะครับส่วนมังกรจะเปรียบเทียบได้กับผู้ชายนะครับคือความเป็นหยางคือความมีพละกำลังความเข้มแข็งenergy ที่จะต้องออกไปทำงานเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวให้ประสบความสำเร็จนะครับรูปของหงส์และมังกรเป็นรูปที่คู่กันเพื่อปรับสมดุลของหยินหยางได้ด้วยเช่นกันนะครับความหมายของรูปคู่นี้เนี่ยเขาจะให้ความสำคัญในเรื่องของ 1. คู่ครองนะครับ 2. อำนาจ 3. ความสมดุล 4. ความสัมพันธ์นะครับการที่เราจะวางรูปเนี่ยเราจะต้องวางคู่กันนะครับถ้ามันเป็นรูปภาพที่อยู่ในกรอบเดียวกันเนี่ยจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเป็นยกที่แยกชิ้นกันมาหรือเป็นหินสลักที่แยกชิ้นกันมาไม่ได้อยู่บนฐานเดียวกันเนี่ยเป็นคนละชิ้นเนี่ยเวลาเราวางเราควรจะต้องวางคู่กันนะครับเพื่อใช้พลังงานในเรื่องของการปรับสมดุลเสริมความสัมพันธ์นะครับทีนี้ห้องที่เราสามารถที่จะวางรูปพวกนี้ได้หนึ่งเนี่ยก็คือในห้องนอนนะครับของคู่รักนะครับสองในห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกนะครับเพื่อปรับสมดุลให้มีความรักความสามัคคีอยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในบ้านนะครับถัดมาปลานะครับที่เราเลี้ยงกันอยู่ในบ้านมีหลายบ้านก็เลี้ยงปลามีหลายบ้านก็ไม่เลี้ยงปลาแต่บางบ้านที่ไม่เลี้ยงปลาอาจจะมีรูปปลาอยู่ประดับตกแต่งบ้านนะครับความหมายของ ปลาที่เราเอามาตกแต่งประดับบ้านเนี่ยในศาสตร์ของฮวงจุ้ยเนี่ยเราจะบ่งบอกในเรื่องของความอุดมสมดุอุดมสมบูรณ์นะครับความมั่งคั่งความสำเร็จและการไหลเวียนของโชคลาภและโอกาสนะครับทีนี้รูปปลาที่เราจะเห็นกันบ่อยๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปของปลาคาร์ฟนะครับปลามังกรนะครับอันนั้นเป็นการบ่งบอกเรื่องของโชคลาภอำนาจและโอกาสนะครับปลาพวกนี้เราสามารถที่จะเอามาตกแต่งประดับบ้านได้นะครับทิศที่ดีสำหรับการที่จะวางรูปปลาหรือแขวนรูปปลาตำแหน่งที่ดีคือทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับเพราะตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่งเรื่องของความมั่งคั่งโชคลาภและการเงินบอกแล้วว่าปลาเป็นส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์และการไหลเวียนของโชคลาภและโอกาสให้กับเข้ามาหาเรานะครับสิ่งถัดมาก็คือรูปภาพบางรูปที่ท่านผู้ฟังบางท่านชอบในเรื่องของรูปที่เป็นรูปวิวของแม่น้ำทะเลหรือที่รูปที่มีของคลื่นทะเลหรือมีเรืออยู่บนคลื่นโต้คลื่นนะครับอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นรูปที่เป็นรูปกระดานโต้คลื่นบางบ้านก็อาจจะมาประดับตกแต่งนะครับละลอกน้ำหรือรูปคลื่นน้ำเนี่ยในฮวงจุ้ยเนี่ยเราจะให้ความหมายของเรื่องของความร่ำรวยการเงินนะครับเพราะน้ำคือโชคลาภและการเงินนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณานะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วว่ารูปบางรูปที่เป็นรูปของการโต้คลื่นที่เป็นคลื่นแรงๆหรือเรือที่ต้องผ่านคลื่นสูงที่มีพายุเนี่ยไม่เหมาะที่เราจะมาแขวนไว้ในตำแหน่งของตัวบ้านนะครับทำไมถึงไม่เหมาะการที่คลื่นดูแรงเกินไปนะครับมันหมายถึงเรื่องของอุปสรรคโชคลาภและการเงินที่มักจะมาเร็วไปเร็วรุนแรงรวมถึงอารมณ์ของคนที่อยู่ในบ้านนะครับก็จะมีอารมณ์ที่ขึ้นเร็วลงเร็วหรือที่เราเรียกกันคืออารมณ์สวิงนะครับจะหงุดหงิดง่ายชุนเฉียวง่ายดังนั้นเนี่ยรูปที่เกี่ยวกับคลื่นน้ำละลอกคลื่นเราควรจะเลือกรูปที่ดูผ่อนคลายเบาสบายค่อยๆไหลเป็นสเต็ปไม่สูงต่ำจนดูรูปนั้นแรงรุนแรงเกินนะครับคิดที่เราจะวางรูปพวกนี้ได้เนี่ยก็คือ1ทิศเหนือนะครับซึ่งเป็นทิศของเรื่องของการงานของเขาเองนะครับแล้วเป็นทิศของธาตุพลังงานของธาตุน้ำโดยตรงนะครับอันเนี้ยเราสามารถวางได้เลยนะครับหรือแขวนไว้ตำแหน่งนั้นได้เลยนะครับทิศที่2ที่เราสามารถที่จะมาแขวนรูปคลื่นน้ำที่ดูเบาสบายสงบไหลเอื่อยๆไหลแบบมีชีวิตทำอยู่ได้ก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้อย่างที่ผมบอกว่าทิศเนี้ยเราคือทิศของความมั่งคั่งที่เราควรจะมีการกระตุ้นเพื่อทำให้พลังงานของตำแหน่งนั้นเนี่ยไหลเวียนเข้ามาหาเราได้อยู่สม่ำเสมอนะครับถัดมารูปที่เกี่ยวกับท้องฟ้าหรือก้อนเมฆต่างๆนะครับในความหมายของฮวงจุ้ยเนี่ยรูปที่เป็นก้อนเมฆหรือท้องฟ้าเนี่ยจะให้ความหมายเกี่ยวกับเรื่องของความฉลาดความมีไหวพริบความคิดสติปัญญาโอกาสรวมถึงการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดนะครับทำให้เราจะต้องคอยเป็นคนที่ต้องคอยคิดคอยปรับตัวอยู่สม่ำเสมอนี่คือรูปที่เกี่ยวกับท้องฟ้าหรือก้อนเมฆนะครับทิศที่เหมาะสำหรับการที่จะมาแขวนรูปที่เป็นก้อนเมฆหรือท้องฟ้าอย่างที่ผมบอกไปแล้วความหมายของเขาคือเรื่องของสติปัญญาความเฉลียวฉลาดความคิดนะครับทิศเนี่ยที่ควรจะแขวนรูปพวกนี้ได้ก็คือ1ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศนี้จะเป็นทิศที่ส่งเสริมในเรื่องของสติปัญญาการเรียนรู้นะครับแล้วก็การพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับทิศถัดมาคือทิศใต้ซึ่งทิศใต้เนี่ยจะส่งเสริมในเรื่องของความก้าวหน้าชื่อเสียงนะครับในการเลือกใช้ความคิดความฉลาดของเราว่าจะดำเนินวางแผนไปทางใดเพื่อให้โอกาสและการงานของเราเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างเต็มที่นะครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่ารูปพวกนี้สามารถวางไว้ในห้องที่เป็นบุตรหลานนะครับเพื่อให้ส่งเสริมในเรื่องการเรียนรู้สองบางบ้านมีห้องสมุดเป็นของตัวเองแขวนรูปพวกนี้ไว้ในห้องสมุดหรือห้องอ่านหนังสือก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันนะครับถัดมารูปสัญลักษณ์ถัดมาก็คือก้อนเงินจีนนะครับหรือจะเป็นรูปทองแท่งที่เราซื้อมาประดับตกแต่งบ้านก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับในความหมายของจีนเนี่ยทองแท่งหรือทองคำจีนที่เป็นทองก้อนเนี่ยให้ความหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของความมั่งคั่งร่ำรวยมีกินมีใช้ไม่หมดนะครับนี่คือสัญลักษณ์ของการของรูปเงินนะครับทิศที่เราสามารถไปวางก้อนเงินเนี่ยได้หรือแขวนรูปเงินได้เนี่ยก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับทิศตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะเป็นทิศหลักๆเลยที่จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของความมั่งคั่งการเงินเป็นสำคัญนะครับเราสามารถที่จะวางรูปแขวนรูปพวกนี้หรือวางลักษณะของทองคำก้อนนะครับไว้ในตำแหน่งนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับเพื่อส่งเสริมของเรื่องการเงินทิศที่สองนะครับก็คือทิศตะวันตกซึ่งทิศตะวันตกเนี่ยเป็นทิศของพลังงานของธาตุทองเขาเองอยู่แล้วเราสามารถที่จะไปวางไว้ในตำแหน่งนี้เพื่อกระตุ้นพลังงานของทิศนั้นโดยตรงส่งให้กลับมาในตัวบ้านเราได้ด้วยเช่นกันนะครับห้องไหนบ้างล่ะที่เหมาะสมจะวางทองคำแท่งหรือแหวนทองคำแท่งได้นะครับ1ห้องทำงานนะครับสามารถจะแหวนได้นะครับเราแหวนไว้ถ้าเราต้องการเงินที่เก็บอยู่กับเราอยู่นิ่งนิ่งอยู่กับเรานานนานนะครับไม่เคลื่อนไหวก็ไว้ทางขวาแต่ถ้าเราต้องการเงินที่ไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาแล้วสร้างเงินสร้างทองกับเราอยู่ตลอดเวลาก็แขวนทางด้านซ้ายของเรานะครับมันคือการไหลเวียนแต่มันก็จะอาจเราก็ต้องดูเจตนารมณ์ของเราว่าเงินที่เรามีเราอยากจะไว้ในลักษณะแบบไหนเราก็เลือกติดตามพลังงานของฮวงจุ้ยนะครับถัดมาเนี่ยก็คือตู้เก็บทรัพย์สินของเรานะครับการที่เราไปวางสัญลักษณ์พวกนี้มันเป็นการบ่งบอกในเรื่องของมูลค่าทรัพย์สินเงินทองของเราเนี่ยไม่มีวันหมดไม่มีวันลดทอนลงนะครับเป็นการเก็บรักษาทรัพย์ให้เราเป็นเคล็ดให้กับเราในการที่จะหาเงินนะครับหาความมั่งคั่งมาส่งเสริมตัวเรามันเป็นการส่งเสริมเรื่องของเงินทองทรัพย์สินให้มีเพิ่มพูนขึ้นมานะครับถัดมานะครับสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่บางบ้านอาจจะมีบางบ้านอาจท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะเคยเห็นแต่ไม่มีนะครับในจีนเนี่ยเราจะเรียกว่าจื้อหลิงนะครับแต่เราในไทยเนี่ยเราจะเรียกว่ากิเลนนะครับกิเลนเนี่ยก็จะเป็นให้ความหมายเกี่ยวกับเรื่องของปัญญานะครับความคิดความละเอียดรอบคอบนะครับทิศที่ดีสำหรับการที่เราจะวางกิเลนเนี่ยก็คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งจะเป็นทิศที่ส่งเสริมในเรื่องของสติปัญญาการเรียนรู้นะครับวางไว้ในห ห้องเรียนนะครับหรือโต๊ะอ่านหนังสือของเราเองนะครับหรือของบุตรหลานเราเองก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับถัดมาเนี่ยลักกี้เราพูดถึงเรื่องของดอกไม้ที่ใช้สีนะครับเป็นตัวกำหนดธาตุไปแล้วว่าเราจะปักใส่ใจกันโดยใช้สีไหนเพื่อเป็นการส่งเสริมธาตุหรือปรับสมดุลธาตุนะครับทีนี้ในฮวงจุ้ยเองเนี่ยเราก็จะมีดอกไม้ที่สื่อความหมายนะครับเป็นสัญลักษณ์ต่างๆไว้ให้เราได้ด้วยเช่นกันนะครับดอกไม้เนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยความหมายของเขาเนี่ยจะเป็นเรื่องของความร่ำรวยได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ดอกไม้แต่ละชนิดก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นดอกโบตั๋นนะครับความหมายของเขาคือเรื่องของความรักนะครับความสัมพันธ์ความมั่งคั่งและเกียรติยศนะครับดอกเหมยนะครับจะให้ในเรื่องความหมายในเรื่องของความแข็งแกร่งนะครับดอกบัวจะให้ความหมายในเรื่องของความบริสุทธิ์นะครับดอกเบญจมาศนะครับจะให้ความหมายในเรื่องของอายุยืนยาวนะครับดอกกล้วยไม้จะให้ความหมายในเรื่องของความสง่างามและความสัมพันธ์อันนี้เนี่ยคือดอกไม้ที่ยกตัวอย่างมาว่าเป็นความหมายของตัวช็อปตัวดอกไม้นั้นๆว่ามีความหมายเช่นไรนะครับทิศที่เราสามารถที่จะเอาดอกไม้พวกเนี้ยไปวางประดับตกแต่งได้เนี่ยก็คือทิศตะวันออกเฉียงใต้ผมบอกแล้วว่าทิศเนี้ยเป็นทิศของความมั่งคั่งนะครับเราเอาดอกโบตั๋นไปวางไว้ในใจกันแล้ววางไว้ในตำแหน่งเนี้ยเราสามารถทำได้ด้วยเช่นกันแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งว่าเมื่อไหร่ที่ดอกไม้เหี่ยวเฉาคุณจะต้องเปลี่ยนนะครับไม่ปล่อยให้ดอกไม้นั้นเฉาตายนะครับควรจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่อยู่เสมอนะครับเมื่อไหร่ที่ดอกไม้เหี่ยวเฉาตายไปเนี่ยพลังงานที่จะเข้ามาแทนที่เนี่ยเขาจะเรียกพลังงานของหยินนี่คือเรื่องของความเสื่อมนะครับหมดกำลังนะครับโอกาสของการเรียกทรัพย์ก็จะลดน้อยลงดังนั้นเมื่อไหร่ที่เหี่ยวหรือเริ่มที่จะไม่สวยแล้วเริ่มจะเฉาแล้วเราควรจะต้องเปลี่ยนนะครับสัญลักษณ์ถัดมานะครับก็คือเต่านะครับเต่าเนี่ยความหมายของเขาเนี่ยคือเรื่องของสุขภาพนะครับอายุยืนยาวนะครับเต่าในฮวงจุ้ยเราเนี่ยจะเปรียบได้กับทิศเหนือนะครับเป็นทิศของพลังงานเขาเรียกเต่างูดำนะครับเป็นพลังงานของความหนักแน่นผู้ช่วยเหลือผู้สนับสนุนนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเอารูปเต่าเนี่ยไปวางไว้ในตำแหน่งของทิศเหนือของตัวบ้านได้ด้วยเช่นกันนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเต่าในฮวงจุ้ยเราจะเรียกว่าผู้ช่วยเหลือผู้สนับสนุนผู้คุ้มครองการมีหลักพิงความมั่นคงของชีวิตเราสามารถที่จะไปวางไว้ในตำแหน่งของทิศเหนือของตัวบ้านตรงนั้นตำแหน่งนั้นได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นตำแหน่งของเขาเองนะครับถัดมานะครับบางบ้านอาจจะมีรูป8เซียนนะครับที่ยืนเรียงกันครบนะครับ8เซียนเนี่ยจะสื่อความหมายถึงเกือบจะทุกอย่างที่ครอบคลุมที่เราคุยกันมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุยืนโชคลาภการคุ้มครองความสำเร็จความมั่งคั่งสุขภาพนะครับรวมถึงเรื่องของผู้ช่วยเหลือสนับสนุนต่างๆนะครับอันนี้8เซียนจะให้ครบในเรื่องความหมายที่เป็นสิริมงคลกับท่านผู้ฟังได้ถ้าเรามีแล้วเราเรียงวางไว้ในตำแหน่งของเขา ตำแหน่งห้องที่สามารถที่จะวางได้นะครับ1ห้องผู้สูงอายุนะครับ2ห้องรับแขก3ห้องทำงานนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถพี่จะทำการจัดวางเพื่อเรียกพลังส่งเสริมตำแหน่งนั้นให้กับผู้ที่ใช้งานอยู่ในบริเวณนั้นได้ด้วยเช่นกันมันเป็นการให้พรนะครับให้ความเป็นมงคลณตำแหน่งนั้นถัดมาเหรียญเก่าเหรียญเก่าในความหมายของฮู้จุ้ยก็คือเหรียญจีนนะครับที่เป็นเหรียญเก่าหรือจะเป็นเหรียญเก่าในรัชกาลของไทยเองก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญในรัชกาลที่9รัชกาลที่5หรือทุกรัชกาลที่เรามีนะครับซึ่งเหรียญเก่าเนี่ยจะให้ความหมายเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินความร่ำรวยความมั่งคั่งนะครับเราสามารถที่จะเอาเหรียญเก่าพวกเนี้ยไปวางไว้ที่ในโต๊ะทำงานหรือในตู้เก็บเงินเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินก็ได้สื่อถึงการรักษาสมความสมดุลของเงินทองไม่ให้รั่วไหลตกต่ำมีแต่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเงินเก่าเนี่ยเราสามารถใช้ร่วมกันกับสัญลักษณ์อย่างอื่นได้นะครับเช่นทองก้อนนะครับเรือสำเภานะครับถุงเงินนะครับที่เรามีสามารถที่จะใช้ควบคู่กันได้นะครับวางไว้ควบคู่กันถัดมานะครับสัญลักษณ์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นในบ้านเราสักเท่าไหร่นะครับแต่ในเมืองจีนเองเนี่ยสัญลักษณ์ในนี้จะเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะครับนั่นก็คือค้างคาวนะครับในฮวงจุ้ยเนี่ยค้างคาวคือโชคลาภอย่างหนึ่งชนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของโชคพรที่จะได้รับจากสิ่งต่างๆหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับการที่จะวางค้างคาวเนี่ยไม่ได้กำหนดทิศไว้ชัดเจนแต่โดยความหมายของเขาคือโชคนะครับเราอาจจะเลือกวางไว้ในตำแหน่งของทิศตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับมันคือเรื่องของความมั่งคั่งโชคของการเงินก็ได้นะครับหรือเราจะวางไว้ในตำแหน่งของห้องรับแขกก็สามารถทำได้นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าคนไทยโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยเอารูปค้างคาวนะครับมาประดับตกแต่งบ้านหรือแขวนไว้ในตัวบ้านสักเท่าไหร่นะครับแต่ในความเชื่อในความหมายของจีนเนี่ยเขาจะเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับอันนี้แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละท่านนะครับถัดมานะครับสัญลักษณ์ถัดมาเนี่ยคือนกกระเรียนนะครับนกกระเรียนเนี่ยจะให้ความหมายในเรื่องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์นะครับอายุยืนยาวนะครับเหมาะที่จะไปวางไว้ในห้องของผู้สูงอายุนะครับคู่รักนะครับอยู่ในห้องนอนนะครับหรือในบริเวณบ้านซึ่งการที่เราวางนกกระเรียนไว้เป็นคู่เนี่ยเราจะเน้นสื่อไปถึงเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีความรักความกลมเกลียวนะครับซึ่งกันและกันนะครับแต่ถ้าเราวางตัวเดียวล่ะวางตัวเดียวเนี่ยจะให้ความหมายเป็นอีกบริบทหนึ่งคือเรื่องของความสง่างามและอายุยืนยาวนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะวางไว้เป็นคู่หรือวางไว้ตัวเดียวอยู่ที่เราวางเขาไว้ณตำแหน่งไหนนะครับอย่างที่บอกกันไปแล้วว่าถ้าเป็นคู่รักผมแนะนำให้วางเป็นคู่นะครับทีนี้ สัญลักษณ์สุดท้ายที่เราจะมาคุยกันนะครับเป็นรูปกวางนะครับอาจจะเป็นรูปถ่ายรูปภาพหรือเป็นสัญลักษณ์ไม้แกะสลักหรือปูนปั้นก็ได้นะครับรูปกวางเนี่ยจะสื่อความหมายในฮวงจุ้ยคือเรื่องของความร่ำรวยนะครับความมีทรัพย์อายุยืนความสำเร็จตำแหน่งโอกาสความก้าวหน้านะครับทิศที่เหมาะสมกับเขานะครับแล้วทิศที่สามารถวางและส่งเสริมบุคคลนั้นๆได้เนี่ยจะมีทิศที่ประกอบกันด้วยคือ 1. ทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับให้เรื่องของความมั่งคั่งความร่ำรวยนะครับทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับจะให้ในเรื่องของผู้สนับสนุนโอกาสการได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะครับทิศถัดมาคือทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันออกเนี่ยจะให้ในเรื่องของการเจริญเติบโตนะครับในหน้าที่การงานและความก้าวหน้าทั้งหมดนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะสัญลักษณ์หรือรูปภาพต่างๆที่เรามาใช้ตกแต่งปรับประดับในตัวบ้านเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกสัญลักษณ์พวกนี้หรือรูปพวกเนี้ยมาใช้งานในตัวบ้านเราได้ด้วยเช่นกันแล้วเราก็มาพิจารณาถึงความหมายของเขาแล้วก็เลือกวางในตำแหน่งที่ดีเหมาะสมให้กับเขาอย่างที่ผมแนะนำวันนี้โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสัญลักษณ์พวกนี้เนี่ยจะเกี่ยวเนื่องกับความมั่งคั่งร่ำรวยและการเงินถ้าท่านผู้ฟังสังเกตที่ดีในทิศที่ผมเอ่ยมาเยอะที่สุดในการวางสิ่งมงคลพวกนี้หรือการสิ่งที่เรามาตกแต่งบ้านพวกนี้เนี่ยผมจะเน้นไปที่ทิศตะวันออกเฉียงใต้เพราะเป็นทิศของความมั่งคั่งร่ำรวยและการเงินนะครับสัญลักษณ์มงคลพวกนี้เนี่ยก็จะไปส่งเสริมในเรื่องพวกนั้นได้ด้วยเช่นกันนะครับเราต้องการความมั่นคงของครอบครัวนะครับความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัวและก็ความมั่งคั่งและการเงินที่ดีไม่มีลดหย่อนลงมีแต่เพิ่มพูนมากขึ้นดังนั้นวันนี้สิ่งที่ผมแนะนำในเรื่องของสัญลักษณ์จึงเน้นไปในเรื่องของความมั่งคั่งนะครับในรูปสัญลักษณ์พวกนี้ทั้งหมดนะครับหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังแล้วได้นำพลังงานพวกนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับส่งเสริมกับครอบครัวท่านผู้ฟังได้อย่างเต็มที่นะครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะก็เชื่อว่าหลายๆท่านจะได้รับประโยชน์จากรายการของเราวันนี้นะคะลองไปเช็คดูค่ะว่าที่บ้านของเรามีรูปภาพต่างๆหรือของตกแต่งบ้านแบบไหนบ้างนะคะที่พอจะปรับเปลี่ยนโยกย้ายและจัดวางให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพลังงานดีๆเกิดกับเรื่องราวดีๆของคุณและคนในครอบครัวค่ะก็วันนี้ก็อยากจะให้เป็นอีกหนึ่งรายการนะคะที่สร้างความสุขให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการร้อยเรื่องเล่าค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เอมากๆค่ะเดี๋ยวในสัปดาห์ถัดไปจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจก็ติดตามกันได้เลยสัปดาห์นี้ก็เป็นในเรื่องราวของการจัดวางตกแต่งบ้านของใช้ภายในบ้านที่มีอยู่แล้วนะคะหรือท่านใดที่สนใจเอ๊ะเราก็ชอบเหมือนกันเราไปซื้อมาเพิ่มหรือเราไปจัดหามาเพิ่มและเอาวางให้ถูกจุดตำแหน่งอย่างที่อาจารย์เอได้บอกไว้ก็น่าจะสร้างบรรยากาศต่างๆพลังงานดีๆให้เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันสำหรับคนรักบ้านและชื่นชอบการตกแต่งบ้านนะคะถ้าเราจัดสรรบ้านให้หน้าอยู่หน้ามองมีพลังงานที่ดีเรื่องราวดีๆต่างๆก็จะตามมาอย่างแน่นอนค่ะแต่ถ้าสมมุติเรามีสิ่งต้องห้ามล่ะจะต้องทำยังไงเดี๋ยวในช่วงสัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะคะเดี๋ยวชวนอาจารย์เอมาพูดคุยกันดีกว่าว่าเอ๊ะในสัปดาห์ถัดไปเราจะพูดกันถึงเรื่องของสิ่งต้องห้ามกันบ้างดีกว่าว่าแบบไหนของตกแต่งบ้านแบบไหนที่ไม่ควรนำมาจัดวางในบ้านมันจะเป็นการทำลายหรือทำใ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับกระทรวงคมนาคมยกระดับการเดินทางล้อรางเรือเตรียมเปิดใช้ตั๋วร่วม16ท่าเรืออัจฉริยะและเรือคลองแสนแสบปี2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานอง

0: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: กระทรวงคมนาคมยกระดับการเดินทางล้อรางเรือเตรียมเปิดใช้ตั๋วร่วม16ท่าเรืออัจฉริยะและเรือคลองแสนแสบปี2570
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมยกระดับการขนส่งทางน้ำผ่านการพัฒนาสมาร์ทเพิร์ลและการนำเรือโดยสารเข้าสู่ระบบตั๋วร่วมตั้งเป้าเปิดใช้งานใน16ท่าเรือรวมถึงท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบภายในไตรมาสที่4ของปี2570เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางล้อรางเรืออย่างสมบูรณ์ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพมหานครโดยก่อสร้างทางยกระดับให้รถยนต์วิ่งลอดได้เพื่อลดอุบัติเหตุอย่างถาวรวางเป้าแล้วเสร็จใน 6-10 ปีนอกจากนี้รัฐบาลยังตั้งเป้าลดต้นทุนโลจิสติกประเทศโดยใช้ระบบรางเป็นแกนหลักภายในปี2576ซึ่งรถไฟทางคู่สายเหนือสู่เชียงใหม่และเชียงรายจะแล้วเสร็จปี2572ถึง2573สายอีสานสู่หนองคายเชื่อมจีนและลาวจะเสร็จปี2574และสายใต้สู่ประดังเบซาเตรียมเปิดประมูลในปี2570เพื่อเชื่อมต่อมาเลเซียและสิงคโปร์โดยกำหนดให้รถบรรทุกทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์ขนส่งระยะสั้นไม่เกิน150กิโลเมตรทางนี้กระทรวงคมนาคมยังมีแผนขยายถนนสายเอเชียทางหลวงหมายเลข4พร้อมยกระดับช่องจราจรตรงกลางเป็นมอเตอร์เวย์ไร้สัญญาณไฟจากกรุงเทพถึงหาดใหญ่และเร่งศึกษาการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเพื่อผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าของภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบชวนันท์มาลีรายงาน
5: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเกษตรกรนอกระบบขึ้นทะเบียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
7: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มอบสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอป่าโมกและอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโดยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาว่าขณะนี้ผู้ประสบภัยที่ผ่านเกณฑ์การสำรวจในล็อตแรกจำนวน624ครัวเรือนได้รับเงินช่วยเหลือแล้วเป็นวงเงินกว่า5ล้านบาทซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ที่ถูกน้ำท่วมขังและถูกน้ำล้อมรอบสำหรับผู้ที่ประสบภัยที่ยังไม่ได้รับเงินขอให้อดทนรอเนื่องจากเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสำรวจข้อมูลให้ถูกต้องโดยย้ำว่าเมื่อข้อมูลถูกส่งถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วประชาชนจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน1วันทันทีส่วนกรณีพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายแต่เกษตรกรยังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนชนิดพืชหรือไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้เช่นสวนทุเรียนในภาคตะวันออกและสวนส้มโอในจังหวัดสมุทรสงครามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะนำปัญหานี้หารือกับนายกรัฐมนตรีและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้ต่อไปส พร้อมย้ำให้เกษตรกรที่ประสบภัยถ่ายภาพความเสียหายของพืชผลเก็บไว้เป็นหลักฐานสำคัญเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐที่ดารัตน์ตรงพุทธนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
5: สหรัฐเน้นย้ำว่าเกาหลีใต้ควรรักษามาตรฐานความร่วมมือด้านข่าวกรองหลังเกาหลีใต้เปิดเผยข้อมูลโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมของเกาหลีเหนือสำนักข่าวยอนฮับรายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐที่ระบุว่าเกาหลีใต้ควรปฏิบัติตามมาตรฐานความร่วมมือด้านข่าวกรองในฐานะพันธมิตรของสหรัฐหลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้เปิดเผยข้อมูลโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมของเกาหลีเหนือเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแม้ฝ่ายเกาหลีใต้ยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะอยู่แล้วแต่การเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้อาจเป็นสาเหตุให้สหรัฐจำกัดการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองบางส่วนกับเกาหลีใต้ทั้งนี้หน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้ออกมายอมรับว่าไม่ได้ถูกเชิญให้เข้าร่วมการประชุมกับสหรัฐและญี่ปุ่นเกี่ยวกับประเด็นภัยคุกคามทางไซเบอร์จากเกาหลีเหนือเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีรายงานว่าสหรัฐเป็นฝ่ายขอไม่ให้เกาหลีใต้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับปัญหาความร่วมมือด้านข่าวกรองระหว่างทั้งสองประเทศมากขึ้นจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต3นำเสนอเรื่องเด่นรอบบ้านประเด็นร้อนรอบล้านนาในราย

สวัสดีเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบบ้านล้านนาเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้ารวมถึงทักทายคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการผ่านทาง AM 639กิโลเฮิรตซ์ด้วยออกอากาศพร้อมกัน2คลื่นความถี่นะเจ้าสำหรับช่วงบ่ายบ่าย 2:00 น.ปลายจนถึงบ่าย 3 โมงน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการนะเจ้าอุจากับคุณผู้ฟังกันยามบ่ายวันนี้นะเจ้าบ่าย 2 โมงปลายๆจนถึงบ่าย 3 โมงวันเสาร์เนาะคุณผู้ฟังก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้อู้ได้จ๋าได้ฟังเพลงนะเจ้าแล้วก็ได้พักผ่อนเอนหลังฟังเพลงไปด้วยกันงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำมามีตึงเพลงเก่าๆมีตึงเพลงใหม่ยินดีที่จะเปิดฮื้อนะเจ้าแล้วก็ในช่วงเพลงแรกของวันนี้ถนนค้นฝันก็เป็นงานเพลงที่มีน้องแนะนำผ่านเข้ามาต่างช่องทางไลฟ์นะเจ้าผ่านช่อง TikTok ดีเจเก่งขอบพระคุณนักหน้าขอบคุณทุกท่านทุกคนเจ้าที่ติดตามรับฟังรายการอยู่แต่กันยามบ่ายในวันนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้ก็นั่งอู้กันกับคนที่เพิ่นมาทำงานด้วยกันมาอยู่เวรด้วยกันแล้วก็เอ๊ะวันนี้บ้านเฮาจะฝนตกก็หาเนาะเจ้าบางท่านบางคนเอ๊ะวันนี้จะทำหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวจะได้สักแดดก่อนเนาะเจ้าก็บอกน้องว่าทำเลยทำเลยเนาะเจ้าวันนี้มีแดดแน่นอนฝนบ่ตกและแล้วในชั่วโมงนี้ก็มีการรายงานตรวจพบกลุ่มฝนขึ้นมาเนาะเจ้าในหลายพื้นที่ตามที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเพิ่นได้มีการประชาสัมพันธ์เนาะเจ้าประกาศกันไว้ในเรื่องของอากาศแปรปรวนบริเวณภาคเหนือโดยเฉพาะวันนี้กับวันพุธ10ถึง11เนาะเจ้า10ถึง11ตุลาคมนะเจ้าเปิ้นบอกว่าภาคเหนือยังมีสภาพอากาศแปรปรวนนะเจ้าโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะเจ้าซึ่งจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในวันที่10กับ11นะเจ้าวันที่10ก็จะเป็นเจียงใหม่นานมาแล้วเจียงใหม่เจียงไฮ้ลำปูนลำปางพะเยาน่านแล้วก็แพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์นะเจ้าส่วนวันที่11วันพรุ่งนี้วันพุธก็จะเป็นทางภาคเหนือตอนล่างนะเจ้าจะเป็นตังตากกับกำแพงเพชรที่จะมีฝนนะเจ้าแต่ว่าในชั่วโมงนี้เจ้าคุณฟังน้องเก่งเห็นเปิ้นมีการรายงานการตรวจพบกลุ่มฝนเนาะเจ้าในชั่วโมงนี้บ่าย 2:00 น.ภาคเหนือบ้านเฮามีหลายจังหวัดบ่ว่าจะเป็นพะเยาเจียงใหม่ลำปูนแพร่พะเยาเชียงใหม่ลำปางแพร่ลำพูนแล้วก็ตากนะเจ้าซึ่งเจียงใหม่ก็ยังคงมีหลายพื้นที่เหมือนเดิมนะเจ้าที่มีฝนตกในตอนนี้บ่ว่าจะเป็นพื้นที่อำเภอแม่ริมสันทรายจอมตองฮอดดอยเต่าแล้วก็อมก๋อยนะเจ้าส่วนที่พะเยาก็จะมีฝนตกที่อำเภอปงนะเจ้าที่ลำปางก็จะมีตังแจ้ห่มงาวอำเภอเมืองลำปางแม่เมาะเกาะคาแม่ทะนะเจ้าที่จังหวัดแพร่ก็จะมีที่อำเภอเมืองแพร่ละปูนก็จะมีที่อำเภอหลีที่ตากก็จะมีที่อำเภอสามเงาเพราะฉะนั้นทุกเส้นทางของการเดินทางคุณผู้ฟังต้องระมัดระวังแล้วก็บ่ประมาทนะเจ้าคุณตุ้มนะเจ้าคุณตุ้มสตอรี่เหรอนะเจ้าบอกว่าทำงานปอบมีวันหยุดเนาะน้องเก่งเออทำงานไปเจ้าถ้าหยุดเมื่อใดนี่จะไปโรคซึมเศร้ากับหมอหูเหมือนกันนะเจ้าตอนนี้ทำงานไปก่อนมีแฮงก็ทำงานถึงแม้ว่าวันนี้หลายท่านหลายคนจะอาจจะเห็นน้องเก่งผ่านทางช่อง TikTok เนี่ยนะเจ้าทางช่อง TikTok ดีเจเก่งเนี่ยจะมีทักเข้ามาน้องเก่งบัดสบายหรือเปล่าในวันสองวันนี้จะมีคนทักมาน้องเก่งบัดสบายก่อนนะเจ้าช่างสังเกตสังการเหลือเกินช่วงนี้น้องเก่งกำลังต่อสู้กับเรื่องของความดันโลหิตสูงนะเจ้าก็จะมีอาการปวดหัวตาก็จะดูช้ำๆเล็กน้อยนะเจ้าเนาะคุณผักกาดจอบอกว่าเจียงไฮ้ฮ้อนขนาดครับเนี่ยเปิ้นว่าอากาศแปรปรวนนะเจ้าอากาศแปรปรวนเนาะมันก็เลยจะยะฮือฮ้อนพ่องฝนพ่องอากาศเย็นพ่องแต่น้องเก่งเนี่ยอยู่ในสภาพที่บ่สบายตอนนี้เนี่ยก็คือ
จะเย็นห้องเหมือนกันนะเจ้าก็จะมีอากาศเย็นห้องเหมือนกันสวัสดีป้าแป๊บเจ้าคุณทัศนีศิลาโดนนะเจ้าเนาะเชียงใหม่ศิลาโดนป้าป้องดอยสะเก็ดเจ้าใครอยากชมสินค้าดีๆมีคุณภาพนะเจ้าสวยสดงดงามเป็นเอกลักษณ์นี่ไปได้หลายงานเลยนะเจ้าตอนนี้บอกว่าจะเป็นตั้งงานโอท็อปตี้เซ็นทรัลแอร์พอร์ตนะเจ้าหรือว่าจะเป็นลานาเอ็กซ์โปที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่12นะเจ้าได้อู้กับป้าแป๊บเหมือนกันป้าแป๊บบอกว่าโอ้ยวันที่12อย่างงานลานาเอ็กซ์โปเนี่ยนะเจ้าข้าวต้มมัดใจของเชียงใหม่ศิลาโดนที่ขึ้นชื่อลือชาแล้วหลายคนก็อยากจะชิมอยากจะลองช็อปมาชิมดูเนี่ยนะเจ้าไปได้ที่งานลานาเอ็กซ์โปนะป้าแป๊บบอกว่ามีข้าวต้มมัดใจไปขายตัวแต่ส่วนตัวน้องเก่งนั้นนะเจ้าชอบไปซื้อถึงตี้เลยนะเจ้าเพราะว่าสถานที่ของเชียงใหม่ศิลาโดนเนี่ยอันนี้บ่ได้อวดนะแต่ว่าจะเล่าฟังว่าเปิ้นกว้างขวางมีความเป็นธรรมชาติมีความงดงามที่ครั้งใดที่ไปเดินอยู่ที่ฮั่นจะรู้สึกว่าสบายใจอ่ะนะเจ้าได้หันเหือนโบราณได้หันต้นไม้ต้นตอกได้หันสินค้าดีๆของเชียงใหม่ศิลาโดนเนี่ยมันม่วนอกม่วนใจแต้ๆนะเจ้าคุณผู้ฟังอ่ะตะกี้มีคุณผู้ฟังแนะนำงานเพลงป้าลองนะเจ้าขอเพลงไพรกรรมของคุณทูลทองใจไว้เนาะอย่างที่บอกเจ้าขอเพลงลูกทุ่งใหม่ก็ได้ลูกทุ่งเก่าก็ได้พร้อมแล้วก็ยินดีที่จะเปิดให้ได้ฟังกันนะเจ้าเป็นช่วงของการพักผ่อนกับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันอยู่ในช่วงเวลานี้กับช่วงของรอบบ้านล้านนากับน้องเก่งวีระอนงค์ดวงทิพย์เจ้า

งานเพลงที่มีชื่อว่าไพรระกรรมนะเจ้าเสียงฮ้องของคุณทูลทองใจเนาะอย่างที่น้องเก่งบอกว่ามีคุณผู้ฟังอยากจะฟังนะเจ้าสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามน้องเก่งต่างช่องทางไลฟ์นะเจ้าแนะนำงานเพลงเข้ามาด้วยความยินดีเจ้าคุณลักษณะสวัสดีเจ้าเพราะมากขอบพระคุณเจ้าเนาะงานเพลงที่เลือกมาฝากกับเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังนะเจ้างานเพลงที่นำมาเปิดให้ฟังกันในรายการแต่ละช่วงเวลาที่น้องเก่งอยู่กับเป็นเพลงที่น้องเก่งเลือกมาฝากพ่องน้องเก่งได้รับการแนะนำจากคุณผู้ฟังกันพ่องนะเจ้าก็หวังว่าจะเป็นช่องทางหรือว่าเป็นงานเพลงดีๆม่วนๆที่จะสร้างความสุขคือกับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะเจ้าที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันอยู่ในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังเจ้าวันนี้เนี่ยวันนี้ที่มทบ33นะเจ้าเปิ้นก็ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพนะเจ้า 2,000 ดอกน้อมถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะเจ้าเมื่อตะวันนี้นะเจ้าที่อาคารอเนกโกศลค่ายกวิละนะเจ้าพลตรีธรรมรงศักดิ์บุญทักษ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33พร้อมด้วยเภสัชกรหญิงมนัชชนกบุญทักษ์ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่33เปิ้นก็ได้นำคณะสมาชิกของสมาคมแม่บ้านทหารบกแล้วก็กำลังใจกำลังพลในสังกัดนะเจ้ามณฑลทหารบกที่33ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ที่เปิ้นฮ้องว่าดอกชบาทิพย์เนี่ยนะเจ้าเนาะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการรวมพลังแห่งความจงรักภักดีของข้าราชการทหารสมาคมแม่บ้านทหารบกแล้วก็กำลังพลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าเพื่อที่จะร่วมกันน้อมถวายความอาลัยแล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะเจ้าซึ่งมณฑลทหารบกที่33ตั้งเป้าหมายในการจัดทำดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์เนี่ยนะเจ้ารวมทั้งสิ้น 2,000 ดอกนะเจ้าเพื่อที่จะส่งมอบเพื่อกับจังหวัดเชียงใหม่สำหรับนำไปใช้ประกอบพิธีในพระราชพิธีถวายพระบรมศพต่อไปนะเจ้าซึ่งในวันที่ผ่านมาเนาะทีมของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3นะเจ้าสถานีโทรทัศน์ NBT เชียงใหม่รวมถึงสวทเชียงใหม่เฮาก็ได้ส่งตัวแทนไปหัดทำดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์เนี่ยนะเจ้ามาเดี๋ยวเฮาจะต้องนำมาถ่ายทอดส่งต่อหมู่เฮาก็จะได้ร่วมกันทำนะเจ้าเนาะสำหรับดอกชบาทิพย์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์ในครั้งนี้ตัวเช่นกันอย่างน้อยหมู่เฮาก็จะได้มีส่วนร่วมนะเจ้าเนาะในช่วงเวลาของรายการรอบบ้านล้านนาเจ้าคุณผู้ฟังวันนี้ไผ่มีโอกาสเนาะก็ไปแอลเดอร์นะสำหรับงานโอท็อปนะเจ้าเวทีโอท็อปสู่สากลยกของดีสาว5อำเภอเชื่อมชุมชนสู่ตลาดการท่องเที่ยวที่ลานโปรโมชั่นชั้น1นะเจ้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตเนาะซึ่งก็เปิ้นได้มีการประกาศไปตะวานนี้แล้วนะเจ้าแต่ว่าวันนี้กับวันพุธนะเจ้าเปิ้นมีงาน9ถึง11ตุลาคมนะเจ้าซึ่งใครที่ไปแอลงานนี้ก็จะได้ชมได้ชิมได้ชอบของดีจากเสา5อำเภอพร้อมกับร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายการแนะนำผลิตภัณฑ์เด่นจากไลฟ์สตรีมมิ่งนะเจ้าโดยผู้ประกอบการแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์รวมถึงการแสดงดนตรีแล้วก็ความบันเทิงตลอดการจัดงานเจ้าเพื่อที่จะร่วมสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนอ้าวไผ่มีโอกาสไปแอลนะเจ้าสำหรับงานดีๆงานนี้เดี๋ยวน้องเก่งเสร็จภารกิจงานก็จะไปแอลตัวเช่นกันนะเจ้าเนาะอ่ะไผ่ปะน้องเก่งตังใดก็เอิ้นก็ตักเนอเจ้าช่วงเวลาของรายการรอบบ้านล้านนาช่วงบ่ายวันนี้เจ้าน้องเก่งยังอยู่กับคุณผู้ฟังเนาะแล้วก็ยังจะได้เปิดเพลงม่วนๆคือคุณผู้ฟังได้ฟังอย่างที่บอกว่าแนวเพลงของน้องเก่งก็จะเป็นแนวเพลงลูกทุ่งเพลงกำเมืองนะเจ้าที่จะส่งมอบเป็นความสุขสำหรับคุณผู้ฟังกูท่านกูคนเจ้า

ก็เตงหาเนอนะเจ้าเนาะบอกว่าจะเป็นยามใดเวลาไหนนะเจ้าหรือช่วงเวลาใดๆก็ตามถ้าเฮามีใจให้กันนะเจ้าความกึดเตงหามันเข้ามาสอดแทรกในความรู้สึกของเฮาตลอดเวลาแน่นอนนะเจ้างานเพลงม่วนๆตีน้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบบ้านล้านนาบ่ายวันนี้นะเจ้าบ่ายวันที่เฮาจะได้อู้จักกันสบายๆน้องเก่งก็บ่ได้มีอย่างที่จะมานักๆเนาะมาบอกให้กับคุณผู้ฟังหรือว่ามาส่งให้คุณผู้ฟังยามบ่ายๆที่น่าจะเป็นช่วงเวลาการพักผ่อนของคุณผู้ฟังนะเจ้าคุณฟังเจ้าเตรียมตัวเกียมตัวกันได้เลยนะเจ้าสำหรับวันที่13ตุลาคมนี้ข่าวดีสำหรับละเอ็กละอ่อนน้องๆ นะเจ้าวันที่13ตุลาคมนี้ชวนครอบครัวมาแอวสวนสัตว์เจียงใหม่เจ้าเนื่องในวันนวมินมหาราชนะเจ้าซึ่งต่างสวนสัตว์เจียงใหม่นะเจ้าเปิ้นฮื้อน้องๆละเอกละอ่อนเข้าชมสวนสัตว์เจียงใหม่ฟรีสำหรับเด็กไทยนะเจ้าเด็กไทยอายุ12ปีอายุไม่เกินนะไม่เกิน12ปีแอลฟรีเจ้าตอนนี้ลูกคาปิบาร่าเกิดมาเห็นซองตัวคุณผู้ฟังน้องเก่งนี่ใครหันนะเจ้าลูกคาปิบาร่าเกิดมาเห็นซองตัวแห่งครอบครัวคาปิบาร่านะเจ้าน่าฮักจนต้องมาเจอด้วยตัวเองอ้าวกลับมาแน่เหมือนกันนะวันที่13กับน้องเก่งก็หยุดนะเจ้าน้องเก่งอาจจะได้ไปแอวสวนสัตว์เจียงใหม่ใครจะไปหูนะเจ้าพร้อมกับสนุกสนานกับกิจกรรมนะเจ้านักนาป่าป้านที่ตั้งสวนสัตว์เจียงใหม่เปิ้นเกียมไว้นะเจ้าสุดวันกิจกรรมป้อนอาหารสัตว์โอ้อยากมากนะเจ้าอยากมีอารมณ์นี้อยากมีฟิลนี้นะเจ้ามันแน่เนอะสักวันอังรางอาจจะเห็นน้องเก่งโพสต์ไปป้อนอาหารสัตว์อยู่ในสวนสัตว์เจียงใหม่ใครจะไปหูนะเจ้าสนุกกับการป้อนอาหารพร้อมกับเรียนรู้พฤติกรรมแล้วก็ความน่ารักของสัตว์นานาชนิดนะเจ้าแล้วก็รวมถึงเกาพุงคาปิบาร่ามันจะเหมือนแมวเหมือนหมาก็ฮะเกาพุงคาปิบาร่าจากอยากไปเกาพุงอ่ะเดี๋ยวก่อนใกล้ชิดกับแก๊งหน้านิ่งเจ้าพร้อมกับกิจกรรมเกาพุงและหวีขนคาปิบาร่าแบบใกล้ชิดนะเจ้า Special Feeding เนาะเปิดประสบการณ์สุดพิเศษกับการป้อนอาหารเพนกวินแล้วก็ริงเทลลิเมอร์นะเจ้าเชียงใหม่ซูอควาเรียมกับปลาละออนละออนเนี่ยเปิดโลกใต้ทะเลเจ้าพบกับความมหัศจรรย์ของโลกใต้น้ำในส่วนของ Snow Buddy Winterland นะเจ้า Snow Buddy Winterland สนุกกับเมืองหิมะสุดเย็นฉ่ำท่ามกลางบรรยากาศแสนสนุกนะเจ้าเนาะ Dino Iceland นะเจ้าสวนน้ำสำหรับเด็กตะลุยโลกไดโนเสาร์พร้อมกับสนุกกับสวนน้ำสำหรับละออนตวยนะเจ้าเพราะนั้นแอลสวนสัตว์เจียงใหม่กันเจ้าน้องๆที่อายุบ่เกิน12ปีวันที่13ตุลาคมนี่เข้าฟรีเด้อเข้าฟรีแอลฟรีนะเจ้าเนาะสำหรับแฮม1สถานที่ดีๆที่รอต้อนรับน้องๆกันอยู่นะเจ้าส่วนงานดีๆที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่12นะเจ้า12ตุลาคมนี้เนาะโอ้เลยผ่านมาได้นะเจ้าก็จะเป็นงานช็อปม่วนใจนะเจ้าลานาเอ็กซ์โป2026นะเจ้า12ถึง18ตุลาคมนะเจ้าซึ่งในงานเนี้ยก็จะมีตึงเรื่องของสินค้านะคะสินค้าคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนนะเจ้ารวมถึงหลายสิ่งหลายอย่างคุณผู้ฟังที่อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ฟังได้ไปสัมผัสงานดีๆงานนี้นะเจ้าสำหรับงานลานาเอ็กซ์โป2026 12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์ประชุมและก็แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าแล้วก็ประเดิมเริ่มต้นวันแรกเลย12ตุลาคมเจ้าศิลปินที่จะไปส่งมอบความบันเทิงให้กับทุกท่านก็คือศิลปินเดอะเพอ
นะเจ้าไอ้นัทกิติสารน้องคำวิวเต็มวงเจอกันที่งานลานาเอ็กซ์โปวันที่12ตุลาคมวันที่13ตุลาคมผู้ชายคนนี้ที่มีซุ้มเสียงหล่อเหลือเกินคุณเตวิชชัยทัศน์นะเจ้า14ตุลาคมศิลปินไม้เมืองเจ้า15ตุลาคมวางวงตะโอม16ตุลาคมเป็นดนตรีปื้นเมืองประยุกต์นะเจ้าแล้วก็17ตุลาคมขิมเบญญาแล้วก็18ตุลาคมตูดารณีนะเจ้าไปแอลไปพอไปกอยกันแหมนึ่งเวทีตื่นเก่งหันแล้วก็อยากจะติดตามนะเจ้านั่นก็คือละครซอเก็บนกมันซ้อพอบ่ได้ง่ายๆแล้วนะคุณผู้ฟังละครซอเก็บนกโดยศิลปินขับซอจื้อดังแบบฉบับโบร่ำโบราณนะเจ้าหาพอซาะหาพอได้ยากละนะเจ้างานลานาเอ็กซ์โปตัวเช่นกันวันที่15ตุลาคมนะเจ้า15ตุลาคม6โมงแหลงเนอะก็ไปแอลกันนะเจ้าสำหรับงานดีๆงานนี้เป็นเต็มที่นะเจ้าเต็มที่ทุกอย่างทุกรูปแบบนะเจ้างานลานาเอ็กซ์โป2026 12ถึง18ตุลาคมนี้เจ้าน้องเก่งยังมีงานเพลงลูกทุ่งม่วนๆฟังสบายๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามเนี่ยเจ้าได้ฟังเพลงผ่อนคลายความเครียดสร้างความสดชื่นแจ่มใสให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนผ่านในช่วงเวลาของรอบ้านล้านนาเจ้า

กลางใจเธอคือฉันกลางใจฉันคือเธองานเพลงม่วนๆที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของรายการรอบบ้านล้านนาบ่ายวันนี้นะเจ้าก็เป็นช่วงเวลาบ่ายๆเนาะคุณผู้ฟังน้องเก่งก็จะอยู่กับคุณผู้ฟังบ่าย2โมงปลายๆจนถึงบ่าย3โมงวันเสาร์นะเจ้าส่วนวันจันทร์ถึงวันศุกร์เฮาก็จะปะกันในช่วงแรง6โมงปลายๆนะเจ้า6โมงแรงหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงแล้วก็อยู่กันไปจนถึง1ทุ่มเนาะซึ่งก็จะเป็นช่วงเวลาดีๆที่เฮาจะได้ปะกันเนาะเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามน้องเก่งต่างไลฟ์ผ่านช่อง TikTok ดีเจเก่งที่บอกว่าอยู่เป็นกำลังใจน้องเก่งตึงวันนะเจ้าเนาะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะเจ้าคุณประสงค์ถามว่าน้องเดือนไปอยู่ตังใดพี่เดือนเกษียณแล้วนะเจ้าพี่เดือนเกษียณแล้วช่วงนี้ก็พักผ่อนแอวเริงร่าอยู่นะเจ้าอ้าวคุณผู้ฟังแฮมสักหนึ่งงานเพลงแล้วก็เดี๋ยวเฮาปิ๊กมาล่ำลาส่งท้ายรายการกันเจ้า

แค่คนคุยนะเจ้างานจากคุณลำไยไหทองคำเป็นแฮมนึ่งงานเพลงที่น้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังยามบ่ายวันนี้ช่วงเวลาของรายการรอบบ้านล้านนาปะกับคุณผู้ฟังเป็นประจำนะเจ้ากู้วันเสาร์บ่ายสองโมงปลายจนถึงบ่ายสามโมงต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้ากู้วันที่เราได้ปะกันนะเจ้าทุกรายการทุกช่วงเวลาที่น้องเก่งได้มีโอกาสปะกับคุณผู้ฟังก็พยายามที่จะนำเสนอสิ่งดีๆนะเจ้าเลือกสรรงานเพลงม่วนๆที่ถูกอกถูกใจเริ่มต้นมากับมีคุณผู้ฟังช่วยกันแนะนำงานเพลงกันเข้ามาแล้วนะเจ้าเนาะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามน้องเก่งทุกช่องทางเจ้าบอกว่าจะเป็นทาง FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าหรือจะเป็น AM 639กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามน้องเก่งผ่านทางช่องทางไลฟ์นะเจ้าผ่านช่อง TikTok DJ เก่งวันนี้นะเจ้ามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการละน้องเก่งเตรียมเพลงม่วนๆไว้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะเจ้ายามบ่ายๆกับช่วงเวลาที่เราปากันนะเจ้าสั้นๆใกล้จะหมดเวลาแล้วเตรียมเพลงไว้ให้คุณฟังได้ฟังกันแหมหนึ่งงานเพลงบ่ได้ลืมเจ้าดูแลสุขภาพร่างกายกันต้อยสำหรับคุณฟังที่กำลังติดตามฟังรายการเนาะช่วงนี้อย่างที่บอกที่เตือนกันนะเจ้าว่าภาคเหนือบ้านเฮาอากาศแปรปรวนอาจจะยังเฮือบ่สบายกันได้บางวันก็จะฮ้อนอบอ้าวบางวันก็จะมีฝนตกอย่างเช่นช่วงเวลานี้ก็มีฝนตกกันอยู่พ่องในบางพื้นที่แต่มันก็บันนักนะเจ้าแต่ฝนสุยสุยฝนที่บันนักบันหนาเนี่ยมันจ้างเนี่ยคือเฮาบัดสบายกันได้ง่ายเนาะคุณผู้ฟังฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยเจ้ารวมถึงการเดินทางคุณผู้ฟังในทุกๆเส้นทางของคือเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยนะเจ้าปฏิบัติทุกกฎถูกระเบียบวินัยการจราจรนะเจ้าใจเย็นๆนะเจ้ามีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางรวมถึงวางแผนการเดินทางกันไว้นะเจ้าเผื่อเวลาในการเดินทางทุกเส้นทางการเดินทางของเราจะปลอดภัยกันอย่างแน่นอนวันนี้น้องเก่งลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะเจ้าเราจะปิ๊กมาปะกันใหม่ในวันเสาร์หน้านะเจ้าสำหรับรอบบ้านล้านนาแล้วก็วันจันทร์หน้า6โมงแรงกับช่วงของรอบเบี่ยงเจียงใหม่วันนี้น้องเก่งลาทุกท่านทุกคนไปก่อนนะเจ้าพักกันก่อนเนาะแล้วปากกันใหม่สวัสดีเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติคาดการจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่เวลา16นาฬิกาของวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ

0: ครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
3: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
2: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
3: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
4: ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตคาดการจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่เวลา 16:00 น.ของวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกอาจเกิดน้ำท่วมรอระบายและน้ำไหลหลากในบางจังหวัด
5: นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์ฝนในประเทศคาดการตั้งแต่วันนี้ถึง14ตุลาคมพบฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่เวลา 16:00 น.ของวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ส่วนใหญ่ตกในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกบริเวณเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองกรุงเทพมหานครปริมณฑลสมุทรสงครามสมุทรสาครและสมุทรปราการซึ่งจะเกิดน้ำท่วมรอการระบายและน้ำไหลหลากในบางจังหวัดจำเป็นต้องประเมินความเสี่ยงขณะที่ช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมจะมีสภาพอากาศร้อนปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีพรุ่งนี้ติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่
6: นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีโดยเป็นประธานในการประชุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยณเขื่อนแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีรับฟังการคาดหมายลักษณะอากาศรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานในวันนี้มีปริมาณน้ำ 721.782 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 101.65 ของความจุเก็บกักซึ่งระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงจากเมื่อวานปัจจุบันมีการระบายน้ำรวม 119.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภาพรวมในวันนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่ยังอยู่ในสภาวะปกติและยังไม่มีพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมณภัสวรรณ มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
4: ตำรวจท่องเที่ยวระดมกำลังดูแลความปลอดภัยผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมนำศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมมาใช้รองรับได้ถึง10ภาษา
7: พลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานแถวกำลังพลเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก191ประเทศสมาชิกรวมกว่า 15,000 คนทั่วโลกพร้อมกล่าวว่าตำรวจท่องเที่ยวเน้นการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมประชุมโดยได้สั่งการให้วิเคราะห์และประเมินพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อ จัดกำลังสายตรวจให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่รวมถึงจัดรถสายตรวจขนาดเล็กให้เข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งฝั่งเหนือฝั่งใต้และฝั่งธนบุรีตลอดจนจัดรถสายตรวจตามเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวต่างๆรวมทั้งนำศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานสามารถรองรับการสื่อสารได้ถึง10ภาษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลเชื่อมั่นการปฏิบัติการครั้งนี้จะช่วยยกระดับการดูแลความปลอดภัยและสามารถนำแนวทางไปประยุกต์ใช้กับแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศได้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
8: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: the Kingdom of Thailand. The Collective Voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้อ
2: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz FM 98 MHz AM 639 kHz แล้วก็ AM 1476 kHz นะครับ4คลื่นความถี่แห่งคุณภาพของสวทเชียงใหม่ที่อยู่เคียงคู่เมืองเชียงใหม่มาช้านานวันนี้มีผมนายเสน่ห์แสงคำจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ดำเนินรายการภายใต้การกำกับดูแลของท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ท่านผอ.นวพันธ์ชัยวันอุทัยยศคุณผู้ฟังครับ อยู่ในห่วงเวลาที่เรียกว่าฟ้าฝนกำลังจะเปลี่ยนฤดูนะแต่ว่าก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับก่อนหน้านี้ศูนย์เตือนนะพยากรณ์ของอาจารย์เสรีสุภราทิตย์เนี่ยก็ได้บอกว่าจะมีฝนตกลงอย่างหนักตั้งแต่16นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงพรุ่งนี้เช้าโอ้โหฟังแล้วตกใจเลยเนาะพอฟังข่าวดีๆอ้อกลายเป็นว่าเป็นโซนภาคกลางนะครับภาคกลางภาคเหนือตอนล่างกับภาคกลางโซนนี้นะครับก็ค่อยยังชั่วหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้เบาใจซะทีเดียวคุณผู้ฟังครับเพราะว่าจะฝนจะตกที่ไหนก็แล้วแต่ความเดือดร้อนเกิดขึ้นที่ไหนก็แล้วแต่ก็คือพื้นที่ของประเทศไทยทั้งนั้นเลยนะครับก็คงได้แต่ส่งใจช่วยแล้วภาวนาอย่าให้ฝนตกหนักอย่าให้เหมือนกรุงเทพมหานครที่ผ่านมานะครับคุณผู้ฟังครับส่วนบ้านเราเชียงใหม่นะครับคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้ช่วงนี้เช้าๆมาอากาศเริ่มที่จะเย็นนะน้ำค้างเริ่มที่จะลงสายนักเที่ยวนะนักเที่ยวที่ชื่นชอบในการไปเดินป่านะในหน้าหนาวนะไปสัมผัสอากาศเย็นๆไปสัมผัสไอหมอกสัมผัสน้ำค้างยามเช้าถ้าจะบอกว่าเริ่มต้นวางแผนเตรียมตั้งแต่เดือนนี้นะครับวางทริปไว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปก็ถือว่าเป็นการดีนะเชียงใหม่มีที่ท่องเที่ยวหลายที่ด้วยกันคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นโซนในพื้นที่ของเชียงใหม่ตอนบนนะตอนบนก็ไล่ตั้งแต่แม่ริมแม่แตงนะเชียงดาวนะครับไปฝางไปแม่อายโอ้โหหมุดหมายที่เรียกว่าพร้าวกับเวียงแหงด้วยนะถือว่าเป็นหมุดหมายที่สำคัญสำคัญนะครับบางท่านอาจจะชอบแบบบรรยากาศสงบสงบนะไปสะเมิงหรือจะไปทะลุกันระยะนิวัฒนาและจะไปต่อออกไปทางอำเภอปายขึ้นแม่ฮ่องสอนเลยก็ได้นะครับเส้นทางทะลุถึงกันอยู่แล้วนะส่วนใครที่ชื่นชอบในสายใต้นะคุณผู้ฟังครับสายใต้ก็ลงไปจากตัวเมืองเนาะก็ไปหางดงนะหางดงนี่ก็ยังแวะขึ้นไปโซนเสมิงได้นะนะครับหรือจะหางดงตรงไปโซนสันป่าตองไปจอมทองนี่โอ้โหแหล่งเลยล่ะนะเริ่มต้นตั้งแต่จอมทองลงไปจากจอมทองเนี่ยสามารถที่จะแวบไปแม่แจ่มได้นะถ้าไปแม่แจ่มแวบทะลุออกไปฮอดยังได้เลยหรือไม่ได้เข้าแม่แจ่มก็จากจอมทองลงไปถึงในโซนของอำเภอฮอดนะอำเภอดอยเต่านะหรือนะหรือไม่ลงไปดอยเต่านะบกกลับมารอยเชื่อมต่อระหว่างฮอดเนี่ยจะทำทีทำท่าจะไปในโซนของแม่ฮ่องสอนนะสายนั้นนะครับสายฮอดแม่เสลียงแต่ดิ่งๆไปไม่ถึงหรอกนะเลี้ยวซ้ายไปอมก๋อยโอ้โหทีนี้ล่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นี่อมก๋อยก็ถือว่าเป็นอันซีนอีกจุดหนึ่งนะในพื้นที่ของตำบลนาเกียร์นะก็คือน้ำตกห้วยน้ำเย็นนะที่ตอนนี้ก็ยังเรียกว่าเหมือนจะใกล้จะปิดแล้วนะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าใกล้ๆช่วงหนาวๆเนี่ยก็จะปิดน้ำตกละเพราะว่าน้ำเริ่มจะไม่อาจจะบอกว่าไม่มากก็ไม่เชิงเนาะความเรียกว่าอยากจะพักตัวแล้วก็จะมีทริปใหม่นะที่เป็นอีกโซนหนึ่งของอมก๋อยก็คือในโซนของม่อนจองโซนของแม่ตื่นที่อันนี้สัมผัสไอหนาวเลยโอ้โหพูดถึงเชียงใหม่แล้วที่เที่ยวเยอะแยะไปหมดเลยคุณผู้ฟังครับเราเองในฐานะที่เป็น
เจ้าบ้านนะเชื่อเหลือเกินว่าในช่วงพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับพฤศจิกาธันวามกรากุมภา4เดือนแห่งการท่องเที่ยวที่เป็นไฮซีซั่นเนี่ยบวกกับเทศกาลสำคัญสำคัญนะเทศกาลยี่เป่งนะก็ได้ทราบข่าวมาจากท่านรองผู้ราชการจังหวัดท่านบุรีธรรมมัทรานุรักษ์ท่านบอกว่าในช่วงของเทศกาลยี่เป่งเนี่ยก็จะมีการปล่อยโคมลอยที่อำเภอแม่อ่อนโอ้โหคุณผู้ฟังครับคนมาจากร้อยกว่าประเทศทั่วโลกนะก็มีคนจัดโปรแกรมเนี้ยนะครับเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะปล่อยแค่2วันนะวันละ 30,000 30,000 คน2วันก็ 60,000 โอ้แล้วคุณผู้ฟังคิดดูว่าคนจากที่อื่นอีกอะไรอีกมันก็เป็นห่วงเวลาที่เรียกว่าจะได้มีรายได้ตรงนี้นะครับได้มีวิถีชีวิตตรงนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งเพราะฉะนั้นเตรียมตัวครับคุณผู้ฟังในส่วนของเราเองฐานะที่เป็นเจ้าบ้านฐานะที่เป็นคนเชียงใหม่เตรียมพร้อมนะอะไรที่บางท่านอาจจะมองหาช่องทางหาอาชีพก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะคุณผู้ฟังครับจะเป็นสำหรับกับข้าวที่จะขายกันหรือว่าจะเป็นการให้บริการต่างๆนะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็จะสร้างรายได้ให้กับเราด้วยคือทุกฝั่งถือว่าเป็นเรื่องที่เตรียมพร้อมนะบ้านช่องห้องหอก็ทำให้สะอาดเรียบร้อยแล้วก็ปีหน้านะครับคาดว่าในเชียงใหม่เองจะครบรอบ731ปีนะครับแล้วก็หวังใจว่าจะได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกนะในส่วนของกำแพงเมืองประตูเมืองนะครับแล้วก็วัดสำคัญสำคัญหลายๆแห่งในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ก็รอลุ้นไปด้วยกันคุณผู้ฟังครับอ้าววกกลับมาเรื่องของพื้นที่การเกษตรคุณผู้ฟังวันนี้เรื่องราวที่อยากจะพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะครับมีอีกพืชนึงที่ถือว่ามีพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดต้องการอีกเยอะคุณผู้ฟังครับหลายปีที่ผ่านมานะผลผลิตของเขาเนี่ยตลาดแย่งกันซื้อนะคุณผู้ฟังแล้วการใช้บริโภคภายในประเทศก็ไม่เพียงพอนะใช้บริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอต้องนำเข้าแล้วถามว่าเราปลูกเองได้ไหมปลูกได้คุณผู้ฟังครับปลูกได้แต่ต้องใช้เวลาใช้ปัจจัยใช้อะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยทั้งพื้นที่ของเชียงใหม่เองก็คือจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นพ้องต้องกันว่าต้องผลักดันพืชตัวนี้เนี่ยเป็นพืชที่เรียกว่าทดแทนพืชอื่นๆเพราะมีโอกาสทางการตลาดอีกสูงนะครับจะเป็นพืชอะไรแล้วมีโปรเจกต์อะไรอย่างไรบ้างคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันช่วงนี้ไปฟังเพลงเพราะๆกันอีกช่วงหนึ่งครับ

กับ2ผลงานเพลงนะครับซึ่งต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคุณผู้ฟังเพลงแรกเพลงที่มีชื่อว่าลมรำเพยนะของศิลปินพงเทพประโดนชำนาญแล้วก็เพลงหลังเนี้ยลูกสาวชาวนานะครับเพราะว่ามีคุณผู้ฟังแฟนคลับนะขอมาต้องจัดให้ได้นะคำว่าจัดให้ได้นี้ผมพูดเองนะพยายามที่จะดูแลกันนะคุณผู้ฟังครับอยากฟังเพลงอะไรขอก็มาเราก็พยายามที่จะหาให้ถึงที่สุดแล้วก็เปิดให้ได้เลยนะก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้ก็มองบวกก็ดีนะคุณผู้ฟังจะได้ไม่ง่วงไม่ง่วงเหงาเหานอนในช่วงบ่ายแก่ๆวันนี้เนาะช่วงนี้บ่ายสามกว่าๆนะคุณผู้ฟังครับมาพูดคุยกันถึงพืชที่ผมเรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบนะครับว่าในส่วนที่พืชตัวนี้เนี่ยเป็นพืชที่เรียกว่ามีความสำคัญนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดนะก็คือกาแฟคุณผู้ฟังอยากจะบอกย้ำซ้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังครับพื้นที่การปลูกกาแฟเนี่ยของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยโดยคร่าวๆนะที่นับจดแจ้งเป็นทางการอยู่ที่ประมาณ 30,000 กว่าไร่นะแต่ว่าในความเป็นจริงการปลูกในพื้นที่ที่เรียกว่าปลูกแซมปลูกอะไรในป่าอะไรอาจจะมีมากกว่านี้แต่ว่าพื้นที่ที่จับนดจับนับจดแจ้งได้อยู่ที่ประมาณ 33,000 ไร่นะถ้าเทียบกับจังหวัดเชียงรายเชียงรายนี่มีมากที่สุดนะอยู่ที่ประมาณ 65,000 ไร่มากที่สุดในประเทศนะแต่ทั้ง2จังหวัดและรวมจังหวัดอื่นๆแล้วนะไม่ว่าจะเป็นน่านพะเยานะครับแม่ฮ่องสอนเนี่ยรวมแล้วผลผลิตทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่ายังไม่เพียงพอที่จะบริโภคในประเทศนะเราบริโภคกันหลายหมื่นตันนะคุณผู้ฟัง 60,000 ถึง 90,000 ตันนะแต่ว่าเราผลิตได้เพียงแค่ประมาณราวๆ 2 ถึง 30,000 ตันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสัดส่วนที่ยังเหลืออยู่ที่ประมาณ 50,000 ตันนะ 40,000 50,000 ตันยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศถามว่าไม่นำเข้าได้ไหมไม่นำเข้าก็ไม่มีคุณผู้ฟังครับจำเป็นที่จะต้องนำเข้าแล้วมันเป็นโอกาสสำคัญว่าถ้าหากว่ามีการปลูกนะคิดเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังครับถ้าเราเอาผลผลิต 50,000 ตันโดยสูตรคำนวณพื้นฐานเนี่ย เราจะสามารถปลูกได้อีกเป็นล้านไร่คุณผู้ฟังสามารถปลูกกาแฟได้อีกเป็นล้านไร่นะก็สามารถที่จะทดแทนพืชอื่นๆได้โดยเฉพาะพืชที่มีปัญหาในเรื่องของบนพื้นที่สูงพืชที่ก่อให้เกิด PM 2.5 นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ฟังครับส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เองแล้วก็กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงปักหมุดหมายไว้นะครับว่าจะมีการรณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกกาแฟคุณผู้ฟังอ่ะแล้วถามว่ากาแฟอะไรล่ะในโลกนี้แบ่งกาแฟออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคุณผู้ฟังในแต่ละประเภทอาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นซีรีส์เป็นปลีกย่อยออกไปอีกก็ว่ากันไปนะแล้วแต่วิธีการแล้วแต่กระบวนการผลิตเพราะว่าการปลูกกาแฟให้ได้กาแฟเนี่ยหลังจากได้เมล็ดกาแฟแล้วจะเอาไปทำอะไรคำว่าทำอะไรของผมก็คือเอาไปคั่วเอาไปปรุงหรือก่อนที่จะนำมาได้เป็นเมล็ดกาแฟเนี่ยมันก็มีกระบวนการที่จะผลิตเพื่อให้ได้กาแฟที่ต่างออกไปก็ถือเป็นลูกเล่นเป็นกลยุทธ์ของแต่ละท่านที่จะตอบสนองตอบโจทย์ลูกค้านะครับคุณผู้ฟังนี่คือจุดเด่นของกาแฟในโลกแบ่งออกเป็น2ชนิดชนิดที่ปลูกในพื้นที่สูงก็คือสูงจากระดับน้ำทะเล700ขึ้นไปนะครับ700ขึ้นไปกับอีกชนิดหนึ่งปลูกในที่ต่ำกว่า700มันคืออะไรนะคำว่า700ขึ้นไปก็คือจากระดับน้ำทะเลนะก็หลักการง่ายๆก็น้ำทะเลมีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ก็อัตลับเมตรวัดขึ้นมานะครับสูงเท่าไหร่ในตัวเชียงใหม่เองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3-400 นะประมาณนี้เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าตัวเชียงใหม่เองเนี่ยปลูกอะไรได้ก็ต้องใช้พันธุ์ที่ปลูกในที่ต่ำจากระดับน้ำทะเลที่ไม่เกิน700ก็คือใช้พันธุ์โรบัสต้าคุณผู้ฟังครับพันธุ์โรบัสต้านะ
แต่ถ้าสูงจากระดับน้ำทะเลเกิน700ใช้พันธุ์อาราบิก้าถามว่ามันมีความต่างกันยังไงคุณผู้ฟังพันธุ์อาราบิก้าเนี่ยถ้าจะบอกว่าเป็นกาแฟที่ปลูกในที่สูงเนี่ยเขาสัมผัสความหนาวอยู่กับความหนาวเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เขาอยู่กับความหนาวแล้วต้องอยู่ในร่มเงานะอยู่กับอากาศเย็นอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล700ขึ้นไปยิ่งสูงมากยิ่งดีหลัก 1,000 2,000 3,000 4,000 อย่างกาแฟดังๆที่เทพเสด็จอย่างเงี้ยครับถือว่ากาแฟGI ของเชียงใหม่นะครับถ้าไปที่เชียงรายก็กาแฟดอยช้างอย่างเงี้ยนะเป็นกาแฟ GI ของที่นั่นนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของแต่ละที่ก็ว่ากันไปนะครับนั่นคือพันธุ์อาราบิก้าอยู่ในที่ร่มปลูกบนที่สูงอยู่ในที่ร่มแล้วกระบวนการสะสมอาหารของเขาเนี่ยเขาเจออากาศหนาวเขาจะค่อยๆเก็บอาหารไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นจะได้กาแฟที่เรียกว่าเป็นกาแฟรสชาติที่ดีเมื่อนำมาคั่วนะก่อนที่จะนำมาสีก่อนอาจจะเป็นการใช้กาแฟมันมีหลายแบบนะครับคุณผู้ฟังก็คือแบบเปียกนะกระเทาะแบบเปียกหรือเอาไปอบแห้งนะหรือเป็นฮันนี่ก็คือทั้งเปลือกเลยเอาไปตากแบบนี้ไม่ต้องเอาเปลือกออกเปลือกคือเปลือกหุ้มที่เป็นเปลือกนอกสุดนะเอาไปตากมันจะได้กลิ่นและรสชาติที่ต่างกันออกไปคุณผู้ฟังนี่คือลูกเล่นของกาแฟอาราบิก้าเสร็จแล้วในส่วนของกาแฟโรบัสต้ากาแฟโรบัสต้าเนี่ยปลูกในที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล700นั่นหมายความว่าพื้นที่ที่ปลูกส่วนใหญ่ก็เป็นที่ราบลุ่มแล้วแหล่งผลิตเยอะที่สุดอยู่ที่จังหวัดชุมพรคุณผู้ฟังครับในโซนภาคใต้กาแฟโรบัสต้าเนี่ยเขาจะให้ผลผลิตที่เรียกว่ามีปริมาณผลผลิตมากกว่ากาแฟอาราเบียก้าถ้าเทียบไร่ต่อไร่นะแต่ราคาเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังราคาโรบัสต้าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย เรียกว่าต่ำกว่าแต่ปัจจุบันด้วยความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นราคาโรบัสต้าขยับขึ้นมาไล่ขึ้นมาตีตื้นขึ้นมาเรื่อยๆใกล้เคียงกับอาราบิก้าละคุณผู้ฟังแต่ว่าโรบัสต้าเนี่ยการผลิตเนี่ยถ้าเทียบแบบพื้นฐานนะคุณผู้ฟังเทียบแบบคั่วแบบพื้นฐานไม่ได้มีอะไรเนี่ยรสชาติและความอร่อยสู้กาแฟอาราบิก้าไม่ได้เพราะฉะนั้นโรบัสต้าพอได้มาปั๊บต้องไปปรุงแต่งทำอะไรต่อมีอะไรเพิ่มแต่ว่าถามว่าตลาดต้องการแบบไหนแล้วแต่การผลิตคุณผู้ฟังถ้าทำกาแฟสดกาแฟสดที่เรานิยมชื่นชอบบริโภคกันเนี่ยต้องใช้อาราบิก้าคุณผู้ฟังครับเพราะว่าความหอมละมุนความเข้มข้นรสชาติแล้วก็ปรุงแต่งได้หลากหลายแต่ถ้าเป็นกาแฟเชิงอุตสาหกรรมกาแฟที่เราชงแบบด่วนๆแบบกาแฟกระป๋องอย่างเงี้ยที่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นโรบัสต้านะอันนั้นน่ะนะครับนิยมใช้ตัวนี้เพราะว่าปริมาณผลผลิตมากเพราะปริมาณผลผลิตมากปั๊บต้นทุนก็จะถูกเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตทำไมอาราบิก้าแก้วหนึ่งแพงนะ30 40 50 80หรือหลักร้อยขึ้นไปกาแฟดังๆเพราะเหตุนี้แต่พอโรบัสต้าเป็นกระป๋องกระป๋องละ10กว่าบาท20กว่าบาทอย่างเงี้ยนี่คือความต่างนะครับก็ในภาพรวมนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรเองเนี่ยก็เปิดรับนะครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่สนใจจะปลูกกาแฟนะครับโดยที่ส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรก็คือสำนักงานเกษตรอำเภอที่ใกล้บ้านท่านนั่นแหละนะครับจะเป็นผู้สำรวจแต่มีข้อแม้ว่าที่ที่จะปลูกนะท่านต้องเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับคุณผู้ฟังไม่ใช่เอาไปแล้วปลูกในป่าอย่างเงี้ยในป่าสงวนแล้วก็ปลูกไว้เดี๋ยวไปเก็บอันนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเราจะต้องนับจดจับพิกัดนะว่ามีการปลูกตรงไหนอย่างไรถูกต้องไหมนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจคุณผู้ฟังครับเพราะว่าโดยถั่วเฉลี่ยเนี่ยกาแฟอาราบิก้าเนี่ยไร่หนึ่ง
ให้ผลเฉลี่ยประมาณ400ถึง500โลผลเชอรี่นะผลสดเนี่ยนะครับผลเชอรี่ถ้าตีอยู่ราวๆประมาณ400ถึง500กิโลกรัมเนี่ยราคาซื้อขายกันกิโลถ้าราคาพีคๆสูงๆเนี่ย20บาทเนี่ยนะ10กว่าบาท20บาทบางปี20กว่าๆตีค่าเฉลี่ย20บาทถ้า100โลโหก็เป็นหมื่นนะคุณฟังครับก็ถือว่าเป็นรายได้ที่รายได้ดีแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายนะการบำรุงรักษาก็ไม่อะไรมากนะแต่ไม่ใช่ว่าปลูกทิ้งปลูกขว้างนะคุณผู้ฟังในประเด็นตรงนี้เนี่ยจะมีเรื่องของโรคและแมลงที่ถือว่าต้องดูแลแล้วก็ต้องช่วยกันกำจัดซึ่งผมคงต้องขออนุญาตที่จะไปพูดในสัปดาห์ถัดไปในเรื่องของการให้ความสำคัญเรื่องของโรคและแมลงแต่ว่าวันนี้เวลานี้อยากจะแจ้งให้คุณผู้ฟังพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้ได้ทราบนะครับว่าณวันนี้ส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรเองเนี่ยเปิดโอกาสให้เกษตรกรท่านใดที่สนใจจะปลูกกาแฟนะทดแทนพืชอื่นๆท่านสามารถที่จะมาลงทะเบียนก่อนนะเราขอลงทะเบียนแล้วก็ตรวจสอบพื้นที่ดูความเหมาะสมแล้วเราจะพิจารณานะครับว่าจะมีขอบเขตเท่าไหร่ควรจะปลูกอะไรนะอย่างที่บอกว่าถ้าพื้นที่ต่ำกว่า700นะระดับน้ำทะเลเนี่ย ก็ต้องปลูกเป็นโรบัสต้าแต่ถ้าสูงกว่า700นะสามารถที่จะปลูกอาราบิก้าได้แต่ว่าต้องปลูกภายใต้อาราบิก้าเนี่ยต้องปลูกภายใต้ร่มเงาของไม้ใหญ่หรือมีพืชพี่เลี้ยงนะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะอยากให้มีการปรับเปลี่ยนพืชนะพืชหลายชนิดคุณผู้ฟังครับปลูกแล้วปรากฏมีปัญหาเรื่องของราคา พ่อค้าใหม่มารับซื้อหรือบางทีถึงเวลาที่ประเดประดังออกมาทีเดียวเนี่ยคุณผู้ฟังครับก็ผลผลิตก็ราคาถูกนะจะเก็บไว้ก็ไม่ได้ก็จะเสียอย่างเงี้ยนะเป็นปัญหาที่เรียกว่าไม่จบไม่สิ้นคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นทางหนึ่งที่เราจะเลี่ยงตรงนี้ได้เนี่ยพยายามปรับเปลี่ยนกิจกรรมมาปลูกพืชแบบนี้แต่ไม่ได้เปลี่ยนทีเดียวนะคุณผู้ฟังการเปลี่ยนทีเดียวเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ดีเพราะว่ารายได้ในปี 2-3 ปีแรกเราจะหายไปเลยเพราะฉะนั้นค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆทำนะให้เกิดความสมดุลอันนี้ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะช่วยเหลือแล้วก็ดูแลจัดการกันได้คุณผู้ฟังครับในเรื่องราวข่าวสารเรนนี่อยากจะบอกอยากจะแจ้งนะครับส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เองนะครับภายใต้การนำของท่านผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านพระสพลเพื่อนอุดมภายใต้การนำของท่านรองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจก็คือท่านรองบุรีธรรมธารานุรักษ์ขณะนี้ได้จัดตั้งในส่วนของคณะทำงานเรื่องของกาแฟนะโดยมีหมุดหมายที่จะให้เชียงใหม่เป็นเมืองกาแฟก็จะพยายามที่จะขับเคลื่อนผลักดันในเรื่องของการผลิตนะการจัดการการตลาดรวมไปถึงการที่จะทำให้กาแฟของเชียงใหม่เนี่ยถือว่าเป็นที่ดังที่สุดนะคุณผู้ฟังทราบไหมว่ากาแฟต้นแรกของประเทศไทยนะซึ่งถือเป็นตำนานอันน่าประทับใจหรือเป็นกาแฟต้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงให้ความสำคัญนะครับอยู่ที่อำเภอจอมทองนะกาแฟต้นแรกของเชียงใหม่อยู่ที่อำเภอจอมทองนะครับก็เป็นประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยทางพื้นที่นะครับก็จะผลักดันกาแฟที่จอมทองเนี่ยเป็นกาแฟอินทนนท์แล้วก็จะแจ้งจดเป็นกาแฟ GI ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็นำเรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะเชิญชวนครับเชิญชวนอยากให้ทุกท่านที่มีพื้นที่มีความพร้อมมีกิจกรรมแล้วอยากจะปรับเปลี่ยนนะก็ติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ใกล้บ้านท่านนะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไปแจ้งปั๊บได้ปลูกทันทีนะเราจะต้องมีกระบวนการที่จัดหาต้นกล้าเตรียมความพร้อมเรื่องที่ดินแล้วก็พิจารณาเรื่องของความเหมาะสมอะไรต่างๆอีกหลายๆประการที่อยากจะให้ไปติดต่อประสานงานกันกับสำนักงานเกษตรเพื่อที่ใกล้บ้านท่าน
นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังเวลาที่เหลือให้คุณผู้ฟังรับฟังเพลงกันเพราะๆอย่างต่อเนื่องนะครับจะได้พักผ่อนกันวันหยุดอย่างสบายๆนะครับขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายที่ได้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยทักทายกันนะครับขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ที่ดูแลการผลิตและให้เวลาให้โอกาสตรงนี้ได้ให้ผมมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังได้เผยแพร่ความรู้ต่างๆเป็นประโยชน์แล้วก็ให้ความเพลิดเพลินกันด้วยนะครับวันนี้ผมนายเสน่ห์แสงคำต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าโชคดีและมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ

0: วต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดขณะเดียวกันเร่งระบายน้ำท่วมขังในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโอ

0: 441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: ญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: กรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดขณะเดียวกันเร่งระบายน้ำท่วมขังในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีต่อเนื่อง
4: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานได้กำชับให้กรมชลประทานเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดรวมถึงจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์โดยได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าก่อนระบายน้ำทุกครั้งพร้อมเน้นการสื่อสารเตือนภัยที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายเพื่อลดผลกระทบป้องกันความสูญเสียและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีจึงกำชับให้เร่งระบายน้ำและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
3: หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15ระดมรถครัวสนามรถผลิตน้ำดื่มและยุทโธปกรณ์ต่างๆช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาระดมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมชุดสนับสนุนลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในตำบลบางชะนีและตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยนำอุปกรณ์และยานพาหนะเข้าสนับสนุนอย่างครบครันทั้งรถครัวสนามสำหรับประกอบอาหารกล่องรถประปาสนามสำหรับผลิตน้ำดื่มสะอาดรถสุขาเคลื่อนที่รถยนต์บรรทุกขนาดกลางและเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้สะดวกยิ่งขึ้นพร้อมจัดเตรียมอาหารกล่องแจกจ่ายและบริการน้ำดื่มสะอาดควบคู่การดูแลสุขอนามัยผ่านรถสุขาเคลื่อนที่การสนับสนุนดังกล่าวช่วยบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนทางด้านอาหารน้ำดื่มและสุขอนามัยโดยหน่วยบัญชาการหนามพัฒนาพร้อมประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนชาวบางชะนีและไซน้อยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังมั่นใจประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรังในวันที่9ถึง18ตุลาคมจะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดตรังในช่วงเวลาดังกล่าว
6: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรังจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่1ถึง18ตุลาคม2569มั่นใจว่าการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนได้ร่วมกันถือศีลกินเจเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตแล้วยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของจังหวัดตรังที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดตรังในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยโดยจังหวัดตรังได้เปิดฤดูการท่องเที่ยวทางทะเลไปแล้วเมื่อวันที่1ตุลาคม2569ที่ผ่านมาทั้งนี้จังหวัดตรังได้คุมเข้มการเล่นประทัดอย่างเข้มงวดและตรวจสอบร้านค้าร้านจำหน่ายประทัดดอกไม้เพลิงต้องมีใบอนุญาตจำหน่ายที่ถูกต้องหากไม่มีใบอนุญาตสามารถจับกุมได้ทันทีรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าแผงเร่ที่นำประทัดหรือดอกไม้เพลิงมาจำหน่ายต้องมีใบอนุญาตเช่นกันและฝากเตือนไปยังวัยรุ่นหรือประชาชนที่จุดประทัดเล่นโดยไม่มีเหตุอันควรรวมถึงการขับรถจักรยานยนต์และจุดประทัดโยนบนถนนซึ่งจะสร้างความตกใจและเกิดอันตรายกับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้โยยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
7: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยูกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: วัสดีเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวอปมช.เจ้าวันนี้ปะกันแรงวันเสาร์ที่10เดือน10นะเจ้าเสาร์ที่10ตุลาคม2569สดๆจากห้องส่งสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์เจ้าอยู่กับทีมอปมช.จังหวัดเชียงใหม่นะเจ้า
1: เจ้าสวัสดีเจ้าข้าเจ้าตุลากิตติกุลแม่หลวงนุ้ยอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้า
2: ครับผมแม็กวรพงษ์คำมุงเป็นจากอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่ครับ
0: เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะเจ้าหนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวอปมช.และข้าเจ้าดารุณีเมฆสุวรรณจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม
1: ่เจ้า
0: ไม่ใช่อปมช.แต่ว่าดูแลกันเนาะกำกับดูแลอปมช.นะเจ้าก็วันนี้ก็เลยมาอยู่ด้วยกันแฮมหนึ่งวันเน
1: า
0: ะสำหรับรายการ
1: กับประชาสัมพันธ์จังหวัดมันต้องมาห่างกัน
0: นะ
1: ต้องทำงานด้วยกันอยู่แล
0: ้
1: วนะเจ้า
0: ดูแลกันไปเจ้าไม่หลงเจ้า
1: เจ้า
0: ทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะเจ้าตึงตังวิทยุ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก่อตัง Facebook Live เจ้าตีหน้าเพจสวทเชียงใหม่ PRD เนาะสดๆจากห้องส่งในเวลานี
1: ้เจ้า
0: อูเอิญทักทายกันเข้ามาได้เ
1: นอะ
0: รายงานสภาพอากาศที่คุณผู้ฟังอยู่เป็นจะได้ติดตามรับฟังจากที่ไหนสัญญาณเป็นจะได้พ้องหรือว่ามีกิจกรรมมีงานที่อยากจะประชาสัมพันธ์เจริญจวนคนเข้าไปแอลตีบ้านของท่านก็เอิญเข้ามาได้เลยนะเจ้า
1: อำเภอไหนก็ได้นะเจ้ามาส่งเสียงมา
0: จริงๆอยากฟังเสียงปี้ปี้อปมช.
1: ที่อยู่ไกลๆเน
0: า
1: ะ
0: ที่อยู่ที่อื่นตัวเนาะช่วยกันเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในการที่จะสื่อสารข้อมูลข่าวสารดีๆในพื้นที่ของท่านผ่านรายการคุยข่าวอปมช.นี่แหละนะเจ้าโทรเข้ามาได้เลย0532767933
1: แม่นเฮาใครฮู้ว่าตั้งแม่แจมเป็นจะได้พ้องกัลยาณิวัฒนาเป็นจะได้พ่อง
0: เจ้าม
1: ีฟ้ามีฝนก็ต้องปูนอีเนาะเฮาก็ค่อยรู้ความเคลื่อนไหวของเปิ้น
2: แม่
1: นเนาะแต่ว่าบ้านเฮาบัดนี้ในตัวเมืองเชียงใหม่บัดนี้ก็แดดออก
0: แดดแผ่แ
1: ลแดดแผ่แลตั้งแต่วันนั้นแล้วนะโอ้เตรียมการกันแน่นหนาเนาะมันให้จะกลัวเฮาเตรียมพร้อมๆอีกอ่ะ
0: แต่ๆน่ะ
1: มาสักกรรม
0: ถ้าจะแม่นนะ
1: แต่น่ะบ่มานั่นน่ะดีแล้วเนาะเฮาก็บ่อยากขึ้นมาเอออากาศนี่สดใสจ้ะตากผ้าตากครัวแห้งโวยขนาด
0: เจ้า
1: หมานและเจ้าน้องเจี๊ยบเจ้า
0: ขออนุญาตรับสายเนาะสวัสดีเจ้า
3: ครับสวัสดีครับผม
0: เจ้า
2: ครับสวัสดีครับ
3: ผม FC นะครับแล้วพ่อหลวงตูชาติมาเดียวไปอยู่ที่ไหนอ่ะฮะ
1: ต้นอยู่สันทรายเจ้า
3: แม่นหายเงียบไปเลยจ
1: ากพาละอีดพ่อหลวงนักเป็นสอทอดีๆ
0: เพิ่นเป็นพ่อหลวงนี่เน
1: า
0: ะ
1: เพิ่นมาเป็นพ่อหลวงเอาดีกว่าเพิ่นว่าอีบ่ะ
3: ก่อนแน่
1: เจ้า
3: โอ้ก็ทุกครั้งอะนี่ยินเสียงเอิ้นอ่างกระจายใส่กันก็
1: เจ้า
3: ก็เดี๋ยวนี้เงียบไปเลยอะ
1: แม่นแม่นก็เดี๋ยวเจ้ากำลังอู้กับแกวันก่อนแล้วเจ้าว่าแกก็บอกว่าเดี๋ยวว่างเว้นจากภารกิจเดี๋ยวแกจะเข้ามาม
3: าแวะมาเวียนกัน
1: แม่นเน
0: า
1: ะ
0: FC พ่อหลวงชาติ
1: ไปเมินเนาะพ่อหลวงชูชาติ
3: จองหาประเทศลบจากหน้าจอว่าแบบได้นะเป็นห่วงหน่อย
0: เจ้ากองหากู้ติดเลยมี FC กองหากู้ติดเลย
1: แม่นๆ
3: ครับขอบคุณมากเลยครับ
0: ฟังจากไหนเจ้าไอ
3: ้ผมฟังจากสันน้ำเมงครับ
0: เจ้าอายุใกล้ๆฮั่นน่ะกะ
3: ครับผม
0: โอเคเจ้าขอบคุณเจ้า
3: ครับสว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ สวัสดีเจ้า
1: ขอบคุณนักๆอันนี้เปิ้นเป็น FC ป้าหลวงชูชาติ
0: เจ้าสันทรายเหมือนกัน
1: แม่นสันทรายคนละตำบลนอก
2: ภารกิจเยอะพลังชาติ
1: ก็ถึงว่านะถ้าการเป็นผู้นำโดยฝ่ายปกครองเนี่ยน้องเจี๊ยบพ่อแม่หลวงก็เป็นมาก่อนเน
0: า
1: ะมันฮับทุกกระทรวงอ่ะฮับเรื่องราวทุกอย่างนะ
0: หัวอกเดียวกันเจ้าแม่หลวงประชาสัมพันธ์ก็เหมือนกันทำงานรับใช้ทุกกระทรวง
1: แม่นทุกกระทรวงมันมาลงพ่อหลวงมดอ่ะอย่างก็แจ้งเด้อมันจะแจ้งตังจังหวัดเนาะโดยผู้ว่าในอำเภอเป็นลำดับขั้นตอน
0: เพราะว่าเพิ่นมองว่าป้าหลวงกำนันผู้นำชุมชนเนี่ยคือคนที่ใกล้ชิดกับประชาชนที่สุดใกล้ชิดกับเจ้าบ้านที่สุดแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงเจ้าบ้านได้โวยที่สุด
1: เจ้า
0: เพราะฉะนั้นทุกสิ่งอย่าง
1: ป้าหลวงใครหูลูกบ้านคนนี้อยู่ตั้งใดปอกใดหูหมดเนาะเพิ่นจะให้ข้อมูล
0: แล้วเวลามีงานหรือว่ามีโครงการอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องผ่านป้าหลวง
1: ทุกอย่าง
0: ผ่านผู้นำ
1: ใช่อันนี้เรื่องจริงถึงว่านะพาราอิดเน
0: า
1: ะเพิ่นฮ้องพาราอิดมันก็เพิ่มนักขึ้นติ๊กๆนะเจ้าคืองานรอบตัว
0: เจ้าร
1: อบด้านเลย บอกว่าจะเป็นพายุภัยธรรมชาติก่อน
0: อ
1: ายังก็ลงป้
0: า
1: หลวงก่อนดับแรกเนาะหลังจากเกิดพายุสงบแล้วเอาละได้ห้ามคำสั่งจากอำเภอละมาตั้งผ่านกำนันเพื่อสำรวจครัวเรือนในหมู่บ้านว่ามีความเสียหายอย่างตะไดบ้านไผบ้านเรือนลูกบ้านหลังใดมีความเสียหายคือแจ้งเข้ามาอย่าเพื่อที่ว่าทางภาครัฐเป็นจะได้การช่วยเหลือเนาะคือป้าหลวงเป็นคนไปสำรวจอย่าอันนี้มันจะต้องเป็นคือต้องปฏิบัติเป็นภารกิจหลักเลยนะเจ้า
0: เจ้า
1: อันนี้ทุกครั้งเลยถ้าเกิดพายุฝนใกล้เนี่ยบอกว่าน้ำท่วมก็จ้างก็ต้องห้องหาป้าหลวงก็ต้องออกมาช่วยชุมชนช่วยชาวบ้าน
0: ภัยพิบัติก็ห้องหาป้าหลวง
1: แม่น
0: โรคระบาดก็ห้องหาป้าหลวง มีคนเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยก็ห้องหาป้าหลวง
1: แม่น
0: ก็ว่ามีสวัสดิการอายังของรัฐเข้ามาก็ห้องหาป้าหลวง
1: เพราะว่าคนตายคนเกิดคนตายก็ห้องหาป้าหลวงป้าหลวงก็ต้องไปชันสูตรอันนี้กรณีหมายถึงว่าเสียชีวิตที่บ้านอีน้
0: อง
1: ป้าหลวงก็ต้องเข้าไปในพื้นที่แม่หลวงนุ้ยนี่ไปบ่อยมากเตื้อกลางค่ำกลางคืนเน
0: า
1: ะ
0: ก็ต้องไป
1: เปิ้นการตายมั่มจี้หูล่วงหน้าแล้วเน
0: า
1: ะเปิ้นห้องเฮาก็ต้องไปดูว
0: ่
1: าเหตุเกิดจะได้จะได้เฮาก็ต้องประสานร้อยเวรตัวเพื่อที่ว่าไปพิสูจน์ไปชันสูตรตัวกันไปร่วมกันไปดูกันตัวกันอย่างนะมันทุกเรื่องราวทุกอย่างเพราะฉะนั้นการทำงานในชุมชนไม่ว่าจะเป็นสตรีแม่บ้านอสมมันก็ต้องหนีแบบป้อนกันกับป้อนหลวงกับผู้นำชุมชนนี่นะเจ้ามันต้องทำงานร่วมกันนะนะถึงบอกว่าภารกิจป้อนหลวงนี่มันหนักแต่ละบ้าน
0: อันนี้มาได้จมเน
1: า
0: ะม
1: าได้
0: เล่าสู่กันฟัง
1: เล่าสู่กันฟังเพราะว่ายังน้อยพี่น้อง
0: ประชาช
1: นเปิ้นจะได้หูเนาะว่าอ๋อบทบาทป้อนหลวงเขาเปิ้นเนี่ยยังจะได้อ่ะแต่ว่าอันนี้มันก็จะมีข้อด้อยตรงที่ว่าบางพื้นที่เนาะบางหมู่บ้านนี่เขาอู้ที่ภาพรวมทั่วประเทศนะน้องเจี๊ยบ
0: เจ้า
1: ภารกิจป้าหลวงนี่นะคือบางทีมันจะเป็นนักป้าหลวงบ้านที่มันมีลูกบ้านนักๆอ่ะ
0: ที่เป็น
1: ประชากรเยอะเย
0: อ
1: ะแต่ว่าถามว่าค่าตอบแทนได้เท่ากันไหมเท่ากันหมดทั่วประเทศหมื่นหนึ่งนี่นะ
0: จ้
1: าแต่ว่าภารกิจเนี่ยมันจะไม่เท่ากันป้าหลวงที่มีความรับผิดชอบหมู่บ้านใหญ่ๆ
0: เจ้า
1: อีน้องอย่างประแดดเนี่ยหมู่บ้านร้องเรือคำในตำบลนะเจ้าคือหมู่12อันนี้ป้าหลวงก็จะอีดหน่อยเพราะว่าหมู่บ้านเปิ้นใหญ่มันมีจัดสรรนักตัวแล้วก็หมู่บ้านเปิ้นกว้างประชากรเปิ้นนักมีหลายพันเป็นครัวเรือนเท่าอู้ถึงนะแล้วก็ไปเทียบบางหมู่บ้านมี500ครัวเรือนอย่าแต่แห่งหมู่บ้านนึงมีประมาณ 2,000 ครัวเรือนอย่ามันต่างกันลูกความรับผิดชอบมันก็หนักขึ้นนะแต่ค่าตอบแทนได้เท่ากัน
0: เนี่
1: ยอันนี้ก็ท้าทายเน
0: า
1: ะ
0: ก็เป็นความท้าทายความสามารถของผู้นำ
1: แม่เจ้า
0: หมู่บ้านน้อยบางทีอาจจะมีโอกาสที่จะได้พัฒนาหรือว่าหาอย่างดีๆมาให้ลูกบ้าน
1: คือหมู่บ้านน้อย
0: ได้ทั่วถึงดูแลได้ทั่วถึง
1: เปิ้นต้อมห้องประชุมเปิ้นก็ง่ายถ้าเป็นบ้านจัดสรรนี่นะน้องเจี๊ยบเป็นชุมชนเมืองนี่เนาะอยู่บ้านแม่หลวงน้อยเหมือนกันเนาะจะเป็นชุมชนเมืองก็คือส่วนใหญ่จะเป็นบ้านจัดสรรคนต่างที่มาแล้วมาอยู่รวมกัน
0: ส่วนใหญ่จะไม่ใช่คนดั้งเดิม
1: ใครรู้จักกันดีเนี่ยนะบางทีบ้านใกล้กันเปิ้นก็มารู้จักกันบางทีเปิ้นแบบเฮาห้องมาประชุมเปิ้นก็บ่ใครมาเพราะเปิ้นเกิดว่าบ่รู้จักไผเปิ้นอึดก็จะอีแล้วบางคนก็บ่มีเวลาที่จะมาเพราะเปิ้นต้องทํามาหากิน
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมนุษย์เงินเดือน
1: แ
0: ม่ส่วนใหญ่ที่อยู่บ้านจัดสรรที่เข้ามาอาศัยอยู
1: ่แม่เจ้าก็เลยต้องใช้ LINE บัดนี้นะ LINE กลุ่มหมู่บ้านเนาะออลโซเชียล
0: เอา
1: ใจให้เป็นประโยชน
0: ์เจ้า
1: คือสมมุติมันมีหลายจัดสรรเนี่ยเฮาก็ตั้ง LINE กลุ่มกะป๊อกนี้ก็เอาเป็นกลุ่ม LINE นึงเวลามีข่าวสารเนาะแม่หลวงก็จะบอกคืออันนี้วางงานไว้คือป้าหลวงคนเก่าเนาะซึ่งเฮาก็เกษียณแล้วว่าคือการที่ว่าเฮาจะต้องดําเนินการในพื้นที่เฮาควรจะทําจี้ๆอย่างน้อยชาวบ้านดึงเพิ่นเข้าในรายกลุ่มถ้าคนนี้อยู่ปอกนี้คือดึงกันเข้าอีเนาะมีข่าวสารอย่างป้าหลวงจะแจ้งในกลุ่ม LINE แล้วก็จะได้รู้กันทั่วถึงนะอันนี้ก็เป็นการเข้าถึงชาวบ้านอย่างหนึ่งนะเจ้าอันนี้แม่หลวงก็ถ้าหมู่บ้านไหนจะเอาไปใช้ว่าจะไปลอกเลียนแบบจะลองไปทำดูตามแม่หลวงนุ้ยยะก็ได้นะเจ้ามันเป็นประโยชน์โดยรวมอันนี้นะอันนี้บอกสู่กันฟังแต่ประเดี๋ยวนี้มันทันสมัยเนาะจะเป็นไลน์กันหมดอะเล่นไลน์กันเป็นนักประเดี๋ยวนี้นะทุกหมู่บ้านก็เชื่อว่าก็คงทำแบบนี้กันหมดนะเจ้าแต่หมู่บ้านที่เปิ้นน้อยๆเนี่ยเปิ้นต้อม ป้อหลวงประกาศเสียงตามสายคำเดียวบนแมพปุ๊บหลักประชุมนะเต็มเตียนศาลาประชุมละเอียดแต่ถ้าบ้านในเมืองนี่ก็เขี่ยมหน่อยคนที่จะมานี่ก็ส่วนใหญ่ที่เป็นรักนี่ก็จะเป็นหมู่อันคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่เป็นแกนนำคณะกรรมการสตรีอสมอย่างเงี้ยนะเจ้าที่มาร่วมกันนอกนั้นนี่ก็จะมีประปรายมีเจ้าบ้านพ่องบางส่วนอย่านะเจ้าอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังว่าปัญหาแต่ละหมู่บ้านมันจะมีจะเยอะเนี่ยนะเนี่ยนะเจ้าแต่รอบนอกนี่จะต้อมอย่างเจ้าว่านะมันจะห้องหาการเอิญหาการง่ายหูจักหมดอะตั้งแต่หมู่บ้านห่างบ้านน้องเจี๊ยบ
0: เจ้า
1: ถ้าไปถามนี่เนาะอันหูจักไอ้น้องคนนี้ก็มันเป็นลูกไผให้ปลดหลวงมดอ๋อเป็นลานลุงนั่นลูกป้านี่เนี่ยมันจะเล่ากันมุกกันมดอะเนี่ย
0: เจ้า
1: แต่ถ้าบ้านจัดสรรเนี่ยไม่หลงนุ้ยบางทีมีเนาะเจ้าหน้าที่เปิ้นเนี่ยโทรหานะแต่เต้ไม่หลวงจะคือข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะถ้าเป็นแบบทวงหนี้อย่างนอกระบบนี่ไม่หลวงนุ้ยจะบาได้บาได้มีส่วนได้ส่วนเสียเฮาบายุ่งนะเจ้า
0: เจ้า
1: เพราะว่าบาใจหน้าที่เฮาตัว
0: เจ้า
1: เนาะเพราะว่าบางทีมันจะเป็นแบบทะเลาะกันมันไม่เป็นเรื่องส่วนตัว
0: เรื่องส่วนตัว
1: เออล่ำล่อจะเอาพ่อหลวงไป
0: เรื่องส่วนบุคคล
1: เออไปโยงไปตัวเนี้ยมันบาใจเนาะไม่หลงจะคือข้อมูลเฉพาะที่เป็นภาครัฐที่ไปขอความร่วมมือมาแต่อันน่ะ
0: เจ้าน
1: ะเจ้า
0: ที่มันจะเป็นประโยชน
1: ์
0: กับส่วนกลางหรือหน่วยงาน
1: เจ้า
0: เห็นเน
1: า
0: ะ
1: ก็ถ้าบางทีลูกบ้านเนาะอันนี้ถ้าเป็นเรื่องฮ้อนหายเนาะลูกบ้านเกิดอุบัติเหตุก็บ่สามารถติดต่อญาติได้อ่ะตั้งสำนวนนี้เพิ่นจะเล็งก่อนว่าดูบัตรคนนี้บ้านอยู่ที่ไหนเพิ่นจะโทรหาผู้นำเน
0: า
1: ะคือโทรหาป้าหลวงก่อนละเน
0: าะอย่างน้อยก็ประสานในพื้นที
1: ่ก็ไม่หลวงหูจักแล้วปุ๊บไม่หลวงก็ฟังประสานญาติไปเลย
0: เจ้า
1: เนี่ยอันนี้หลายเคสละที่ไม่หลวงเจอปัญหาที่นะเจ้าก็ได้แจ้งเพิ่นไปเจ้า
0: เนี่ยอันก็บทบาทของผู้นํา
1: แม่น
0: ที่จะดูแลทุกท่าน
1: เจ้าน
0: ะเจ้าพูดถึงเรื่องของการสื่อสารภายในหมู่บ้านเนาะอย่างบ้านจัดสรรตะกี้ไม่หลวงก็ว่ามีหลายกลุ่มอันนี้ก็จะเป็นการสื่อสารกันง่ายที่สุดละเพราะว่าคือทุกคนกับมนุษย์เงินเดือนเนาะต่างคนเมื่อวานก็ออกไปแยกการมาแมลงกับบ้านไผ่บ้านมันแทบจะบ่ฮู้จักกันเลยแต่ว่ามีช่องทางหลายกลุ่มในการติดต่อสื่อสารอย
1: ่
0: าง
1: เงี้ยก็หลวงมีเขาสารแจ้งในหลายกลุ่มเลยจังเดียวนี้ตั้งประเด็นนะตะคืนก็พ่อหลวงก็ได้แจ้งตั้งในกลุ่มหมู่บ้านไปในเรื่องการขอความร่วมมือคือชาวบ้านที่มีจิตอาสาจะมาช่วยกันทำดอกไม้จันทร์
0: เจ้า
1: แม่นก็
0: เจ้า
1: ช่วงนี้นะ
0: ช่วงนี้เปิ้นก็จะเชิญชวน
1: ไปแล้วเนาะไปเมื่อวันที่6ตุลา
0: คิกออฟจริงๆเริ่มคิกออฟไปตั้งแต่21กันยาแล้วเจ้าแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเป็นการเชิญชวนฮือทุกหน่วยงานทุก
1: ส่วนของอำเภอเมือง
0: เจ้า
1: ที่มันมีป้ายที่ไม่หลวงหันนะ
0: อ๋อของอำเภอเมืองก็เริ่มไปเมื่อ6ตุลาที่ผ่านมาเจ
1: ้
0: า
1: แล้วทีนี้มันก็กระจายมาในแต่ละตำบลของตำบลป่าแดดรับผิดชอบอยู่ 7,500
0: เจ้า
1: เนาะ500ดอกเป็นดอกชบาทิพย์เน
0: า
1: ะ
0: ชบาทิพย์ค่ะเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่จริงๆดอกไม้จันทร์เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด7แบบแต่ว่าเชียงใหม่เฮาเนี่ยเลือกดอกชบาทิพย์มาเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม
1: ่เจ้าน
0: ะเจ้าที่เลือกดอกชบาทิพย์คือความหมายเปิ้นดีสื่อถึงความอ่อนโยนความเมตตาแล้วก็ความสง่างามนะเจ้าแล้วก็ส่วนอันนี้จะใช้ในจังหวัดเชียงใหม่เนาะในวันพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: แต่ว่ามันจะมีแหมดอกนึ่งที่จะเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม
1: ่เจ้า
0: ก็คือดอกทองกวาวจะ1ช่อ
1: เจ้า
0: จะร่วมกันทำหนึ่งช่อใหญ่ๆเลยเจ้าเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ส่งไปฮื้อกับที่มหาไทยที่ส่วนกลางถือว่าเป็นดอกไม้ทองกาวเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ตัว
1: แม่นเจ้าหลายคนละออรุ่นใหม่ไปจี้หูนะ
0: ดอกทองกวาว
1: บอกหลานตัวเนอ
4: ะว่าดอกทองกวาวเป็นดอกประจำจังหวัดเชียงใหม่
0: เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไหนๆก็โอ้เรื่องนี้แล้วน้องจะมีข้อมูลนะเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมงานวันพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะเจ้าจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการประชุมทั้งคณะใหญ
1: ่คือ
0: ตอนเนี้ยเขาได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานในแต่ละฝ่ายแต่ละด้านนะเจ้าซึ่งได้มีการประชุมคณะใหญ่ไปเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาบักกี้วันที่ผ่านมาเนี่ยเจ้ากลุ่มย่อยซึ่ง ประชาสัมพันธ์จังหวัดเกาะไปเป็นคณะทำงานในกลุ่มย่อยนี้ตัวมีอยู่3ฝ่ายก็คือฝ่ายพิธีการฝ่ายมหรสพและก็ฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็ได้มีการประชุมนะเจ้าซึ่งก็นำโดยท่านรองศิวะธมิการนนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเป็นประธานการประชุมในวันนั้นเน
4: า
0: ะก็มีการหารือกันเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในเรื่องของพิธีการร่างกำหนดการที่จะออกมานะเจ้าเดี๋ยวจะได้นำมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาสต่อไปกันละกันสำหรับลำดับพ
4: ิ
0: ธีการเนาะกำหนดการตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงค่ำถึงดึกเลยว่าลำดับพิธีการในแต่ละช่วงจะเป็นจะใดเนาะตอนนี้ยังเป็นร่างยังมานิ่งเตื้อเดี๋ยวถ้าได้ข้อมูลที่นิ่งแล้วนะเดี๋ยวน้องเจี๊ยบจะเอามาประชาสัมพันธ์แถมกรรมนึงแล้วก็จะมีเรื่องของการเตรียมความพร้อมในส่วนของการแสดงมหรสพนะเจ้าหลักๆ ก็จะเป็นการแสดงโขนการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมนะเจ้ามอบฮื้อแม่งานหลักก็คือวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม
4: ่
0: จะเป็นหน่วยงานหลักแต่ว่าก็จะมีพวกสถาบันการศึกษาที่เปิ้นจะรวมทีมกันนำชุดการแสดงมานะเจ้าหรือเปิ้นก็เปิดโอกาสเนอร์ฮื้อกับชุมชนหรือว่าหน่วยงานองค์กรภาคีที่อยากจะนำการแสดงมาร่วมในการแสดงถวายพระองค์ท่านถวายพระพันปีในวันนั้นก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
4: ่เจ้า
0: คือติดต่อล่วงหน้านะเจ้าบ่สามารถที่จะแบบแต่งตัวแล้วจะไปแจ้งหน้างานเพื่อที่แสดงอันนี้บ่ได้เพราะว่าเปิ้ลจะต้องไปเซต
2: เซตคิว
0: เซตลงในกำหนดการให้เรียบร้อยเพราะว่าเป็นพิธีสำคัญแล้วก็เป็นพิธีใหญ่เพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องเป๊ะนะเจ้าอันนี้ย้ำเลยแล้วก็แจ้งไปถึงหน่วยงานองค์กรภาคีต่างๆเครือข่ายต่างๆจังฟ้อนทั้งหลายที่อยากจะแสดงความจงรักภักดีด้วยการนำการแสดงไปฟ้อนถวายความอาลัยแสดงความอาลัยในวันนั้นขอให้แจ้งลงทะเบียนกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ภายในวันที่15ตุลาคมนี
4: ้กลางเดือนเนี่ยเน
0: า
4: ะ
0: เจ้าแฮมเบอร์กี้วันนี่ละเนาะเปิ้นขอดวนนิดนึงภายในวันที่15ตุลาคมนี้นะเจ้าย้ำเนาะเผื่อบางเตื้ออาจจะมีกลุ่มจังฟ้อนกาก ล
4: ุ่
0: มแม่บ้านกล
4: ุ่
0: ม
4: ใหญ่
0: แน่เนาะกลุ่มเครือข่ายภาคีทั้งหลายคือแจ้งล่วงหน้าอันนี้ย้ำเลยนะเจ้าเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะคือบางคนมีความตั้งใจเข้าใจว่ามีความตั้งใจคิดว่าแต่งตัวงานมาละจะไปฟ้อนฮือพระองค์ท่านแต่ว่าไปหน้างานเลยบ่ได้อันนี้จะ
4: คิวไว้แล้ว
0: แม่นเนาะอันนี้แจ้งไว้ก่อน
4: ไปแจ้งคิวก่อนวันที่15เน
0: า
4: ะ
0: เจ้า
4: บ่เกิน
0: เจ้า15ตุลาเนอ
4: เจ้า
0: เจ้าแล้วก่อนในส่วนของฝ่ายประชาสัมพันธ์นะเจ้าซึ่งทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ก็เป็นแม่งานหลักในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็จะมีการถ่ายทอดบรรยากาศเฮ้อจะเอาเชียงใหม่ได้รับชมกันผ่านทาง NBT เชียงใหม
4: ่
0: แล้วก็มีถ่ายทอดเสียงผ
4: ่
0: านทางสวทเชียงใหม่จะเป็นแม่ข่ายแล้วก็จะมีสวทฟางแล้วก็วิทยุสถานีวิทยุชุมชนที่จะร่วมรับสัญญาณในการถ่ายทอด นี้นะเจ้าแล้วก็สำหรับวันที่กำหนดในส่วนของเชียงใหม่เนาะก็คือจะพร้อมกับส่วนกลางเลยวันที่ประชาชนจะมาถวายดอกไม้จันทร์ก็คือวันที่16ธันวาคม16ธันวาคม
4: ก็มากี่เดือนนี่ล่ะ
0: เจ้าวันที่16ธันวาคมนะเจ้
4: า
0: ซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยใช้สถานที่ก็คือที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม
4: ่เจ้า
0: ก็คือตรงคันคลองชลประทานเน
4: า
0: ะ
4: เจ้าน
0: อกจากนี้ในแต่ละอำเภอเปิ้นก็กำหนดจุดที่จะจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในแต่ละอำเภอเช่นเดียวกันนะเจ้าน้องเจ๊มีข้อมูลอยู่แจ้งประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันเน
4: า
0: ะอย่างที่อำเภอหางดงอำเภอหางดงเปิ้นใจสถานที่ก็คือมหาวิทยาลัยนอดเชียงใหม
4: ่เจ้า
0: เจ้าอำเภอสารพีเจ้าใจสถานที่คือวัดสารพีอำเภอสันกำแพงเจ้าที่วัดร้องวัวแดงอำเภอชัยประการที่วัดป่าไม้แดงอำเภอแม่แจ่มที่วัดกูอำเภอแม่แตงที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันมหาพลอำเภอกัลยาณิวัฒนาที่วัดจันทร
4: ์
0: อำเภอเสมิงที่วัดเสมิงอำเภอฝางที่ว่าการอำเภอฝางอำเภอสันปะตอง จัตตี้วัดป่าเจริญธรรมเจ้าอำเภอดอยสะเก็ดจัตตี้วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงอำเภอดอยเต่าจัตตี้สนามหน้าที่ว่าการอำเภอดอยเต่าอำเภอแม่ริมเจ้าจัตตี้วัดลัทธิวันหรือวัดพระนอนขอนตาน
4: เจ้า
0: อำเภอพร้าวจัตตี้วัดเขื่อนภาคอำเภอสันทรายจัตตี้สวนสิริสุขนันสวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง
4: เจ้า
0: อำเภอเชียงดาวเจ้าจัตตี้วัดอินทารามอำเภอดอยหล่อจัตตี้พุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่อำเภอจอมตองจัตตี้วัดพระธาตุสี่จอมตองวรวิหารอำเภอเวียงแหงจัตตี้วัดกำแพงใหม่ป่าไผ่อำเภอแม่อายจัตตี้สนามกีฬาข้างห้องประชุมอำเภอแม่อายอำเภอแม่วางจัตตี้วัดดอยสัพพัญญูอำเภอแม่ออนจัตตี้วัดพระธาตุดอยผาตั้งอำเภอฮอดจัตตี้วัดวังลุงใหม่นะเจ้าแล้วก็สุดท้ายอำเภออมก๋อยจัตตี้สนามกีฬาเทศบาลตำบลอมก๋อย
4: เจ้า
0: อันนี้คือจุดที่จัดซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ของแต่ละอำเภอเจ้า
4: แต่ละอำเภอนี่เพิ่นจะใช้สถานที่กว้างๆเนาะ
0: เจ้า
4: เจ้า
0: อันนี้เป็นจุดถวายดอกไม้จันทร์จัดซุ้มถวายดอกไม้จันทร์แต่ว่าสถานที่เผาแต่ละอำเภอเพิ่นก็กำหนดไว้ละนะเจ้าเพิ่นจะมีหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีพร้อมกับส่วนกลางเพิ่นก็จะมีพิธีนำดอกไม้จันทร์เนี่ยไปเผาณสถานที่ที่กำหนดไว้ซึ่งทุกอย่างก็จะต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติในนามของจังหวัดเชียงใหม
4: ่ต้องพร้อมกันหมดทุกอำเภอปฏิบัติเหมือนกันหมดเนาะ
0: แม่นละเจ้า
4: เจ้านะ
0: ก็เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของพิธีถวายดอกไม้จันทร์
4: เดี๋ยววันเสาร์หน้า
0: เดี๋ยวจะได้มาเล่าให้ฟังเจ้า
4: แล้วก็จะไปลืมนะเจ้าวันพรุ่งนี้นะเจ้าสำหรับคนที่ใช้สิทธิประกันสังคมแม่หลวงก็เพิ่งลูกจากที่อย่าพ้องว่าประกันสังคมไปเช็คตรวจเอกสารอุปกรณ์ต่างๆเนาะต้องไปกันใหม่เพราะรอบที่แล้วเนี่ยเจ้าที่ได้นำเสนอข่าวไปเนาะน้องเจี๊ยบเน
0: า
4: ะ
0: เจ้า
4: ตอนนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเลื่อนเนาะ
0: เจ้า
4: ว่าจะเป็นวันที่27มันก่อนเมื่อกันยาที่ผ่านมา
0: ใช่ใช่วันนี้ที่เฮาประชาสัมพันธ์ไปพอหลังจบรายการปุ๊บ
4: แม่คำสั่งมาเลย
0: คำสั่งแจ้งเลื่อนออกมาเฮาก็เลยเอิ้นบ่ตันซะกัน
4: แม่นแม่นต้องขอสุมาภัยนะเจ้
0: า
4: แล้วก็ประเด็นนี้มาแจ้งข่าวใหม่ละก็คือว่าในวันพรุ่งนี้ละที่กำหนดนะเจ้าม
0: ามีเลือดแล้วเน
4: า
0: ะ
4: มาเลือดแล้วนะเจ้าน้ำมันมาท่วมแล้วรอบบ้านเฮา
0: สถานการณ์คลี่คลายละในหลายๆจังหวัด
4: เจ้าก็รู้สึกว่าตะกี้กรรมการนั่งหน่วยนักขนาดปากันไปพอแล้วก็ไปใช้สิทธิ์กันที่ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาตินะเจ้าที่คันคลองพุ่นเนอร์
0: เจ
4: ้าไปพอหน่วยเลือกตั้งนี่เปิดกลางเต็นท์นะเจ้ามันจะเลี้ยงแลบกันนะถ้าท่านเข้าประตู5ไปนะท่านตรงดิ่งไปเลยนะเจ้าตรงดิ่งไปเตอะสุดแวดนั้นนะเจ้ามันจะมีเต็นท์กลางยาวเหยียดเลยตรงนั้นนะเจ้าที่จอดรถก็มีเป็นเลิกประตูนะเจ้าไปใช้สิทธิ์ที่ห้างได้เลยเปิ้นจะลั่นหน่วยเลือกตั้งเลยนะเจ้าในเต็นท์นะตั้งแต่หน่วยที่1เนาะจนถึงหน่วยที่ปะ7 80ปอกะฮะหน่วยมันหนักเกินเนาะแต่แม่หลวงคราวนี้อำเภอเมืองประจำอยู่หน่วยที่30นะเจ้าลั่นกันไป
0: เจ้าน
4: ะเจ้าคนคงจะไปใช้สิทธิ์กันนักอยู่กะฮะก็ว่าวันพุ่งเนาะเพราะว่ามันทั่วจังหวัดเชียงใหม่อ่ะนักขนาดนะเจ้าจะได้ก็ไปลืมนะเจ้าตั้งแต่เวลา 8:00 นเนอจนถึง 4:00 แลงนะเจ้าวันพรุ่งนี้คือท่านไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงท่านเนี่ยการไปใช้สิทธิ์ครั้งนี้นะเจ้าบัจจิกากบาทนะเจ้าเป็นการขึ้นลงตัวเลขนะเจ้า
0: เขียนหมายเลข
4: เขียนหมายเลขในช่องฮะนะ
0: หมายเลขที่เฮาเลือก
4: แม่นช่องสี่เหลี่ยมนั่นน่ะท่านจะไปลืมตัวลืมคิงไปนะว่าไปกากบาทเนี่ยให้นําใจนะเจ้า มันจะเป็นบัตรเสีย
2: ต้องเตรียมอย่างไรพ่อครับ
4: ก็บัตรประชาชนนะเจ้าบัตรประชาชนหมดอายุก็ใช้ได้เนอะที่ว่าบางคนเปิ้นยังมาได้ไปถ่ายใหม่
0: อาจจะบัตรตันได้พอ
4: นะได้อยู
0: ่หัวตัวแห่งการ
4: เอาบัตรก็ได้อยู
0: ่ได้แต่ใจได้
4: เจ้าใจได้นะเจ้าท่านไปใช้สิทธิ์ได้เลยนะเจ้ามันมีทั้งผู้ประกันตนแล้วก็ผู้อย่างก็พ่อท้องแบบมีนายจ้างอะเนาะนั่นน่ะมันเป็นมาตรา3339อย่างเงี้ยนะเจ้าท่านไปใช้สิทธิ์เน้อวันพรุ่งนี้นะเจ้ากรรมการนั่งหน่วยก็คงจะมาง่ำมาง่อมมาเงาเนาะ มันพวกนี้นะมันมีหลายหน่วยล้ําไปมันนักเออนะท่านหูตัวได้ท่านก็ไปพออันที่หน้าบอดท่านก่อนเปิ้นต้องมีคือพอน้องเปิ้นจะมีบอดเปิดชื่อท่านไปดูเลยว่าเออของท่านเนี่ยจะได้ลงหน่วยไหนมีรายชื่อลําดับที่เต้าใดอีนะเจ้าไปเถอะเจ้าบัดนี้บัดนี้เจ้าหน้าที่ประกันสังคมก็เต็มอยู่หั่นบึดๆอ่ะตอนที่ไม่หลงออกมานะเปิ้นก็เตรียมความพร้อมกันที่หั่นกันอยู่ละ
0: เจ้า
4: ตะกี้นี้ไปเช็คหีบบัตรยังเลือกตั้งไปเช็คเอกสารข้อมูลต้องเซ็นใหม่หมดเพราะว่ามีการเลื่อนเนาะแล้วก็ปากันย้อนมาแม่หลวงก็เอาหมู่กรรมการหน่วยนะย้อนมาที่หน่วยเลือกตั้งเฮาจะได้รู้สถานที่เน
0: า
4: ะว่าวันพรุ่งนี้ไปกันต้องไปเจ้าๆกรรมการนั่งหน่วยนี่อย่างน้อยนี่ถึงที่หน่วยเลือกตั้งเนี่ยบ่เกิน 7:00 นเพื่อต้องไปจัดโน่นนี่นั่นแหมอีนะเจ้าก็บางคนยังอู้กันตะกี้ได้ยินนะเขาอีมาตั้งแต่ 5:00 นว่าอีนะเออเขาว่านะจะเตรียมความพร้อมกันตั้งแต่ 5:00 นนะเจ้าอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกเนาะเจ้าอย่างไรก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะเจ้าจะไปลืมเนอะวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะเจ้า
0: อันนี้กี่โมงถึงกี่โมงเจ้า
4: 8โมงจนถึง4โมงแรงเจ้าเน
0: า
4: ะเจ้าไปใช้สิทธิ์กันได้เลย
0: เจ้า
4: อันนี้ประชาสัมพันธ์บอกต่อๆกันด้วยนะเจ้าท่านที่ฟังรายการอยู่นะเจ้า
0: เจ้าน
4: ั่นน่ะ
0: 4โมง42นาทีโอ้ยเวลากำลังโวยขนาด
4: อย
0: ่
4: างโวยขนาดคู่กันได้2เรื่องแต่
0: เจ้าอ่ะทักทายแฟนรายการที่ส่งข้อความมาทาง Facebook Live นะเจ้าเพจสวทชเชียงใหม่ PRD เน
4: าะเจ้า
0: บอกข่าวเจ้าเหนืออ่าพอเก๋เจ้าบอกว่าสวัสดีเจ้าฟังจากอำเภอแม่วางไปศึกษาดูงานที่ไร่ข้าวโพดหวานบริษัทซันสวีทจำกัดมหาชนกับทีมพคบเชียงใหม่เจ้าวันนี้แม่ยังก็พอเก๋
4: เจ้า
0: ไปแอลแม่วาง
4: ไทยได้จิ้มข้าวโพดเน
0: า
4: ะ
0: เจ้าคุณโสภาส่งสติกเกอร์มาทักทายนะเจ้าขอบคุณจัดนักเลยเจ้าใครที่รับชมอยู่เนาะกดหัวใจกดทุกใจกดไลค์กดแชร์ได้สำนักฮักเลย
4: แน่
0: นน้อใจกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกับรายการคุยข่าวอปมชกันเจ้า
4: พอโอเคมาได้โฟนอินมาสักคำแต่
0: เจ้า
4: ฮะ
0: ถ้าฟังอยู่โฟนอินมาได้เนอพอโอเคเจ้า
4: เออนะเล่าบรรยากาศที่ฟังกัน
0: ว่าเป็นจะได้ฮ้อนก็ว่ามีฝน
4: เจ้า
0: เจ้า
4: โอ้ตอนนี้เขามีการแจ้งข่าวทางเทศบาลป่าแดด
0: เจ้า
4: ร่วมมือร่วมใจกันทำดอกไม้จันทร์กัน
0: เป็นจะได้พ่อง
4: โอ้คนก็เป็นสตรีแม่บ้านทุกภาคส่วนไปช่วยกัน
0: ป่าแดดนี้ปัญญาที่ไหน
4: ที่เทศบาลสำนักงานเทศบาลเลยเจ้า
0: สำนักงานเทศบาลเลยเน
4: า
0: ะ
4: ป้องกันท่านนะเจ้าอาคารเป็นห้องแอร
0: ์ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ระดม
4: คนไหนว่างเว้นท่านก็ไปช่วยได้นะเจ้าถ้าท่าน
0: คนละดอกสองดอก
4: แม่เจ้าเจ้า
0: คนเชียงใหม่ล้าน
4: แปลงมาจ้างก็ไปช่วยกันคลี่กระดาษก็ได้ขี้กลีบดอก
0: ใช่ๆ
4: นะเจ้าแล้วมันจะมีเป็นแผนกนะเจ้า
0: อ
4: ันนี้แผนกมัดเตียน
0: เจ้า
4: แผนกแปลงโบแผนกคลี่กลีบ
0: เจ้า
4: หน้านี่อันนี้เฮาทําได้ป้าจายก็
0: ทําได้
4: เจ้าถ้าสมมุติว่าเฮาถึงขั้นที่ว่าขั้นตอนยากๆนี่นะ
0: เจ้า
4: เออบ่เป็นหยังมันจะมีแผนกนึง
0: เจ้า
4: ที่เพิ่นช่วยกันแปลง
0: แต่ถ้าป้าจายอาจจะบ่ถนัดงานฝีมือก็เป็นหลังบ้านเป็นกำลังเสริมได้ก็ไอ้แม็กส่งเข้าส่งน้ำ
2: เป็นสบียง
4: มาเ
2: ล
4: ียวมาเลียวส่งเข้าส่งน้ำ
0: ส่งเข้าส่งน้ำก็ได้หน่อสำหรับพ่อบ้านนะเจ้าซึ่งเจียงใหม่เขาตั้งเป้าแม่หลวงไอ้แม็ก1ล้านดอกตั้งเป้าไว้นั้น1ล้านดอกซึ่งณตอนนี้ข้อมูลที่ได้ล่าสุดตอนนี้เกิน 50% ละ
4: เจ้า
0: 500,000 ป่ายละเจ้า
4: เจ้า
0: แต่ก็ใครได้แหมนัก
4: ๆแม่นก็ท่านนายกรุ่งปรีชาปั่นแก้วเนาะนายกประแดดเปิ้นก็ฮับมาทั้งหมด 7,500 ดอกก็จะต้องเร่งแปลงให้มันแล้ว
0: โอ้ยดูทรงแล้วน่าจะเกิน
4: ฮะดูทรงน่าจะเกิน
0: ดูทรงแล้วน่าจะเกิน 7,000 ปลายเนี่ยเกินแน่นอนอาจจะลักหมื่น
4: เจ้าก็อันว่านะมันจะมีปัญหาตรงที่แบบเวลาไปซื้อวัสดุนี่มันจะขาดแคลนหน่อย
0: เจ้า
4: เพราะว่าทั้งจังหวัดเนาะเออนะของมันจะอาจจะจ้ารอเมินหน่อยอ่ะกะ
0: เจ้าทีนี้แปลงแล้วเนี่ยวันนั้นอู้กับตังพัฒนาชุมชนที่เปิ้นรับผิดชอบเรื่องงานดอกไม้จันเน
4: า
0: ะเปิ้นบอกว่าถ้าแปลงแล้วเดี๋ยวเปิ้นจะมีบรรจุภัณฑ์ฮื้อสำหรับใส่จะบ่ฮื้อแบบเอาใส่ถุงพลาสติกอย่างนี้นะถุงพลาสติกใส่ๆบ่ได
4: ้
0: บ่สมพระเกียรติเดี๋ยวเปิ้นจะมีเป็นบรรจุภัณฑ์ตอนนี้กำลัง หารือกันอยู่ว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนนะเจ้าเบื้องต้นอาจจะเป็นลักษณะกล่อง
4: เป็นกล่องดูดีเนาะ
0: เป็นกล่องให้ดูดีให้สมพระเกียรติน้อยนึงเนี่ยเจ้าเนาะแต่คงบ่ได้ว่าเอาใส่ถุงพลาสติกใสแล้วก็แบบหิ้วมาตี
4: ใส่กล่องนี่ดอกมันจะบานมันคือดอกมันจะบาน
0: เดี๋ยวเปิ้ลอาจจะมีวิธี
4: เจ้าดอกมันจะดูดีมันจะประทับกันแต่ถ้าใส่ถุงนี่มันจะดอกมันจะนี่หมด
0: เนาะแล้วเวลาโยกเวลาหิ้วอย่างมันก็จะบ่สวย
4: แม่นเจ้า
0: เนาะเดี๋ยวทางพัฒนาชุมชนอาจจะประสานไปทางอำเภอแห่มกำหนึ่งเนาะเรื่องของบรรจุภัณฑ์ที่จะเอาใส่แล้วก็นำมาไว้ที่ศูนย์ประชุมเพื่อเตรียมสำหรับในงานพิธีวันที่16ธันวา
4: ใส่กล่องดูดีกว่า
2: จ้ะดูเรียบร้อย
4: ดอกกบช้ำตัวดอกกบใบยับยู่ยี่ตัวเจ้า
0: เนาะ
4: เจ้าตอนนี้ระดมกันนะช่วยกันขนาดในทุกภาคส่วนเลยนะของกระแดเ
0: ท
4: ่า
0: 1ล้านดอกเจ้าใจช่วยเนอแต่ถ้าหน่วยงานที่อยากจะสนับสนุนแต่อาจจะไม่ได้ช่ำชองเชี่ยวชาญเรื่องของงานประดิษฐ์อย่างนี้นะ
4: เจ้า
0: ใครที่บาทนัดงานประดิษฐ์ก็สนับสนุนเรื่องของอุปกรณ์ได้เนอ
4: ได้เจ้า
0: สนับสนุนอุปกรณ์ได้ถ้าอยากสนับสนุนผ่านพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้หรือจะติดต่อกับทางอำเภอที่ท่านอยู่ก็ได้เหมือนกัน
4: เจ้า
0: ก็สนับสนุนเป็นอุปกรณ์ได้เช่นเดียวกันถือว่ามีส่วนร่วมเนาะในการที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระพันปีหลวงในโอกาสนี้นะเจ้า
4: เจ้าเชิญชวนนะเจ้าคนไหนว่างเว้นนะเจ้าแวะเข้าไปเลยเจ้าที่ในเทศบาลปัตตานีป่าแดดเจ้า
0: แล้วก็เชื่อว่าน่าจะมี
4: กระหันเต็ม
0: ระดับอำเภอทุกๆอำเภอเหมือนกันเนาะแม่หลวงนุ้ย
4: เจ้า
0: จะเป็นที่อำเภอหรือว่าจะเป็นที่เทศบาลอบต.ในพื้นที่เปิ้นก็ทำเหมือนกัน
4: เจ้าท่านก็ไปสอบถามได้เลย
0: ต้องถามไผถามป้าหลวง
4: ป้าหลวงโมโห
0: มาหัวจะไปถามไผถามป้าหลวง
4: ป้าหลวงว่าท่านป้าแปลงเราไม่จานกันตั้งได
0: ้แม่
4: น
0: แม่น
2: ป้าหลวงต้องหูหมดอ่ะ
0: แม่
2: ไปในพื้นที่ตัวเก่า
0: เรื่องอะไรยังบอออกถามป้าหลวงก่อน
4: ใช่ไอ้แม่มีข่าวอย่างก่อนวันนี
2: ้ช่วงนี้นะครับไปไหนก่อนมีกระทงเหลืองเนาะเป็นช่วงของเทศกาลกินเจ
0: ใช่เริ่มวันนี้แล้วเนาะแม่ก่อน
4: ว่าล้างโต
0: ๊ะ
4: ว่
0: าล้างโต๊ะแต่ว่าเริ่มนับวันที่1กับวันนี้
2: ใช่
0: แม่ก่อน
4: ว่าล้างโต๊ะ
2: วันที่10ถึงที่18 10ถึง18
4: 10ถึง18เนาะ
2: ล้างท้องในตะวันละ
4: โอ้คนได้กินได้นี่10ถึง18นี่ถือว่าสุดยอดเน
0: า
4: ะแต่บางคนมันชินนะไอ้แม่งี่ชินละ
2: ผมชินละ
4: ไอ้แม่กินก็ปีอ่ะ
0: ไอ้แม่ก็กินเจเนาะ
2: ครับ
4: กินยาวเลยนะ
2: ใหม่ๆนี่นะมันไปทางไหนนะมันก็มันก็หอมไปหมดนะของที่เขาเคยกินแล้วมันยังไงแต่มันชินไม่เห็นละแบบเนี้ยนะครับมันเป็นการที่ทำให้เขาเนี่ยงดเว้นในเรื่องของการทำร้ายสัตว์และกับเป็นเรื่องของการที่เขาเนี่ยได้ดูแลตัวเก่าตัวนะครับเพราะว่าไขมันในร่างกายเขาเนี่ยมันมาจากในเนื้อสัตว์นะส่วนหนึ่งเนี่ยที่เขากินไปนะแล้วก็ข้อควรเกี่ยวกับในการกินเจเนี่ยกับกินมังเนี่ยมาเหมือนกันเนอะบางคนเข้าใจเขาอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับกินเจเนี่ยลักๆเนี่ยมันจะงดเว้นเนื้อสัตว์แทบทุกชนิดนะครับแต่ถ้าเป็นมังเนี่ยประเภทผลิตภัณฑ์ที่มาจากเนื้อสัตว์เนี่ยกินได้อย่างเช่นนมไข่เงี้ยแม้กระทั่งน้ำป่าเนี่ยโอเค
4: นี่กินได
2: ้อันนี้ในประเภทของ
0: มังถ้าเป็นมังก็คือบะกินเป็นจิ้น
2: ใช่บะกิน
0: แค่บะกินเป็นจิ้นแต่ถ้าแบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปอาจจะแปรรูปมาจากเนื้อสัตว์แห่งกำหนึ่งอันนั้นอนุโลมได้
2: ประเภทเป็นมังสวิรัตนะครับแล้วก็กินเจเนี่ยที่นอกเหนือจากงดทานเฉพาะเนื้อสัตว์แล้วนะครับผลิตภัณฑ์จำพวกพักเนี่ยบางประเภทเนี่ยเพิ่งก็ห้ามนะ
4: เจกะ
0: เจ้า
2: เป็นห้ามเลย
0: นี่
2: ม
0: ัน
2: เจเลยนะ
0: อย่างเช่น
2: กระเทียมหัวหอมกุ้ยช่าย
0: ที่มีกลิ่นแรง
2: ใบยาสูบเนี่ยอันนี้ห้ามแอลกอฮอล์ก็ห้าม
0: เจ้า
2: เนี่ยครับแล้วก็พยายามรักษาศีล
0: เจ้าน
2: ะครับ
0: เดี๋ยวขออนุญาตทับสายนะเจ้า
4: เดี๋ยวต
0: ่อสวัสดีเจ้า
5: สวัสดีเจ้าน้องยุ้ยวันติดประจันละค
4: ่ะอ๋อวันติดประจันละกาเพิ่นถามเพิ่นรักฟังอยู่แล้วเพิ่นหาขึ้นมาเจอ
0: ตอนนี้เหลือวันเสาร์วันเดียวละเจ้า
5: ฟังถึงวันติดนี่แซ่บ
0: วันเสาร์วันเสาร์วันเดียวละเจ้าวันนี้ช่วงนี้รายการนาคเจ้าสวทเจียงใหม
4: ่เจ้า
0: เจ้า
5: ว บอกว่าหลวงชาติเนี่ย
0: เจ้าเจ้าฟังจากไหนเจ้า
5: จังหวัดในเมืองนี่เจ้า
0: ในเมืองเนี่ยนอเจ้า
5: เอาคนหลงชาติหนึ่งคนเหิดดีลงไป
1: อ๋อเหิดดีก็เติงหาเสียงเหิดน
5: อเสียงหาเสียงเหิด
1: เจ้าขอบคุณนักนักนะแม่เนอ
5: เจ้า
0: สวัสดีเจ้า
5: เจ้า
1: อันนี้ก็เอฟซีประหลวงชาติแน่เล่นตัวให้แต่เออนะเดี๋ยวไปตุยที่ได้ไปตุยน้ํานะเดี๋ยว
2: ถ้าแกฟัง
1: แกเห็นเดี๋ยวได้ไม่ต้องไปดวงเข้าแตนอยู
0: ่ฮะ
1: เข้าแตนซะใ
0: ช่แม่ตาเอาอย่างเอาสะเลียงไปฮับ
2: ก็ให้ยิ้มอยู่นั้นได้ฟรีเลยนะ
0: ไปส่งรถไปฮับก็หลวงมาจัดรายการกันเนาะ
2: ว่าคิดเยอะน่าจะนั่งห่มน้ําหอมเครื่องปรุงแกแหม
1: แกทํายาดม
2: ยาดมยาดม
1: ทริตตานละกับเดือนเนี่ย
0: เจ้า
1: ขายดีขายดีแล้วทำแพ็กเกจใหม่ออกมาจัดหมอจัดหมอ
0: เจ้า
1: น่ะหลายอย่างหลายอันประหลงชาติ
0: คุณแฟนรายการทักทายมาจากออนไลน์นะเจ้าคุณสมชายบอกว่าจากอำเภอเทินจังหวัดลำปางนะเจ้ารายการมีสาระดีมากขอบคุณครับขอบคุณจันนักเจ้า
1: เจ้า
0: โอ้นี่ฟังจากลำปาง
2: โอ้ไกล
1: คลื่นไปไกลเน
2: า
1: ะอ
2: ย่าดีนักๆนะครับ
0: อาจจะฟังจากออนไลน์เดี๋ยวเป็น
1: น่าจะออนไลน์
0: ใช่เป็นส่งข้อความทางออนไลน์มา
1: ตั้งก่อค่าก็มีนะ FC เฮานะเจ๊แม่กูเรื่องอันเจ๊เป็นอะไรขอเจ๊นี่จะแข่งกับมัง
2: แน่นอนแข่งแน่นอนแท้ๆ
0: เจ้า
1: พักตะกี้มันว่ากระเทียม
2: กระเทียมหอม
1: ขึ้นช่ายด้วย
2: หรอแม่นครับขึ้นช่ายขึ้นช่ายมายาสูแล้วก็มีเห็นอย่างที่ผมพูดนะครับถ้าหญิงคนที่ถือศีล5หรือศีล8เนี่ยถ้ากินเจเนี่ยเป็นห้ามใช้พวกเครื่องปรุงพวกน้ำหอ
0: ม
2: น้ำหอมน้ำหอมไม่ใช่แบบ
0: แต่งนุ่งแต่งหน้าอีได้ก
2: ่อนได้เลยอ่ะ
1: ได
2: ้จริงๆก็ถือเข่งขนาดนั้นเลยนะแล้วผมก็โอ้โห
0: เจ้า
2: คือปีไหนเตื้องเนาะก็เชิญชวนนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังนะครับดูแลสุขภาพร่างกายนะครับ
1: ปีไหนไม่เตื้องเนาะ
2: ปีไหนไม่เตื้องนะครับ
1: มันร่วมกินเจด้วยกันตันอยู่เนาะวันนี้มันกินชีสไปแล้วเริ่มมันผูกก็ได
2: ้จริงๆกินเจนี่กินได้ทุกวันนะครับไม่ใช่ช่วงเฉพาะเทศกาลหรอกครับ
1: แม่น
2: แม่จริงๆกินได้ทุกวันเลยนะครับยังผมเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็กินเฉพาะวันพฤหัสบ้างก
1: ็
2: วันศีลเนี่ยครับ
1: วันศีลหรือวันพระ
2: ครับบางคนก็กินแบบตลอดชีวิตอันนี้สุดยอด
0: เจ้าแต่เป็นผลไม้เองนี่ก็กินได้หมดเนาะ
2: ได้ครับยกเว้นบางอย่างที่มีกินฉุนมาได้
0: เจ้าแต่ว่าอาหารเจที่เห็นส่วนใหญ่ก็จะมันๆเนาะมีความมันๆเพราะฉะนั้นก็ต้องดูสักนิดนึงเนาะกิน
1: ต้อง
0: ก
1: ิน เพื่อ
0: เลือกหน่อยหนึ่ง
1: ยังจับชายเนาะเนาะก็จะมันเนาะบางเจ้านะที่
0: เ
1: พิ่นขาย
0: บางเจ้า
1: แม่นบางเจ้าเพิ่นขายมันๆเกิน
0: เจ้า
1: ถ
0: ้าคือดีทำเองได
1: ้แม่น
0: ก็จะปลอดภัยหน่อย
2: แม่นครับแม่นแม่น
1: พักไม้อย่าง
2: เราได้รู้ต่างเลือกวัตถุดิบในการทำ
0: เจ้า
1: อันนี้เรื่องของการกินเจล้างท้องต่อว่าแล้วเริ่มวันนี้อีน้อ
2: ครับวันที่19กับเปลี่ยนมากินจีนอย่างเก่า
0: อ่ะยังน้อยๆก็10วัน
2: เนาะ
0: 10วันในปี1 10วัน
1: ที่ดิ้งงดเนื้อก็ได้ยังน้อย3วัน
0: อย่างน้อยมีความตั้งใจก็ถือว่าตั้งใจดีจ
1: ิ
0: ตใจด
1: ี3วันก็ได้
0: อ
1: ่าแต่แม่หลวงงูยังไม่ได้สักวันด้วยเนอะ
0: จะเริ่มเมื่อใดดีวันนี้บัตรตันแล้วเน
1: า
0: ะ
1: บัตรตันละ
0: วันนี้เอาไว้ก่อน
2: ต้องคำว่าเป็นวิธีการลดน้ำหนักนะลดน้ำหนักได้อย่างหนึ่งเลยนะ
0: อ
2: ันนี้จริงๆนะผมเคยอะน้ำหนักลดได้จริง
1: นั่นเป็น
0: น่าลองน่าลองนะแม่หลวงนุ้ยเน
1: า
0: ะ
1: แม่น่า
0: เขาบอกว่ากินแล้วน้ำหนักลดเนี่ย
1: น้องเจ็บจะลองไหมเนี่ย
0: สตันก็หาวันนี้กินมังไปละยังไม่ได้ถึงกับเจตัว
1: แนะนำเพื่อน้องเก่งพลแล้วก็น้องยุ้ยพลอันนี้น้ำหนักเกินอันนี้เดี๋ยวจะแนะนำเมื่อกินจีเนาะกินสักเดือนกันนี่นะได้สักเดือน
0: เอาละ55นาทีล่าไม่หลงนุ้ย
1: โอ้อย่ามาโวยฮะเวลา
0: 5นาทีสุดท้ายอ่ะ
1: อ้าวเพราะเวลาเออแล้ววันนี้นะรถอย่ามานั่งหาเตี้ยพอดอ่ะมันมีงานอย่าง
0: นั่นเนาะ
1: เตี้ยเขาแล้ว
0: มันว่ามีงานอะไรอย่างก็โอท็อป25อำเภออ่ะ
1: โอ้ยรถติดขนาดนะเจ้าถ้าท่านจะไปเส้นนั้นนี่ท่านวางแผนตัวนะเจ้า
0: เหมือนมันน่าจะมีงานมากกว่างานนี้นะ
1: จริงเจ้า
0: ตะวาเปิดงานไปตะวาเนาะโอท็อปสู่สากลเปิ้นยกของดีตึงเซา5อำเภอมาไว้ที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ต
1: เริ่มแต่ว่า
0: เจ้า
1: จนถึงวันที่8ถึงเท่าไหร่อ่ะ8ถึง10ก็
0: เจ้าแม่น
1: แล้วว่า11
0: ถึง11ถึง11 11ตุลาคม
1: เจ้าก็
0: 9ถึง11ตุลาคม
1: แม่นๆ
0: เจ้า
1: อ๋อก็ว่ารถติดขนาด
0: ชมชิมชอบของดีจาก25อำเภออ
1: ืมมันมาตั้ง25อำเภอก่อนลูก
0: เจ้า
1: โอ้น่าไปแอวแต่
0: แวะไปได้เลย
1: วันพุ่งนี่ต้องปะแล้วหน่วยเลือกตั้งปะเรามาได้มาได้อยู
0: ่นี่ถึง11พุ่นก่อนเอาวันพุ่งแล้วเนาะ
1: วันพุ่ง
0: แล้ว11ละ
1: เออน่ะ
0: ยากาศจะปะลืมวันลืมคืนเนี่ยนะ
1: ก็น่ะให้ตันอยู่ต้องแล้วจากที่ปุ่นก่อนเออปะเนี่ยมาจ้า3วันเนี่ยแต่
0: เนาะ
1: เออคนให้หน้าคนให้อย่าหลายเพราะหารถติดเหลือเกินติดขนาดเลย
0: ก็เอาของดีของเด่นแต่ละอำเภอ
1: มา
0: แม
1: ่
0: แจมกัน
1: เ
0: ล
1: ย
0: ยาย
1: ทุกอย่างเนาะไปเสื้อพงเสื้อผ้า
0: เจ้า
1: เออละของกินของว่าตัวนั่นเนาะ
0: เจ้า
1: อืมโอ้หน้าไปแอลกันเน
0: าะนะไปชมไปชอบกันได้เลย
1: วันนี้ได้อยู่วันพรุ่งขันวันหนึ่งนะเจ้า
0: เจ้าแต่มันแน่ใจว่ามีงานอื่นแฮมก็นะ
1: เจ้า
0: ที่แบบโอ้ยยังคือรถติดได้ขนาดนี้แต่คิดว่าน่าจะมีหลายอีเวนต์อยู
1: ่เจ้า
0: ที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตนี้
2: มันช่วงใกล้ฤดูการท่องเที่ยวละ
1: แม่น
0: ใช่ใช่จะเข้าช่วงไฮซีซั่นแล้ว
1: แม่น
0: ไปฝนต้นหนาวละ
1: แม่น
2: เมื่อเช้าเนี่ยผมบรรยากาศเนี่ยลมหนาวมาแล้วเนอะที
1: ่
2: อยู่แถวสนามบินนะครับ

0: ช่วงเจ้าๆนะ
1: แม่นแม่น
0: นะ
2: แต่ว่าถ้าขึ้นไปที่ดอยนนท์ที่องค์พระมหาธาตุเนี่ยมันมีบางอย่างอาจจะบัดสะดวกในการเดินทางเพราะว่าเปิ้นกำลังจะสร้างพระมหาธาตุองค์ที่3
0: ใช่ใช่
2: ครับถ้าจะสร้างเสร็จก็ประมาณราวๆปี72
0: เจ้าน
2: ะครับ72เดือนไหนความคืบหน้าจะนำมาเสนอกรรมนะครับ
1: เพราะไอ้แม่ขึ้นไปบ่อย
0: เจ้า
1: ไปปฏิบัติภารกิจกะ
2: ครับไปภารกิจโอ้พระธาตุองค์นี้ก็งามเหมือนครับ
0: เจ้า
2: องค์ของในหลวงของพระราชินีพันปีหลวงงามเหมือนกันผมเห็นแล้วผมเห็นแบบแล้วงามขนาด
0: จะเป็นองค์มีองค์พ่อองค์แม่แล้วก็จะมีองค์ลูกนะเป็นสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: เป็นแก้ว3ประการด้วยพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ
0: ์เจ้าก็เดี๋ยวถ้าใกล้แล้วหรือถ้ามีความคืบหน้าเนาะเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังนะเจ้าแล้วก็วันที่13ตุลาคมนี้วันนวมินทรมหาราชเป็นวันที่เราได้ระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9เนาะเนื่องในวันครบรอบวันสวรรคตของพระองค์ท่านนะเจ้าก็เชิญชวนเนาะชาวเชียงใหม่ได้ไปแสดงถึงความจงรักภักดีจะมีกิจกรรมวันที่13ตุลาคมช่วงเช้าเชิญชวนไปร่วมทำบุญตักบาตรแล้วก็ร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกันนะเจ้าที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาห้องรวงพึ่ง
1: ทำบุญตักบาตรกันที่ฮั่นนะเจ
0: ้
1: า
0: ก็ไปเจอกันได้จะเจอกันอยู่ตรงฮั่นตวยวันนั้น
1: แล้วมีงานเอ็กซ์โปวันที่12
0: ลานาเอ็กซ์โปใช่วันที่12
1: แน่เนี่ยกําลัง
0: 12ถึง18
1: หลังเลือกตั้งประกาศสังคมวันหนึ่ง
0: 12ถึง18เนอะ
1: แน
0: ่ที่ศูนย์ประชุมนั่นเนาะน่ะศูนย์ประชุมที่เดียวกับที่เลือกตั้งนั่นเลยนะเจ้าไปแอลกันได้โอ้ปีนี้เพิ่นบอกว่
1: า
0: จัดโซนนิ่งให้เดินง่ายเดินเป็นโซนๆไป3วันนี่จะเดินทั่วก็บ่ฮู้เน
1: าะว่าน่า
0: อาจจะต้องแบ่งจัดสรรเวลาเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแท้ๆจะได้ไปแอลอยู่
0: เจ้าม
1: ัน12ถึงวันที่ยังก
0: ็ถึง18
1: โอ้ก็หลายวันอยู่
0: เจ้าม
1: ีโอกาสไปแอลกันนะเจ้า
0: โอเคหมดเวลาหมดแต่แต่ละ ต้องนำรายการจากลาไปก่อนเจอกันใหม่นะเจ้ากับทีมอปมช.ในรายการคุยข่าวอปมช.กู้แรงวันเสาร์เวลาดี 4:00 น.ทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz และ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD วันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับ
3: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีโดยรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีขอนำท่านผู้ฟังไปติดตามรับฟังได้ณบัดนี
4: ้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอนำท่านผู้ฟังมายังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM 101 MHz ดำเนินการถ่ายทอดเสียงการเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีโดยมีดิฉันนางสาวอาซียะดาโอนักสื่อสารมวลชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีและคุณฟาซิยะอาพิโลนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคใต้จังหวัดยะลาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้บรรยายการถ่ายทอดเสียงในวันนี้ค่ะ
5: ท่านผู้ฟังคะสำหรับบรรยากาศบริเวณลานด้านข้างมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีในขณะนี้ค่ะเนืองแน่นไปด้วยประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงต่างก็พร้อมใจกันมาร่วมกันเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกันตั้งแต่เช้าเป็นภาพบรรยากาศที่พวกเราประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดปัตตานีขออภัยค่ะในพื้นที่จังหวัด
6: แทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันที

0: บล็อกบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมรองรับผู้นำเศรษฐกิจโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมขั้นสุดท้ายในการต้อนรับคณะผู้แทนและผู้นำทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งกรมศุลกากรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อให้กระบวนการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและราบรื่นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้วประมาณ 17,000 คนซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีและความใส่ใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไทยได้สร้างความประทับใจให้กับประธานจัดงานที่เดินทางมาถึงแล้วเป็นอย่างมากด้านนายพันทองลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่ากรมศุลกากรได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จำนวน100นายจากทั่วประเทศมาประจำการณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรองรับภารกิจนี้ตลอดสัปดาห์คอยดูแลคณะบุคคลสำคัญพร้อมอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางถึงประเทศไทยปฏิพลสารพมารายงาน
2: บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมกับภาคีเครือข่ายวางระบบดิจิทัลและไซเบอร์ขั้นสูงสุดในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เปิดเผยว่า NT ร่วมกับภาคีเครือข่ายประกาศความพร้อมด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่ง NT ได้รับมอบหมายให้ดูแลระบบสื่อสารทั้งหมดทั้งที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และจุดลงทะเบียนบริเวณโรงงานยาสูบโดยเดินสายไฟเบอร์ออปติกให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระบบโทรศัพท์ IP phone และการป้องกันทางไซเบอร์พร้อมจับมือสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ยกระดับการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดพร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้ร่วมปรับภูมิทัศน์เมืองโดยนำสายสื่อสารและสายไฟฟ้าลงใต้ดินในเส้นทางเศรษฐกิจสำคัญเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่สวยงามต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกกระทรวงศึกษาธิการใช้โอกาสในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ต่อยอดความร่วมมือด้านการศึกษาและการพัฒนาทุนมนุษย์
4: ร้อยเอกหญิงพตารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการต่อยอดความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆโดยเฉพาะการศึกษาและการพัฒนาทุนมนุษย์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์กับนานาประเทศรวมถึงต่อยอดความร่วมมือกับธนาคารโลกในการพัฒนากำลังคนให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและตลาดแรงงานโด ดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าความร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและธนาคารโลกภายใต้บันทึกความเข้าใจระยะเวลา5ปีเพื่อยกระดับอาชีวศึกษาพัฒนาศักยภาพครูและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนทุกกลุ่มผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
2: จบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai.Join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time.We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เชิญเที่ยวงานช็อปม่วนใจโอท็อปของดีทินล้านนา
3: จุดยอดสินค้าอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น4จังหวัดภาคเหนือตอนบน1เชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอน
2: ช็อปของดีชมของเด่นชิมของอร่อยและสินค้าโอท็อปอีกมากมาย
3: ร่วมสนุกกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลและความบันเทิงจากศิลปินทุกวัน
2: 12-18 ตุลาคม2569ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่
4: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุเตื้อ
4: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หึทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: ความรักความเข้าใจความห่วงใย

ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time ค่ะรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD ทาง TikTok Radio เชียงใหม่ก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลเนื้อหาสาระมาตรการที่น่าสนใจต้องเผลอใจเข้าสักวันยังคงต้องดูแลเรื่องสุขภาพเพราะว่าเรื่องของการตรวจการมีการสังเกตอาการของตัวเองเนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องหมั่นตรวจหมั่นติดตามเพราะว่าบางโรคก็อาจจะไม่มีผลในเบื้องต้นเพราะว่าเราคิดว่าเราแข็งแรงดีนะคะอย่างเช่นโรคมะเร็งซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการเตรียมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมที่จังหวัดเชียงใหม่ของทางมูลนิธิกาญจนบารมีและจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่จะเป็นการไปตรวจมะเร็งเต้านมเป็นด้วยเครื่องแมมโมแกรมเคลื่อนที่ซึ่งก็จะเป็นการจัดกิจกรรม4หน่วย4ภาคทั่วประเทศควบคู่กับการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงการตรวจคัดกรองค้นหาความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มนะคะแล้วก็มีการวางแผนมีการเตรียมความพร้อมด้านการดำเนินงานซึ่งก็จะไปให้ความรู้กับโรคนี้ด้วยกับกลุ่มสตรีกลุ่มเสี่ยงผู้ด้อยโอกาสที่อาจจะเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ไม่สะดวกนะคะในเชียงใหม่ของเราเองก็จะมีการจัด6ครั้งด้วยกันครั้งแรกจะไปจัดที่อำเภอฝางณศาลเจ้าฝางระหว่างวันที่23ถึง27พฤศจิกายน2569ครั้งที่2ที่อำเภอเชียงดาวจัดขึ้นที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์61ช่วงวันที่30พฤศจิกายนจนถึง4ธันวาคมครั้งที่3ที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่8และ9แล้วก็ไปอีกทีนึงวันที่11ธันวาคม2569นะคะครั้งที่4ที่อำเภอดอยสะเก็ดจัดขึ้นที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ดช่วงวันที่14ถึง18ธันวาคม2569ครั้งที่5ที่อำเภอสันป่าตองจัดขึ้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่นะคะระหว่างวันที่21ถึง25ธันวาคม2569แล้วก็ครั้งที่6จัดที่อำเภออมก๋อยสนามกีฬาเทศบาลตำบลอมก๋อยระหว่างวันที่28ถึง30ธันวาคม2569นะคะก็จะเป็นการเข้าไปเพิ่มโอกาสการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมสำหรับกลุ่มสตรีแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องของการป้องกันโรคมะเร็งรวมถึงการป้องกันโรคต่างๆกันด้วยค่ะ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของ

ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสนิพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทย

หลากหลายข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆมีข้อมูลหลากหลายข้อมูลเลยที่เป็นประโยชน์รวมถึงกิจกรรมแล้วก็มีการจัดงานเปิดนิทรรศการใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องของโบราณสถานโบราณวัตถุกิจกรรมที่ส่งเสริมเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวในทุกมิตินะคะตอนนี้เนี่ยมีการเชิญชวนย้อนรอยภูมิปัญญาผ่านความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวโบราณสถานและก็วิถีชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเตรียมเปิดนิทรรศการโซนใหม่โบราณดาราศาสตร์ย้อนรอยภูมิปัญญามนุษย์ผ่านความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเปิดให้ชมวันเสาร์ที่3ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะที่อุทยานดาราศาสตร์สิรินธรอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสงขลาซึ่งก็จะมีการจัดประวัติศาสตร์มรดกทางดาราศาสตร์รวมถึงองค์ความรู้ด้านโบราณวิทยาและดาราศาสตร์บูรณาการร่วมกันร้อยเรียงความสัมพันธ์ระหว่างท้องฟ้ากับวิถีภูมิปัญญาของมนุษย์ในอดีตผ่านหลักฐานจากโบราณสถานสถาปัตยกรรมปฏิทินประเพณีและก็ความเชื่อนะคะเชื่อมโยงกับองค์ความรู้อารยธรรมโลกสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะการกำหนดทิศทางวางผังของวัดพระธาตุศาสนสถานแล้วก็โบราณสถานถ่ายทอดเนื้อหาผ่านชุดนิทรรศการสื่อการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชมส่งเสริมเรื่องของการสังเกตคิดวิเคราะห์ตั้งคำถามให้ผู้ชมโดยเฉพาะเด็กและก็เยาวชนนะคะตลอดจนประชาชนทั่วไปทุกเพศทุกวัยได้เลยเปิดบริการให้2แห่งที่บอกไว้นะคะแล้วก็มีการจัดเสวนาพิเศษตามรอยการผ่านดวงดาวในวันที่2ตุลาคมเวลา1ทุ่มจนถึง2ทุ่มที่ท้องฟ้าจำลองอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จะมีการพูดคุยในมุมมองของด้านดาราศาสตร์ประวัติศาสตร์แล้วก็มรดกทางวัฒนธรรมตั้งแต่การอ่านท้องฟ้าการใช้ดวงดาวเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตไปจนถึงการกำหนดทิศทางเรื่องของแนวทางต่อยอดคุณค่ามรดกของดาราศาสตร์สู่การท่องเที่ยวไทยด้วยนะคะก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจที่เหมาะกับทั้งน้องๆเด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษารวมไปถึงประชาชนที่สนใจทุกเพศทุกวัยเลยค่ะกับนิทรรศการโซนใหม่โบราณดาราศาสตร์ค่ะ

ทิ้งท้ายกันในเรื่องของการเชิญชวนให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนผ่านโครงการพาน้องเที่ยวสวนซูวิสิตยังExplorer ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเพื่อที่จะเป็นการให้นักเรียนได้เข้ามาทัศนศึกษาเรียนรู้เรื่องของสัตว์ป่าธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็การอนุรักษ์จากประสบการณ์จริงภายในสวนสัตว์นักเรียนไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะโครงการพาน้องเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยเปิดรับการที่จะสนับสนุนแล้วก็จะมีการครอบคลุมบริการก็คือทั้งค่าพาหนะรับส่งประกันการเดินทางค่าเข้าชมสวนสัตว์กิจกรรมเรียนรู้รถบริการนำเที่ยวก็คือเปิดรับการสนับสนุนนะคะ 1,000 บาทต่อนักเรียน1คนมีทั้งของที่ระลึกจากโครงการให้น้องๆเนี่ยได้รับประสบการณ์อย่างเต็มรูปแบบสนุกแล้วก็ปลอดภัยซึ่งเป็นการสนับสนุนโครงการอีกช่องทางหนึ่งสำหรับการที่จะได้ดำเนินกิจกรรมด้าน CSR แล้วก็ร่วมสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมสิ่งแวดล้อมโดยที่มีการเชิญชวนด้วยนะคะผู้ใหญ่ใจดีร่วมส่งต่อโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับเด็กๆเปลี่ยนห้องเรียนสี่เหลี่ยมสู่ห้องเรียนธรรมชาติเรียนรู้จากของจริงเลยนะคะสัมผัสสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิดแล้วก็ปลูกฝังเรื่องของจิตสำนึกการอนุรักษ์ตั้งแต่วัยเด็กเลยนะคะก็จะมีการเชิญชวนให้เข้าไปสอบถามข้อมูลต่างๆแล้วก็มีโครงการดีๆที่จะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจการแก้ไขปัญหาแล้วก็สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับเด็กไทยนะคะเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ในพอซีฮามะซึ่งเป็นผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในระดับประเทศนะคะ
1: เวลา18 นาฬิกา

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ู่แดนสรวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai

0: people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ติดแล้วนะ
3: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ real timeเราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชั่นSmart Energy for Better Life and Sustainability
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กุมติดบ้านก็เป็นกุมที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจได้ความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
9: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
8: หึทำยังไงหรอ
9: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
8: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
9: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าว สำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที
12: ่เล่าอดีตสืบหีดตามหอยภูมิปัญญาล้านนาขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการกินกล้วยสลากก็มีเกี่ยวกับพุทธประวัติต่างๆเรื่องของความเชื่อต่างๆนะครับนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็ต่อเนื่องนะครับเรื่องของพุทธประวัตินะครับในส่วนของพุทธประวัตินะครับพอมาถึงสมัยที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในการวันนั้นนางจันทปทุมวดีได้จุติจากเทวโลกมาเป็นผู้ที่มีฐานะในเมืองพาราณสีพออายุได้16ปีนะครับนางก็ได้ถวายภัตตาหารและผ้าจีวรแก่พระภิกษุทั้งหลายเป็นเวลาถึง2วันจนเจ้าภิกษุทั้งหลายก็ได้กล่าวถึงนางจันทปทุมวดีว่าประกอบไปด้วยศรัทธาและเลื่อมใสในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากล่าวแก่พระภิกษุทั้งหลายว่านางจันทปทุมวดีบ่ได้มีใจศรัทธาในการบริทานในจาดนี้เต้าอั้นในจาดก่อนนางก็ได้ทำบุญฮื้อตานนักเช่นกันเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลอาราธนาฮื้อพระพุทธเจ้าเทศนาในเรื่องชาติก่อนฮื้อฟังพระพุทธเจ้าจึงเทศนานะครับว่าในครั้งที่พระพรหมทัตครองเมืองพาราณสีก็ประกอบไปด้วยทศพิธราชธรรมทำให้บ้านเมืองสงบสุขในครั้งนั้นยังมีจันทปทุมวดีผู้มีรูปงามและก็ศรัทธามากในเมืองพาราณสีนางก็ได้ถวายตานแก่ภิกษุสงฆ์ด้วยข้าวของเป็นอันมากวันหนึ่งนางนึกได้ว่าลุงเจ้าเป็นวันดีวิเศษนางจึงไปอาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมหมู่สงฆ์คือไปรับตาลสลักพัดที่เรือนของนางเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงพร้อมหมู่สงฆ์นางก็ได้ถวายตาลแล้วก็กรวดน้ำตั้งจิตปรารถนาว่าด้วยอานิสงส์ที่ได้ตาลข้าวสลักพัดนี้ขอให้เป็นปัจจัยนำไปเกิดเมืองสวรรค์จันฟ้าแม่เกิดจัดใดขอให้เสวยสมบัติอันมากซึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยหมู่สงฆ์ก็ได้อนุโมทนาซึ่งทานของนางจันทปทุมวดีแล้วจึงกลับสู่เจตวนารามในขณะนั้นทิพยอาจของพระอินทร์ก่อห้อนกระด้างขึ้นในทันใดพระอินทร์ก็ได้หับหูด้วยปัญญาว่านางปทุมาวดีได้ศรัทธาฮือตานเข้าสลักพัดแก่เจ้าภิกษุทั้งหลายนักพระอินทร์ก็อนุโมทนากับนางแล้วก็ฮือหาฝุ่นแก้วสองประการตกมาในเมืองพาราณสีเจ้าเมืองเห็นอัศจรรย์จึงได้กล่าวว่าการฮือตานเข้าสลักพัดเป็นอานิสงส์นักในการนั่นพระยาพรหมทัตเห็นว่านางจันทปทุมาวดีมีรูปงามก็ได้ฮื้อเสนานำนางมาอยู่ที่ปราสาทตยแล้วก็ตั้งฮื้อเป็นอัครมเหสีตั้งแต่นั่นเป็นต้นมานางจันทปทุมาวดีก็ฮื้อตานบิณฑบาตทุกวันบักขาดตราบจนสิ้นอายุของนางนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับ

ับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีในเรื่องของการปฏิบัตินะครับการตานสลักพัดของชาวล้านนาซึ่งก่อนวันทำบุญพิธีสลักพัดหรือว่าการตานกล้วยสลัก1วันหรือนักกว่านั้นห้องว่าวันดาสลักหรือว่าวันสุกดิบก็คือวันที่มีการจัดเตรียมสิ่งของทายทานชาวบ้านใกล้เรือนเคียงก็จะช่วยกันแต่งดาจัดเตรียมสิ่งของหน้าที่ของพ่อจายก็จะมีการสานกล้วยซึ่งมีทั้งกล้วยน้อยกล้วยใหญ่ก็คือตะกร้าไม้ไผ่สำหรับเป็นภาชนะบรรจุสิ่งของที่ถวายทานส่วนแม่ยิงนะครับก็จะมีการจัดเตรียมห่อของจำพวกพริกเกลือหอมกระเทียมอาหารข้าวหวานผลไม้และสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเอาตะกร้าหรือว่ากล้วยไม้ไผ่ที่พ่อจายสารมากรุด้วยใบตองนะครับใบหมากผู่หมากเมียหรือว่ากระดาษเอาสิ่งของที่เตรียมไว้บรรจุลงไปของบางอย่างนะครับที่มีน้ำหนักเบาเช่นไม้ขีดไฟบุหรี่ยาซองก็เอาถูกติดกับเรียวไม้ไผ่ที่เราตกแต่งไว้อย่างสวยงามนอกจากนั้นนะครับที่สำคัญต้องมีไม้หนีบสำหรับเสียบยอดหรือธนบัตรจำนวนหนึ่งเสียบไว้กับกล้วยสลักนั่นด้านหน้ากล้วยจะมีเส้นสลักหรือว่าข้อเขียนคำจารึกจื่อผู้ถวายพร้อมทั้งระบุว่าถวายเพื่ออันหยังหรือถวายสำรับไผ่เพราะว่าบางคนจะถวายตานเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปสะสมไม่เป็นส่วนกุศลของตนเพื่อวันข้างหน้าบางคนก็อุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษหรือว่าญาติมิตรผู้ล่วงลับในวันดาสลากนี่นะครับบางท้องถิ่นก็จะมีคนต่างหมู่บ้านซึ่งเป็นเพื่อนฝูงญาติมิตรพี่น้องมาแอวหาและเยี่ยมเยียนเจ้าของบ้านหรือว่าหมู่บ้านชุมชนตีดาสลากเพื่อที่จะช่วยเหลือจัดเตรียมสิ่งของพร้อมนำเข้าของปัจจัยมาห่วมทำบุญห้องกันว่าหอมสลากหรือหอมปอยเจ้าของบ้านหรือว่าเจ้าบ้านก็จะตอบแทนด้วยการเลี้ยงอาหารและก็ทำขนมพื้นเมืองอย่างข้าวต้มกะทิข้าวต้มกล้วยข้าวต้มถั่วที่นิยมทำและชอบกินกันก็คือขนมจอกหรือขนมเตียนแบบล้านนาก็เป็นของฝากให้แก่พี่น้องทุกคนเพื่อนำไปให้ลูกหลานที่อยู่บ้านได้กินกันนะครับกล้วยสลากหรือว่ากล้วยสลากก็คือภาชนะสารประเภทตะกร้าหรือว่าฉลอมที่สารขึ้นเพื่อบรรจุเครื่องทายทานซึ่งจะนำไปถวายพระมีรูปแบบที่หลากหลายและมีชื่อห้องขานกันแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นก็ประกอบไปด้วยสลากน้อยหรือสลากกล้วยเล็กสลากกล้วยใหญ่หรือสลากโจกสลากต้นหรือว่าสลากที่มีขนาดใหญ่วิธีการถวายตานสลักพัดในวันตานสลักพัดหรือว่าทำบุญสลักพัดนั่นพระภิกษุตามหัววัดต่างๆในตำบลเดียวกันหรือว่าต่างตำบลที่มีความสัมพันธ์กันก็จะได้รับนิมนต์นะครับเพื่อมาร่วมการถวายตานพร้อมกันวัดต่างๆก็นำต้นสลักหรือเครื่องทายทานที่ทำมาร่วมกันจับสลักโดยเจ้าบ้านที่เป็นเจ้าศรัทธาวัดนั่นก็จะนำกล้วยสลักทั้งหมดไปที่วัดกล้วยเล็กติดเตรียมไว้สำหรับทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลก็จะนำไปถวายตานตั้งแต่เจ้ามืดลักษณะเดียวกันเหมือนกับการตานขันเข้าเมื่อพระสงฆ์ฮื้อปอนก็จะนำกล้วยสลักทั้งหมดไปรวมกันส่วนที่เป็นกล้วยถวายพระเจ้าก็คือถวายพระพุทธหรือว่าพระธรรมก็นำไปรวมกันที่หน้าพระประธานในวิหารกล้วยใหญ่จะฮื้อพระสงฆ์จับสลักก็นำไปวางเรียงกันตามสถานะที่กรรมการวัดจัดไว้เฮ้อกรรมการนะครับก็มีหน้าที่ในการจัดเตรียมสลากแห่มชุดหนึ่งเท่ากับจำนวนกล้วยสลากที่ศรัทธาของเจ้าบ้านถวายเมื่อถึงเวลาก็จะมีการนิมนต์พระสงฆ์ที่มาร่วมพิธีทุกรูปจับสลากเมื่อแต่ละรูปได้เบอร์ไหนก็ออกเดินค้นหาต้นสลากที่วางไว้พบแล้วเจ้าบ้านก็จะถวายตานต้นสลากหรือบางทีพระสงฆ์ก็อาจจะอ่านชื่อศรัทธาตามเส้นสลากเพื่อห้องฮือศรัทธานำเอากล้วยสลากไปถวายพระสงฆ์จะได้ฮือพรศรัทธาผู้ถวายแล้วก็รับต้นสลากไปเป็นอันเสร็จพิธีพระเนนนะครับก็จะมีการรีบกลับไปฉันเพลที่วัดของตนซึ่งหากวัดอยู่ไกลเกินไปก็อาจจะฉันตามห้างนาราวป่าตามข้างทางก็ได้เพราะว่าสมัยก่อนบ่มีการเลี่ยงเพลนะครับเส้นสลากคือข้อความที่เขียนกำกับต้นสลากหรือว่ากล้วยสลาก
ในเส้นสลากจะเขียนชื่อเจ้าของหน่วยงานต้นสลากและมีคำปรารถนาหรือกรรมปรารถนาก็คือคำอุทิศที่แสดงความจำนงว่าจะฮืออานิสงส์ในการทำบุญนั่นตกไปอยู่กับผู้ใดในอดีตเส้นสลากทำด้วยใบตาลหรือว่าใบลานนำมาตากแห้งตัดแต่งกว้างประมาณ 3-4 เซนติเมตรยาวประมาณ 40-50 เซนติเมตรแหลมหัวและกอดใต้แต่งขยักหัวให้สวยงามในปัจจุบันมักเขียนหรือว่าปริ้นบนแผ่นกระดาษและที่ทำเป็นแบบฟอร์มให้กรอกรายละเอียดก็มีในพิธีการถวายสลากที่นิยมกัน3ประเภทก็คือสลากเอาเส้นประชาชนเป็นผู้จับสลากแล้วก็นำสลากไปถวายสลากที่พระสงฆ์จับสลากเองและก็อันที่3นะครับสลากที่มีจำนวนมากนำเอาเส้นสลากมาวางรวมกันหมดทางคณะกรรมการจึงจะมีการทำเส้นศูนย์สลากผูกเส้นสลากเป็นมัดคำนวณหารกับจำนวนวัดหรือว่าพระภิกษุสามเณรตีนิมนต์มานะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับสลากพัดหรือการตานกวยสลากก็เป็นประเพณีของชาวล้านนาตีนิยมทำกันนะครับก็ได้เจือว่าการถวายสลากพัดนั่นเป็นอานิสงส์นักนะครับจากข้อมูลของพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติน่านนำมือปู่ฟังได้ติดตามหับฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับ

กลับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องของวรรณกรรมด้านภาษาของชาวล้านนาวันนี้ก็จะมีเรื่องของข้าวนะครับซึ่งการแต่งข้าวบดข้าวหรือว่าข้าวห้ำห้องกันว่าข้าวก็เป็นเอกลักษณ์วรรณกรรมด้านภาษาของชาวล้านนาทั้งภาษาพูดภาษาเขียนเป็นทั้งมรดกทางวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าทางกวีร้อยกลองเป็นอรรถรสทางภาษาตีสละสลวยงดงามข้าวหรือว่านักข้าวมักจะแต่งเรื่องของธรรมคำสอนประวัติศาสตร์ยาสมุนไพรคาถาอาคมบทห้องเกี้ยวพราณสีสาวบทซอบทข้าวที่ขึ้นชื่อในล้านนานะครับบ่าวว่าจะเป็นข้าวดาวีไก่น้อยข้าวซอเจ้าสุวัตนางบัวคำข้าวหงหินและก็ข้าวพญาพรหมรจนาหรือการแต่งข้าวด้วยสำนวนโวหารและก็ภาษาท้องถิ่นนอกจากจะให้ความบันเทิงแล้วนะครับก็ยังแสดงออกถึงเชิงความสามารถของกวีที่หู้จักไขว่คว้าสรรหาถ้อยคำตีไพเราะกินใจมาเรียงร้อยจนได้อรรถรสทางภาษาและก็เพลิดเพลินไปด้วยกับจินตนาการอันทรงพลังภายใต้คำสัมผัสคล่องจองซึ่งถือว่าเป็นแบบฉบับฉันทลักษณ์ของชาวล้านนาตุ่ยนะครับวันนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องของการสืบตำนานข้าวห้ำล้านนานะครับก็เป็นบทประพันธ์ของพระอธิการเสวตปัญญาวชิโรเสน่กาหลงวัดบ้านกิวตำบลแม่ซุกอำเภอแจ่ห่มจังหวัดลำปางนำมือถูกฟังได้ติดตามหาฟังกันนะครับก็ไปติดตามกันเลยนะครับ

ต่อไปนี่เป็นข่าวตำนานดอยจิกจ่องนะครับเนาะเขตอำเภอเมืองปานครับของจังหวัดลำปางนะครับนะเป็นตำนานเจือกันมาเมินนะครับเนาะครับขอฝากไว้นะครับเนอ

น้อยครับมีลูกน้อยเป็นพระเนาะบ่อคอกดจีนนายฟานนักเล่งเปิ้นมีข้อห้ามเมียก่อปามานต้องใหญ่ต้องแก่อยู่บ้านอุ้มลูกกับเมียจีจักครับอู้กับลูกกับเมียโอ

จางนอนห่างงาไม้ฟกสัตว์อยู่ปางหมูป่ากวางฟันสาบกินบ่อสู้กับนอนห่างนอนปางเขาไม่ปนัดถ้าขี้ก้าเหนียวก้าปนเอื้อเหนียวใส่บอกไม่ห้อยไว้ปุ่มเหนียวลงห่างนี่แหละมันจะพิษจะคืดจะได้หมูปนนะเป็นกด

นอไฟตัวนั้นผีแถลงตนเป็นพระลูกยันตุ่มฟ้าเหลืองกังเดินมาไอ้เราผีพวกก็ลงตุ่มฟ้าเหลืองจุเป็นลูกมะฮ่อง

ก่าลองขับนายฟันกัดดึกว่าเมียจะเกิดแตกกันลังจะฮุกลงหางกันนั่งมีนกเซลมาห้องอีเนาะว่าฟ้าจิกจ้องจิกจ้องแสตอนอยู่ปลายไม้ซานห้องมาส่วนนายพรานนั่นตกฟังสังกานกเซลตักมาดูสั่งหอนใบนะเป็นผีคู่นะอย่ามาตักเนาะ

อ้ยอะนายผ่านสู่ฟ้าก็หกวิ่งเข้าไปโดยเสือลายตัวนั้นเอาคิ้วไปต่ำที่ผาหลืบจันเสือตกสลังเววนตกลงหน้าฝาลังว่าตายหงเอาคิ้วไปจนคนใส่จือทองขับเสียหาดเนาะว่าฝาคิ้วเสือคือดอยจิกจ้องยังมีอยู่ดอยลูกนี่นายพรานตุ้ยเสือบ่ลบหลีกลี่ขึ้นดอยตีนี่ตุ้ยมาครับก็หันใส่แฮบ

ลิ้นสองตัวนี้เอาฝังเตอะหนาตัวอัตมากินแต่บ่ได้เราได้ลิ้นเขียวไปฝังให้ฤาษีบ่กินฮับได้แต่บ่กินส่วนว่าพระนายพรานยะตามบอกให้นับต่อนั่นไปหลวงล้ำเลยกลายเป็นว่านลิ้นคู่ออกกำศักดิ์สิทธิ์อยู่หันบนดอยครับว่านลิ้นคู่ครับเป็นยาชนิดหนึ่งดังนะครับในบรรทุกสันตามหายาหากไม่คนใจ

้องเอาผสมพระผงก็ได้เป็นมงคลใจผาแป้พระธาตุจิกจองยังมีอยู่แต่กราบถึงพระเจ้าองค์งามไปพอกันเตอะท่าไฟไข่หันอำเภอเมืองปานเขตบ้านตรงสันอยู่จิกบนดอยเปิ้นได้แต่งสร้างคูบาเสมเฮานั้นพระรุ่นแหลกดังคนเหล่าบ่ยังปุกเสกเมื่ออันมีงานพระครูโสภิต

นี่ก็เป็นเรื่องของการสืบตำนานข้าวห้ำล้านนานะครับบทประพันธ์พระอธิการเสวตปัญญาวชิโรเสน่กาหลงวัดบ้านกิ่วตำบลแม่สุกอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางนะครับจากช่องทางของ YouTube นะครับเก่งวัชรินทร์ครับนำขึ้นผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดและเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2500ประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียอ้างว่าได้ทำลายเป้าหมายทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตีมากกว่า100จุดในหลายพื้นที่ของเยเมนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดและเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็ว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือตามพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะโดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่รวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทางด้านการแพทย์การดูแลประชาชนการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งานนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าสิ่งสำคัญในระยะต่อไปคือการเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยทุกหน่วยงานต้องบูรณาการข้อมูลและประสานงานอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดจึงขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วที่สุด
3: เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วขณะนี้เราก็ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วว่า

0: เราจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนโดยทันทีที่ทางปป.ได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัดก็ขอให้ทางจังหวัดที่ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยานะครับได้ทำการเร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังปป.ให้เร็วที่สุดด้วย
1: สำหรับพื้นที่ภาคใต้ยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้โดยนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเพื่อหารือและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแผนเผชิญเหตุพร้อมรับฟังการเตรียมความพร้อมและแนวทางรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลากในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถประสานงานและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพชวิสาประทุมมารายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยติดตามโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งในจังหวัดสุโขทัยพิจิตรและพิษณุโลก
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำณจุดก่อสร้างโครงการพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งปากพระและจุดก่อสร้างโครงการคลองพันน้ำฝั่งตะวันตกเมืองสุโขทัยโดยนายสุริยะกล่าวว่าการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดสุโขทัยจำเป็นต้องพัฒนาควบคู่กับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยรวมถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำการหน่วงน้ำเพื่อทำการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและชุมชนขณะนี้กรมชลประทานอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการโครงการพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งปากพระที่จะสามารถเพิ่มความจุเก็บกักน้ำได้ถึง92ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่รับประโยชน์กว่า 46,000 ไร่ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยพิจิตรและพิษณุโลกส่วนโครงการคลองผันน้ำฝั่งตะวันตกเมืองสุโขทัยหรือคลองบายพาสครอบคลุมพื้นที่อำเภอศรีสำโรงอำเภอเมืองสุโขทัยและอำเภอกงไกรลาดซึ่งเป็นคลองผันน้ำดัดคอนกรีตมีความกว้าง80เมตรความยาวประมาณ45กิโลเมตรสามารถระบายน้ำได้300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมประตูระบายน้ำและท่อลอดถนนในเขตชุมชนสามารถผันน้ำหรือเบี่ยงเบนน้ำเลี่ยงพื้นที่เขตเศรษฐกิจฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยมมีพื้นที่รับประโยชน์กว่า 12,000 ไร่สหกรณ์ได้กำชับให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการและติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โครงการมีความคืบหน้าโดยเร็วชวนันท์มาลีรายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้ได้รับเงินเยียวยาอย่างทั่วถึง
4: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มอบสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอป่าโมกและอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโดยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาว่าขณะนี้ผู้ประสบภัยที่ผ่านเกณฑ์การสำรวจในล็อตแรกจำนวน624ครัวเรือนได้รับเงินช่วยเหลือแล้วเป็นวงเงินกว่า5ล้านบาทซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ที่ถูกน้ำท่วมขังและถูกน้ำล้อมรอบสำหรับผู้ที่ประสบภัยที่ยังไม่ได้รับเงินขอให้อดทนรอเนื่องจากเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสำรวจข้อมูลให้ถูกต้องโดยย้ำว่าเมื่อข้อมูลถูกส่งถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วประชาชนจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน1วันทันทีส่วนกรณีพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายแต่เกษตรกรยังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนชนิดพืชหรือไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้เช่นสวนทุเรียนในภาคตะวันออกและสวนส้มโอในจังหวัดสมุทรสงครามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะนำปัญหานี้หารือกับนายกรัฐมนตรีและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้ต่อไปพร้อมย้ำให้เกษตรกรที่ประสบภัยถ่ายภาพความเสียหายของพืชผลเก็บไว้เป็นหลักฐานสำคัญเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐที่ดารัตน์ตรงพุทธนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
2: ขณะที่วันพรุ่งนี้นายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่โดยนายณพินทรจะประชุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยณเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากนั้นจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนเพชรอำเภอท่ายางพร้อมติดตามการผันน้ำเพื่อระบบการผลิตประปา สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานวันนี้มีปริมาณน้ำ 722.178 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 101.65 ของความจุเก็บกักซึ่งระบบน้ำมีแนวโน้มลดลงจากเมื่อวานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ยังอยู่ในสภาวะปกติและยังไม่มีพื้นที่ใดได้รับผลกระทบเพิ่มเติมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It Center ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งด้านอาหารที่พักพิงและการซ่อมแซมอุปกรณ์จำเป็นในชีวิตประจำวัน
4: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารายงานผลการดำเนินงานอาชีวอาสาตั้งแต่วันที่27กันยายนที่ผ่านมาครอบคลุม27จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีผู้รับบริการรวม 1,700 รายการโดยความช่วยเหลือครอบคลุมงานจิตอาสา9ด้านได้แก่จัดทำอาหารพร้อมน้ำดื่มกว่า 34,000 ชุดจัดพื้นที่พักพิงรองรับผู้ประสบภัยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ตรวจเช็ครถยนต์ซ่อมเครื่องมืออาชีพตรวจระบบไฟฟ้าภายในบ้านรวมถึงให้คำแนะนำประชาชนในเรื่องต่างๆทั้งนี้ได้สั่งการให้ศูนย์ฟิกิตเซ็นเตอร์ในทุกพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งระหว่างเกิดเหตุและช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยให้ครูบุคลากรและนักเรียนอาชีวศึกษานำความรู้และทักษะเข้าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนโดยกระทรวงศึกษาธิการจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือพร้อมเน้นย้ำว่าจะดำเนินภารกิจต่อไปจนกว่าประชาชนทุกคนจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติจิระวันช่วยเท้ารายงาน
2: ด้านกระทรวงพาณิชย์เปิดจุดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดทั่วกรุงเทพมหานครช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของประชาชนหลังน้ำลด
5: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและประชาชนทยอยกลับเข้าบ้านพักอาศัยซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนกรมการค้าภายในจึงเร่งประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคเอกชนนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในชุมชนในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดรถโมบายนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกำหนดจุดจำหน่ายวันละ2จุดรวม20จุดจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้ใกล้บ้านลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยโดยมีสินค้าจำหน่าย10หมวดรวมกว่า30รายการครอบคลุมทั้งอาหารและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันตลอดจนอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับฟื้นฟูบ้านเรือน
6: นำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายกว่า26รายการตัวสินค้าเองเราก็จะมีการเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าตัวไหนเป็นที่ต้องการเราก็จะเพิ่มเข้าไปก็จะทำให้การสนองตอบพี่น้องประชาชนนั้นนะได้อย่างเข้าถึงนะครับสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นนะครับมีทั้งหมด10หมวด30รายการนะครับลดสูงสุดถึง 60%
5: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วยังเตรียมขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระยะนำร่อง3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้รวม 3,036 ครั้งทั่วประเทศโดยจะเริ่มจัดกิจกรรมพร้อมกันตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2569เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อสร้างเสถียรภาพการเงินการคลังของประเทศไทยในเวทีโลกนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทย เป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นจากเสถียรภาพทางการเมืองและการเตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจอนาคตคาดว่าจะมีผู้แทนและผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้ามาราว 15,000 ถึง 20,000 คนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะสั้นและยังดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มการจ้างงานที่มีคุณภาพและเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ตลอดจนสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลกในระยะยาว
7: เนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับเป็นห่วงโซ่อุปทานคือประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาค้าขายได้แล้วก็ส่งออกสินค้าหรือว่านำเข้าสินค้าแลกเปลี่ยนกันเนี่ยได้กับทั่วโลกในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลกแล้วเป็นคนนำนโยบายหรือการในเรื่องของการขับเคลื่อนการเงินการคลังโลกในยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลง
2: หลายหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: นางสาวลลิดาเพลศวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ภายใต้แนวทางการจัดประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการใช้รถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันสำหรับรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมการจัดการขยะอาหารการลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวและการนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษมาตรการดังกล่าวสะท้อนแนวทางของรัฐบาลในการนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับใช้กับการจัดงานระดับนานาชาติไม่เพียงการหารือเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวบนเวทีการประชุมแต่ยังให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานจริงตั้งแต่ระบบขนส่งการจัดการอาหารไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยรัฐบาลมุ่งให้การประชุมครั้งนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างของการจัดประชุมระดับนานาชาติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยใช้มาตรการที่สามารถนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยในอนาคตทั้งด้านการประหยัดทรัพยากรการลดขยะและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมต้อนรับผู้แทน191ประเทศที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569บูรณาการทุกภาคส่วนสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรก
8: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมขั้นสุดท้ายในการต้อนรับคณะผู้แทนและผู้นำทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งกรมศุลกากรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อให้กระบวนการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและราบรื่นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้วประมาณ 17,000 คนซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีและความใส่ใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไทยได้สร้างความประทับใจให้กับประธานจัดงานที่เดินทางมาถึงแล้วเป็นอย่างมาก
9: ต้องบอกว่าประเทศไทยเราพร้อมผมได้เจอท่านประธานจัดงานท่านก็รู้สึกประทับใจที่เราการจัดการของเราดีมากต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่คนไทยเราพร้อมให้ความช่วยเหลือจนท่านประทับใจมากอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสะท้อนถึงความเป็นไทยในการที่เราสะท้อนจากความยินดีช่วยเหลือแล้วก็มิตรภาพที่เราแสดงให้กับผู้นำทางเศรษฐกิจทุกท่านก็มีความตื่นเต้นครับที่ได้กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าการที่เราแสดงให้เห็นถึงการเป็นเจ้าภาพที่ดีศักยภาพในการบริหารจัดการอันนี้คือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจและผมว่ามันจะนำมาสู่ความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทยและธุรกิจไทยด้วยนะครับ
8: ด้านนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่ากรมศุลกากรได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จำนวน100นายจากทั่วประเทศมาประจำการณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรองรับภารกิจนี้ตลอดสัปดาห์คอยดูแลคณะบุคคลสำคัญพร้อมอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางถึงประเทศไทยปฏิพลสัทธพมารายงาน
2: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมพร้อมกันทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้สำนักงานประกันสังคมขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันพรุ่งนี้ซึ่งเลื่อนมาจากวันที่27กันยายนเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th แอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE @SSO Thai สำหรับการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้จะเปิดหีบเวลา 8:00 น.และปิดหีบเวลา 16:00 น.โดยผู้ประกันตนใช้บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้กรณีนายจ้างนิติบุคคลต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานประจำตัวพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนและหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน6เดือนหรือไม่เกิน12เมษายน2569หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์สอบถามเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506กด9ตลอด24ชั่วโมง
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเชิญชวนร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักเจี๊ยฉ่ายจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงพลังศรัทธาของประชาชนไทยเชื้อสายจีนและทุกศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธียกเสาโกเต้งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการในวันที่9ตุลาคม2569สำหรับประเพณีถือศีลกินผักจะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งจะจัดพิธีตามศาลเจ้าหรืออาร์มกว่า40แห่งทั่วจังหวัดภูเก็ตคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนและเงินสะพัดในจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
14: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศพลตรีตูกีอัลมาลกี โฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่ากองกำลังพันธมิตรสามารถทำลายเป้าหมายทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านมากกว่า100จุดในหลายพื้นที่ของเยเมนในวันนี้ขณะเดียวกันสถานีโทรทัศน์อัลมาซิรอของกลุ่มกบฏฮูตีกล่าวหาว่าซาอุดิอาระเบียยิงขีปนาวุธหลายลูกโจมตีเป้าหมายในจังหวัดซาดาทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยเมนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยาน2แห่งในซาอุดิอาระเบียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก36รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐที่ยืนยันว่าพายุเฮอริเคนอิซาเอียสซึ่งมีความรุนแรงระดับสงจากสูงสุด5ระดับเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองเดสตินรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุดถึง169กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของรัฐฟลอริดาและรัฐอลาบามาและรัฐอลาบามานอกจากนี้ยังส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 500,000 คนในพื้นที่เหล่านี้ไม่มีไฟฟ้าใช้ทางด้านนายรอนเดอซานติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดาระบุว่าทางการรัฐฟลอริดาจัดเตรียมสิ่งของบรรเทาทุกข์และเจ้าหน้าที่กู้ภัยจำนวนมากเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากพายุดังกล่าวขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐตัดสินใจยกเลิกแผนการเดินทางไปชมการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลที่รัฐอลาบามาแล้วเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวกำลังเผชิญกับพายุเฮอริเคนอิซาเอียสต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึงวันที่13ตุลาคม2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในช่วงวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้ถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งพร้อมทั้งมีฝนตกหนักบางพร้อมทั้งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรและเวลา 18:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร84เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 13:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาที
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
16: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
17: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
16: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
18: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
14: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องกับผมภูสิทธิ์ธวัชวิเชียรทุกค่ำคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ 19:30 นโดยประมาณครับพบกันที่นี่ FM 93.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับช่วงแรกของรายการในคืนนี้ครับเราไปติดตามข่าวสารกันในช่วงคุยข่าวผมมีข่าวของฝนฟ้าอากาศนะครับในระยะนี้นะวันนี้ถึง13ตุลาคมแต่ละที่แต่ละภาคเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาอัปเดตกันครับข่าวของมาตรการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับมีการซ่อมรถซ่อมบ้านนะฮะทางสคบออกมาดูแลอย่างเต็มที่เดี๋ยวมีรายละเอียดข้อมูลมาแจ้งให้ทราบกันนะครับอีกข่าวหนึ่งครับเป็นข่าวของทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้กรมโยธาธิการครับศึกษาแนวทางทำแก้มลิงรับน้ำรอบกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเรื่องของแก้มลิงเนี่ยก็เป็นประเด็นกันมาตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวไปติดตามกันและช่วงที่2ช่วงเล่าเรื่องคืนนี้ครับผมมีเรื่องของเทศกาลกินเจประจำปี2569เริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วเมื่อวานนี้นะมีข้อห้ามของการกินเจว่างดอะไรบ้างตลอด9วันติดตามครับช่วงที่2ของรายการช่วงนี้พักสักครู่ครับ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: นี่นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
3: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
2: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
3: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
0: คุณผู้ฟังครับช่วงแรกของรายการในวันนี้ครับเรามาอัปเดตเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันสักนิดนะครับช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ด้วยนะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกละลอกหนึ่งก็จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทะเลจีนใต้ครับส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับในระยะนี้ก็ขอให้คุณผู้ฟังติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดครับและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะครับในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดครับ 24-25 องศาเซลเซียสสูงสุดครับ32-34 องศาเซลเซียสแล้วก็มีลมแปรปรวนความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องของมาตรการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับทางนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะครับก็ได้เปิดเผยความคืบหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยนะฮะจากข้อมูลเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาครับก็มีผู้ใช้สิทธิ์ช่วยเหลือด้านซ่อมรถผ่านสมาคมอู่กลางนะครับการ ประกันภัยแล้วกว่า649คันและผู้ใช้สิทธิ์มาตรการของโฮมโปร 1,185 รายด้วยกันนะครับพร้อมสั่งการให้ทางสคบติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเนี่ยลดค่าใช้จ่ายและฟื้นฟูความเสียหายได้โดยเร็วครับด้านรถยกได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับก็ช่วยขนย้ายรถในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่27กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยได้ประชาชนได้ติดต่อที่สายด่วนนะครับ1197นะแล้วก็ได้มีการปล่อยแถวขบวนรถยกช่วยเหลือน้ำท่วมอีกอย่างต่อเนื่องพร้อมนี้ได้มีการประสานกรมการค้าภายในครับตรวจสอบค่าบริการให้เป็นธรรมไม่ถือโอกาสขึ้นราคาเอาเปรียบพี่น้องประชาชนส่วนสมาคมอู่กลางการประกันภัยครับให้ประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่แท้นะพร้อมรับประกันลดค่าแรงทำสีตัวถังร้อยละ20และรับประกันคุณภาพสี1ปีโดยประเมินความคุ้มค่าก่อนซ่อมแล้วก็ติดตามปัญหาคิวซ่อมกับการจัดหาอะไหล่ด้วยนะครับด้านภาระหนี้ครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินนะครับส่วนทางคปภ.ครับได้เร่งรัดบริษัทประกันภัยให้เยียวยาตามกรมธรรม์ผู้มีปัญหาการเคลมประกันติดต่อสายด่วนนะครับ1186ได้เลยขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อมีส่วนลดค่าอะไหล่นะครับค่าแรงแล้วก็ตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนสมาคมรถเช่าไทยก็มีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเช่าเสียหายจากอุทกภัยแล้วก็จัดรถทดแทนระหว่างสัญญาเช่านะครับโดยความเสียหายที่เหลือเนี่ยก็เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันครับสำหรับมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้เช่าที่อยู่อาศัยได้มีการกำชับผู้ประกอบธุรกิจไม่เอาเปรียบค่าเช่าหรือว่าริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมครับพร้อมชี้แจงหลักกฎหมายกรณีบ้านเช่าเสียหายจากน้ำท่วมอันเป็นเหตุสุดวิสัยว่าการซ่อมแซมใหญ่หรือที่จำเป็นเพื่อกลับเข้าสู่กับเข้าอยู่อาศัยก็เป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าส่วนผู้เช่านะครับรับผิดชอบการดูแลตามปกติและซ่อมแซมเล็กน้อยสำหรับสิทธิ์รับเงินเยียวยาของรัฐนะครับก็ต้องพิจารณาว่าใครเป็นผู้เสียหายทรัพย์สินเป็นของฝ่ายใดและเข้าเงื่อนไขของโครงการใดโดยให้ท้องถิ่นนะครับหรือทางสำนักงานเขตเนี่ยตรวจสอบความเสียหายแล้วก็หลักฐานประกอบเป็นรายกรณีครับด้านการฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าผู้ประกอบธุรกิจหลายรายก็ขานรับนโยบายจัดแคมเปญนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเช่นโฮมโปรเขาก็เปิดสิทธิ์ซ่อมฟรีมูลค่าสูงสุด 1,600 บาทและสำรวจปรับปรุงบ้านกับระบบน้ำแล้วก็ไฟฟ้าฟรี500สิทธิ์ครับซัมซุงยกเว้นค่าแรงตรวจเช็คและซ่อมพร้อมลดค่าไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือที่เสียหายจากน้ำท่วมร้อยละ50นะครับถึงวันที่31ตุลาคมนี้ส่วนคิวช่างเตรียมตรวจบ้านในโซนบางกะปิและรามคำแหงนะครับวันที่10ตุลาคมวันนี้ละครับเป้าหมาย50หลังพร้อมบริการสำรวจบ้านและก็ตรวจระบบไฟฟ้าฟรีนอกจากนี้ครับ Realme มีบริการซ่อมฟรีบางรุ่นและลดค่าอะไหล่นะฮะด้าน Oppo ก็เปิดสิทธิ์เปลี่ยนแบตเตอรี่เริ่มต้น400บาทขณะที่ไทยวัสดุครับลดราคาอุปกรณ์รับมือและฟื้นฟูหลังน้ำท่วม Power Buy ก็รับเครื่องไฟฟ้าเก่าแลกส่วนลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทนะครับก็เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทนะครับทางสคบครับยังเร่งแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการยกเลิกที่พักการเดินทางคอนเสิร์ตและบริการอื่นๆพร้อมมีกำหนดร่วมประชุมกับทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะเพื่อติดตามการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเกี่ยวกับเที่ยวบิน แล้วก็สัมภาระตกค้างนะครับเป้าหมายก็คือช่วยลดภาระให้ประชาชนเนี่ยได้กลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็ว
4: ชนะนะตามไปก่อนนะก่อนที่เมย์จะชนะ21-18นะครับก็เมย์ชนะเขาชนะไป2-1นะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและวันนี้เมย์ในรอบรองชนะเลิศนะครับเมย์เจอกับทางด้านของเลเน่คริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ7ของรายการมือ13ของโลกจากเดนมาร์กนะครับก็ที่เอาชนะหมิวปอร์วีช่อชูวงมานะครับ2-1เกมเมื่อวานนี้นะครับ21-18 14-21 และ21-19นะก็ตอนนี้นะก็ทำให้ทางด้านของเมย์เนี่ยมาเจอกับเลเน่คริสโตเฟอร์เซนและวันนี้ในช่วงเย็นที่ผ่านมาครับเมย์ก็ชนะเลเน่คริสโจเฟอร์เซนไปนะมือ7ของรายการมือ13จากเดนมาร์กไป2-1เกมครับแพ้ไปก่อน17-21นะครับนะครับก็ชนะเกมที่2 21-10นะแล้วก็มาชนะในเกมที่3 21-13นะก็ทำไมเมย์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ไม่เหงาครับเชียร์เมย์นายแน่มากครับโอ้โหนะอายุ30แต่ว่าเมย์ยังเก่ายังเหนียวนะสมราคามือหนึ่งนะเข้าชิงชนะเลิศพรุ่งนี้กับเดนมาร์กครับเมียบิเซลนะครับจากเดนมาร์กมือ8ของรายการมือ15ของโลกที่ชนะโนโซมิโตกุฮาระนะครับ2-0เกม21-11และ21-7นะครับพรุ่งนี้เนี่ยเรื่องของโปรแกรมการถ่ายทอดเนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่ทูก็ถ่ายทอดสดแต่เมย์คู่ของเมย์เข้าชิงเนี่ยเวลาไหนไม่แน่ใจแต่คู่แรกนะ15:00 น.นะฮะเชียร์เมย์นะเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับส่วนประเภทชายเดี่ยวนะน่าเสียดายนะวิวกูรูดวิทิสารเนี่ยแพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะวิวกูรูดเนี่ยแพ้มือหนึ่งของโลกนะแพ้กับยูชิทานากะมือ18ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับ3เกมนะเกมแรกวิวชนะไปก่อน21-14แต่แพ้ใน2เกมต่อมา13-21และ16-21นะครับตกรอบ8คนสุดท้ายนะครับในประเภทคู่เช่นเดียวกันนะครับทางด้านของพีศิรชัยสุพรรณนะครับก็จับคู่กับโอโมพัทพลธีรารัตน์สกุลคู่มือ34ของโลกแพ้กับคู่ของมาเลเซียครับอารอนชายกับเย็บรอยคิงนะฮะคู่มือ348ของโลกจากมาเลเซียเขาเพิ่งจับคู่กันใหม่นะอารอนชายกับเย็บรอยคิงเนี่ยนะครับจับคู่กันใหม่แล้วก็แพ้ไป0-2เกม13-21และ19-21จบรอบนี้เช่นเดียวกันนะครับก็นี่คือเรื่องของแบดมินตันและบอกคุณผู้ฟังนะครับพรุ่งนี้เชียร์เมรัชนกอินทนนท์ครับให้ลุ้นคว้าแชมป์พอเมย์เข้าชิงเนี่ยโอ้โหวิวกรุ๊ปวิธีสารเนี่ยนะโพสเลยนะครับใน Facebook ในช่องทางโซเชียลของตัวเองบอกว่าโอลิมปิกสงสัยพี่เมย์จะเล่นต่อประมาณนั้นนะครับรอดูกันนะเราคาดหวังว่าเมย์ราชกิจอินทนนท์จะรักษาความฟิตและสู้ต่อนะนะครับในวันพรุ่งนี้เข้าชิงชนะเลิศนะเมย์ราชกิจอินทนนท์นะครับส่วนอีกรายการหนึ่งแบดมินตันนะครับแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกนะทีมผสมนะซึ่งเมื่อวานนี้ทีมไทยของเราผ่านมาถึงรอบรองชนะเลิศนะครับแข่งที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์นะเราก็มาถึงรอบรองเราเจอกับจีนนะครับแล้วก็เราแพ้จีนนะฮะไปอย่างน่าเสียดายนะแต่เราก็เชียร์ได้สนุกครับแพ้จีนไป0-2เกมนะครับซึ่งเราก็คว้าเหรียญทองแดงมาครองนะครับนับว่าเป็นเหรียญรางวัลในประเภททีมผสมของไทยครั้งแรกในรอบ7ปีนะครับในทีมผสมนะแพ้
5: มาพูดกันในครั้งต่อๆไปนะรวมถึงเรื่องของการร่วมสนุกกับหนังสือเสียงเพื่อประชาชนด้วยนะครับขอผลัดไปเป็นสัปดาห์หน้าก็แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวฟังเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้กันก่อนแล้วก็น่าจะมีเกมให้ร่วมสนุกกันที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับอ่ะทีนี้กลับไปที่หนังสือที่นำมาฝากกันนะครับหนังสือที่นำมาฝากกันในครั้งนี้นะฮะมีชื่อว่าพูดผีปีศาจและเทพนิยายเกาหลีนะครับทราบกันแล้วว่าเป็นเรื่องราวที่เจาะจงไปที่ประเทศเกาหลีเลยนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่มีตำนานมีเรื่องราวของความลี้ลับมหัศจรรย์เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนอกเหนือจากเรื่องราวของเคป๊อปของซีรีส์ที่เป็นที่ติดอกติดใจของคนทั่วโลกนะครับตอนนี้ไปพบกับเรื่องราวของพูดผีปีศาจและเทพนิยายกันบ้างนะครับหนังสือเล่มนี้นะฮะเป็นหนังสือที่เขียนโดยอิมบังและ ยูยอกนะครับแล้วก็แปลเป็นไทยโดยปิยภานะครับเมื่อวานฟังไป3เรื่องวันนี้ฟังกันอีก2เรื่องนะครับให้ทุกฟังฟังเรื่องราวที่มีชื่อว่าจ่องปุ๊กชางผู้อย่างรู้นะฮะและเรื่องที่2นะยุนเซบยองผู้วิเศษโอ้โหทั้งผู้อย่างรู้ทั้งผู้วิเศษเลยนะฮะไปรับฟังกันได้เลยครับ2เรื่องนี้เชิญครับ
6: 4จ่องปุ๊กชางผู้อย่างรู้เปิดวงเล็บจ่องปุ๊กชางยอลละยอกคุยซูหนึ่งในพงศาวดารที่มีชื่อของเกาหลีกล่าวถึงจ่องปุ๊กชางว่าจุดมุ่งหมายของเขานั้นบริสุทธิ์ปราศจากความเททยานที่เห็นแก่ตัวเขานั้นอยู่เหนือกว่าคนอื่นๆทั้งหมดในพรสวรรค์มหัศจรรย์ของเขาหากเขาได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งสักครั้งจะจำได้ขึ้นใจไม่มีอะไรที่เขาไม่เข้าใจไม่ว่าจะดาราศาสตร์ธรณีวิทยาดนตรีการแพทย์คณิตศาสตร์การทำนายดวงชะตาและอักขระจีนซึ่งเขารู้จากความรู้สึกของตัวเองไม่ใช่จากการศึกษาเขาตามบิดาในขบวนคณะทูตไปยังกรุงปักกิ่งแล้วคุยกับคนแปลกหน้าทุกคนที่เขาพบที่นั่นโดยไม่มีการเตรียมตัวใดๆทุกคนต่างพิศวงในตัวเขาและเรียกเขาว่าในเครื่องหมายคำพูดสิ่งลี้ลับเขายังรู้ความหมายของเสียงร้องของนกและสัตว์ป่าอีกด้วยขณะที่เขาอาศัยอยู่บนเทือกเขาเขาสามารถมองเห็นและบอกได้ว่าผู้คนในหุบเขาอันห่างไกลกำลังทำอะไรอยู่บอกได้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในบ้านแต่ละหลังซึ่งเมื่อไปสืบสวนจะพบว่าเป็นความจริงในทุกกรณีเขานับถือลัทธิเต๋าและได้รับอภินิหารการมองเห็นแปลกๆระหว่างอยู่ในปักกิ่งคณะทูตจากราชสำนักลูซูซึ่งเป็นผู้ทำนายอนาคตเช่นกันได้พบกับเขาขณะที่อยู่ในประเทศของตนพวกนั้นศึกษาโหราศาสตร์และร่วงรู้ว่าการไปประเทศจีนครั้งนี้พวกเขาจะได้พบกับผู้ศักดิ์สิทธิ์ระหว่างทางพวกเขาสอบถามเกี่ยวกับบุคคลผู้ลึกลับนี้แล้วสุดท้ายเมื่อไปถึงปักกิ่งพวกเขาก็ไต่ถามจากคณะทูตหนึ่งไปยังอีกคณะทูตหนึ่งจนกระทั่งพบกับจ่องปุ๊กชางตอนนั้นพวกเขาเกิดความหวาดกลัวเป็นที่ยิ่งแล้วทรุดตัวลงหมอบกราบกับพื้นพวกเขาหยิบหนังสือเล่มเล็กออกจากห่อผ้าในนั้นจารึกไว้ว่าในปีนั้นปีนั้นวันนั้นวันนั้นเวลานั้นเวลานั้นเจ้าจะได้พบกับผู้ศักดิ์สิทธิ์ถ้านี่ไม่ได้หมายความถึงใต้เท้าแล้วก็พวกเขากล่าวจะหมายถึงผู้ใดได้อีกเล่าพวกนั้นถามว่าเขาจะสอนตำราลับแห่งการเปลี่ยนแปลงให้ได้หรือไม่และเขาตอบรับด้วยการสอนตำรานั่นด้วยภาษาของพวกนั้นเองในเวลานั้นทูตหลายคนที่ได้ยินเรื่องนี้โต้เถียงกันว่าผู้ใดควรได้พบคนแปลกหน้าผู้หน้าพิศวงนี้เป็นคนแรกแล้วเขาก็กล่าวแก่แต่ละคนด้วยภาษาของผู้นั้นยังความอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งมาสู่ทุกคนจึงพากันกล่าวว่าเขาเป็นคนของพระเจ้าเป็นแน่แท้บางคนถามเขาว่าผู้ที่เข้าใจเสียงของนกและสัตว์นั้นมีอยู่ทว่าภาษาต่างชาติต้องเรียนถึงจะรู้ได้ท่านพูดโดยไม่ได้เรียนได้อย่างไรกันปักจางตอบว่าข้าหารู้จากการเรียนไม่ข้ารู้ได้ด้วยจิตโดยไม่รู้ตัวปักจางคุ้นเคยกับทั้งสามศาสนาเป็นอย่างดีแต่เขานับถือขงจื้อมาเป็นอันดับหนึ่งงานเขียนตามที่ตกทอดกันมานั้นเขากล่าวสอนเราเรื่องความกตัญญูและเคารพนอบน้อมของบุตรบัณฑิตเรียนรู้แต่ความสัมพันธ์ในหมู่ผู้คนไม่เกี่ยวกับความเล่นลับของจิตวิญญาณแต่เต๋ากับพุทธเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบจิตวิญญาณและจิตใจดังนั้นจึงเกี่ยวกับเบื้องบนไม่ใช่ทางโลกนี่คือความแตกต่างในวัย32ปีเขาสอบเข้าเรียนได้แต่ไม่มีความสนใจที่จะศึกษาด้านวรรณศิลป์ต่อเขาจึงกลายเป็นอาจารย์สอนการแพทย์โหราศาสตร์และคณิตศาสตร์แทนเราได้รับการบอกเล่าว่าเขาเป็นนักผิวปากผู้เก่งกาจและครั้งหนึ่งเมื่อเขาปีนขึ้นไปถึงยอดสูงสุดของเทือกเขาเพชรแล้วผิวปากบนนั้นเสียงสะท้อนดังก้องไปทั่วขุนเขาเหล่าภิกษุต่างตระหนกตกใจและสงสัยว่าผู้ใดหนอกำลังเป่าครุยปิดวงเล็บ ในเกาหลีมีถ้อยคำหนึ่งอันว่าฮีอันปังกวังตาทิพภาพนิมิตห่างไกลหรือการมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ห่างไกลนี่เกี่ยวข้องกับทั้งเต๋าและพุทธว่ากันว่าเมื่อผู้ศึกษาก้าวหน้าถึงระดับหนึ่งส่วนที่นิ่มของศีรษะจะกลับคืนสู่ความบางแต่แรกเริ่มในเด็กที่เห็นได้ว่ามันขยับขึ้นลงตอนหายใจจากส่วนนี้ของศีรษะที่แสง5ลำฉายออกมาและพุ่งขึ้นไปมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่ผู้ศึกษาผู้นั้นก้าวหน้าในทางจิตวิญญาณมากขึ้นยิ่งก้าวหน้ามากขึ้นเท่าไหร่ภาพนิมิตในจิตก็สมบูรณ์ขึ้นเท่านั้นจนกระทั่งในที่สุดชาวเกาหลีที่ก้าวหน้าพอสามารถนั่งพูดได้ว่าในเครื่องหมายคำพูดวันนี้ในลอนดอนกำลังเกิดเหตุใหญ่นั้นขึ้นตัวอย่างเช่นโซวาตัมผู้เป็นบัณฑิตแห่งเต๋าครั้งหนึ่งมีผู้เห็นเขาหัวเราะกับตัวเองขณะนั่งหลับตาอยู่และเมื่อถูกถามว่าทำไมถึงหัวเราะเขาตอบว่าขณะนี้ในอารามฮาอินวงเล็บห่างไป300ไมล์กำลังมีงานเลี้ยงใหญ่อยู่นักบวชที่กำลังคนต้มถั่วหม้อยักษ์ล้มขมำลงไปในหม้อแต่คนอื่นๆไม่รู้เรื่องนี้และกำลังกินซุปนั่นอยู่ภายหลังมีข่าวมาจากอารามที่พิสูจน์ว่าสิ่งที่บัณฑิตเห็นนั้นเป็นความจริงประวัติของขงจื้อก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เช่นกันตอนที่เล่าเรื่องเขากับอัญจาผู้เป็นลูกศิษย์ขึ้นไปบนเทือกเขาไตแห่งชานตุงแล้วมองออกไปยังอาณาจักรอ่อนขงจื้อถามอัญจาว่าเขามองเห็นอะไรหรือไม่และอัญจาตอบว่าในเครื่องหมายคำพูดข้าเห็นม้าสีขาวผูกอยู่ที่ประตูเมืองอ่อนขงจื้อกล่าวว่าในเครื่องหมายคำพูดไม่สายตาเจ้าไม่สมบูรณ์แล้วเลิกมองเถิดพวกนั้นไม่ใช่ม้าขาวสักหน่อยแต่เป็นม้วนผ้าไหมสีขาวห้อยไว้เพื่อฟอกสีตะหากเรื่องเล่าใต้เท้าปักจางเป็นชาวเกาหลีผู้มีชื่อเสียงตั้งแต่ถือกำเนิดเขาก็เป็นสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์ในการอ่านหนังสือแค่เขามองผ่านๆก็จดจำได้ทุกคำเขากลายเป็นผู้รอบรู้ด้านดาราศาสตร์ธรณีวิทยาการแพทย์การทำนายดวงชะตาดนตรีคณิตศาสตร์และเรขาคณิตโดยไม่ต้องศึกษาเป็นพิเศษอันใดและเชี่ยวชาญชำนาญเป็นพิเศษจริงๆจนรู้ทั้งหมดโดยละเอียดเขาชนิดชนานในศาสนายิ่งใหญ่ทั้ง3คือขงจื้อพุทธและเต๋าเป็นอย่างยิ่งด้วยเขาพูดสิ่งที่ผู้อื่นไม่อาจเข้าใจได้อยู่เรื่อยๆเขาเข้าใจเสียงของนกเสียงของธรรมชาติและอื่นอีกมากมายในวัยเยาว์ก็ติดตามบิดาตอนที่ท่านเป็นทูตเปลี่ยนกรุงปักกิ่งในสมัยนั้นชนชาติป่าเถื่อนแปลกๆมักมาถวายเครื่องบรรณาการด้วยเช่นกันปักจางทำความคุ้นเคยกับพวกนั้นในระหว่างทางเขาฟังภาษาของพวกนั้นแค่ครั้งเดียวก็สามารถสื่อสารกับพวกเขาได้ทันทีคนจากชาติเดียวกันที่มาด้วยกันไม่ใช่พวกเดียวที่ฉงนฉงายหรือแม้แต่ชาวจีนก็ตามทว่าพวกคนเถื่อนก็ประหลาดใจเช่นกันมีเรื่องราวน่าสนใจมากมายในประวัติศาสตร์ของปักจางที่บอกเป็นในแต่มีการบันทึกไว้อย่างเหมาะสมเพียงน้อยนิดและมีหลายเรื่องที่สูญหายไปอย่างไรก็ดีข้าจำได้ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ข้าได้ฟังมาจากพยานที่ชื่อถือได้ว่ามีวันหนึ่งปักจางไปเยี่ยมเยียนป้าของบิดาเขานางขอให้เขานั่งลงและขณะที่ทั้งสองคุยกันนางก็กล่าวแก่เขาว่าในเครื่องหมายคำพูดข้ามีงานเก็บเกี่ยวต้องทำในเขตยองนำจึงส่งคนรับใช้ผู้หนึ่งไปดูแลนี่ก็เลยเวลาที่เขาต้องกลับมาแล้วแต่เขายังไม่กลับมาเลยข้าเกรงว่าเขาจะเป็นเหยื่อของพวกโจรหรือบังเอิญเจอไฟไหม้หรือเคราะห์ร้ายอื่นใดเสียกระมังปักจางตอบว่าจะให้ข้าบอกท่านไม่ว่าเขาเป็นอย่างไรและเขาเดินทางมาได้ไกลแค่ไหนแล้วนางหัวเราะพลางกล่าวว่าเจ้าพูดเล่นหรือไรจากตรงที่เขานั่งเห็นได้ชัดว่าปักจางมองออกไปไกลๆทางทิศใต้และในที่สุดก็กล่าวกับป้าของบิดาว่าในเครื่องหมายคำพูดตอนนี้เขากำลังข้ามเขาตรงที่เรียกว่าช่องเขานกในเขตมังเคยองแคว้นเคยองซานโอ้ตอนนี้เขากำลังถูกยางบานวงเล็บ สุภาพบุรุษคนหนึ่งที่ผ่านมาทุบตีเอาแต่ข้าเห็นว่ามันเป็นความผิดของเขาเองฉะนั้นท่านย่าไม่ต้องทุกข์ใจเรื่องเขาไปหรอกป้าของพ่อเขาหัวเราะและถามว่าทำไมเขาจึงถูกทุบตีเราสาเหตุเกิดอันใดหรือช่วยบอกทีบักจางตอบว่าดูเหมือนเจ้าหน้าที่ผู้นี้กำลังกินอาหารเย็นอยู่บนยอดเขาตอนที่คนรับใช้ของท่านขี่ม้าผ่านเขาโดยไม่ลงจากหลังม้าสุภาพบุรุษผู้นั้นย่อมต้องมีโทสะเป็นธรรมดาและให้พวกคนรับใช้ของเขาจับตัวคนของท่านดึงเขาลงจากม้าแล้วตบหน้าเขาด้วยรองเท้าฟางหยาบๆของพวกนั้นท่านย่าไม่เชื่อว่านั่นเป็นความจริงกลับเห็นเป็นเรื่องตลกกระนั้นก็ดูเหมือนว่าปักจางจะไม่ได้พูดเล่นนางที่ทึ่งและใคร่ดูบันทึกเรื่องของวันนั้นไว้บนผนังหลังจากที่ปักจางกลับไปแล้วและเมื่อคนรับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีจังหวัดปัตตานีกรมการข้าวขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริแม่ฮ่องสอนยกระดับการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนนักแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยพ่ายจีน 0-2 เกมคว้าเหรียญทองแดงทีมผสมชิงแชมป์โลกในรอบ7ปีที่ประเทศอียิปต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่10ตุลาคม2569ตรงกับวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟีจีประเทศไทยและฟีจีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:52 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีและเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะ

0: กรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเวลา 17:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีณที่นั้นนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จเข้าห้องโถงมัสยิดกลางพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเผาซีหะมะผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2568อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและนายวิโรจน์วุฒิประดิษฐ์แปลความหมายเป็นภาษาไทยจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ต่อจากนั้นกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลและกราบบังคมทูลเบิกคณะกรรมการตัดสินและผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกเสร็จแล้วจุฬาราชมนตรีขอดูอาขอพรจากพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์จากนั้นทรงพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดกับผู้นำศาสนาอิสลามต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยนิทรรศการผลการดำเนินโครงการศิลปาชีพทอดพระเนตรสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนิทรรศการผลสำเร็จการขับเคลื่อนงานผ้าไทยใส่ให้สนุกนิทรรศการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารจังหวัดปัตตานีหรือมทศนิทรรศการผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงนิทรรศการโครงการต่อบ้านเติมสุขน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนภายนอกเขตรั้วโรงพยาบาลเสร็จแล้วทอดพระเนตรหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานกับพระราชทานถุงพระราชทานแก่คนไข้ที่ทรงรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึงในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวัง และกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีและหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ทำการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆอาทิอายุรศาสตร์โรคหัวใจอายุรศาสตร์ระบบประสาทและสมองกุมารเวชศาสตร์รังสีวิทยาจักษุวิทยาและสูตรสนาสิกวิทยารวมทั้งการตรวจรักษาทางทันตกรรมทั้งนี้กองแพทย์หลวงและโรงพยาบาลปัตตานีได้นำเครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะทางที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานได้แก่เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงสำหรับตรวจหัวใจเครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับตรวจภายในช่องท้องและเครื่องตรวจเฉพาะทางสูดสนาสิกสำหรับตรวจภายในช่องหูคอและจมูกมาตรวจในครั้งนี้ด้วยจึงมีประชาชนเข้ารับการตรวจรักษาจำนวน787คนโรคที่พบมากได้แก่โรคทั่วไปโรคกระดูกและข้ออายุรกรรมโรคตาโรคหูคอจมูกกุมารเวชกรรมทันตกรรมในการนี้ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน6คนซึ่งป่วยด้วยโรคภาวะโพรงสมองข้างน้ำโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันโรคมะเร็งสมองภาวะฝ่อของเส้นประสาทตาทั้งสองข้างจากก้อนมะเร็งกดเบียดเส้นประสาทตาโรคแพ้ภูมิตัวเองโรคไขสันหลังอักเสบโรคความดันโลหิตสูงจากการรับประทานยาสเตียรอยด์และโรคมะเร็งรังไข่จากนั้นทรงเยี่ยมคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณและราษฎรจากอำเภอต่างๆในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนื่องแน่นในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารฮาลาลปรุงสุกใหม่และถูกสุขอนามัยจัดทำเป็นอาหารกล่องพระราชทานแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดลพบุรีเตรียมจัดงานตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาประจำปี2569พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนุ่งโจงห่มสบายร่วมตักบาตรพระสงฆ์ในวันที่26ถึง28ตุลาคมนี้นายก่อพลหุ้นสกุลนายกเทศมนตรีตำบลโกโกเปิดเผยว่าเทศบาลตำบลโกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเตรียมจัดงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดนุ่งโจงห่มสบายตักบาตรเทโวมหาศรัทธาบูชาพระพุทธไสยญาติเพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28ตุลาคมนี้ณวัดดงน้อยอำเภอเมืองลพบุรีโดยไฮไลท์สำคัญในวันที่28ตุลาคมตั้งแต่เวลา 7:00 น.จะมีพิธีตักบาตรเทโวโรหณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน39รูปรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งและข้าวต้มลูกโยนพร้อมชมขบวนแห่เทวดานางฟ้าขบวนนางรำสีโกโกและการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงการออกร้านค้าในตลาดวัฒนธรรมสำหรับประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะถือเป็นประเพณีท้องถิ่นที่ชาวตำบลโกโกถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานเพื่อระลึกถึงวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลกหลังเสร็จสิ้นการโปรดพระพุทธมารดาโดยเทศบาลตำบลโกโกขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมทำบุญสืบสานประเพณีอันดีงามตามวันและเวลาดังกล่าวกรมทรัพยากรธรณีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าชมฟรีเนื่องในวันนวมินทรมหาราชวันที่13ตุลาคมนี้
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาในสังกัดทั่วประเทศโดยให้ประชาชนไทยเข้าชมฟรีและไม่เสียค่าธรรมเนียมในวันที่13ตุลาคมนี้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ใช้เวลาช่วงวันหยุดร่วมกับครอบครัวร่วมเรียนรู้ไปกับธรณีวิทยาซากดึกดำบรรพ์ทรัพยากรแร่ผ่านพิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณีทั้ง5แห่งประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาจังหวัดลำปางศูนย์เรียนรู้ทางธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาสำคัญของภาคเหนือพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์และแหล่งศึกษาวิจัยด้านซากดึกดำบรรพ์ระดับอาเซียนพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นจุดเริ่มต้นของการค้นพบไดโนเสาร์ตัวแรกของประเทศไทยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาทรัพยากรแร่และอุทยานธรณีใกล้กรุงเทพและพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีแหล่งเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัยเส้นทางภาคใต้ทั้งนี้กรมทรัพยากรธรณีขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมปักหมุดท่องเที่ยวและเรียนรู้ธรณีวิทยาณพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาใกล้บ้านในวันที่13ตุลาคมนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: กรมการข้าวขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริยกระดับการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน
3: นายถปรัตน์ศรีลอยอุ่นแก้วผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนกรมการข้าวเปิดเผยว่าได้ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมรับฟังเสียงเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อวางแนวทางพัฒนาการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงให้เหมาะสมกับภูมิสังคมมุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลโดยศูนย์ได้ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ3ด้านคือการวิจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยรวบรวมและอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบนไว้กว่า700สายพันธุ์พร้อมเร่งปรับปรุงพันธุ์ข้าวไร่และข้าวนาพื้นที่สูงให้ทนทานต่อสภาพอากาศเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางกระจายเมล็ดพันธุ์และเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ช่วยเหลือประชาชนยามประสบอุทกภัยหรือวิกฤตต่างๆได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ยังได้ร่วมดำเนินงานในโครงการพระราชดำริกว่า22โครงการอาทิการส่งเสริมทำนาขั้นบันไดการทำไร่หมุนเวียนและการจัดทำแปลงสาธิตปลูกข้าวในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเพื่อให้เยาวชนและชุมชนมีข้าวบริโภคอย่างเพียงพอตลอดจนเตรียมพัฒนากองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่เพื่อสร้างการพึ่งพาตนเองในระยะยาวซึ่งช่วยปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรจากการปลูกพืชเศรษฐกิจในอดีตมาเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนสร้างรายได้ที่ปลอดภัยและความเข้มแข็งแก่ชุมชนควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริติดตามการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบพึ่งตนเองด้วยศาสตร์พระราชาที่บ้านห้วยม่วงอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
4: นายกฤษดาบุญราชประธานสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริกล่าวในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบบูรณาการการพัฒนาตามแนวพระราชดำริบ้านห้วยม่วงตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ว่าชุมชนแห่งนี้ถือเป็นพื้นที่ตัวอย่างในภาคเหนือที่สามารถพลิกฟื้นปรับตัวสู่ความยั่งยืนในฐานะหมู่บ้านพึ่งตนเองด้วยพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาทางเลือกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรมโดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระได้เข้าไปดำเนินงานขยายผลจากโครงการร้อยใจรักในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยนำหลักการส่งงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของชุมชนบ้านห้วยม่วงอย่างเป็นระบบน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติด้วยแนวทางเข้าใจเข้าถึงพัฒนาอย่างเป็นลำดับ ทำให้ชุมชนบ้านห้วยม่วงสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเป็นตัวอย่างความสำเร็จสู่การพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบไปสู่พื้นที่อื่นส่งผลให้บ้านห้วยม่วงได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน10หมู่บ้าน10พื้นที่เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวาระครบรอบ100ปีชาติการวันพระบรมราชสมภพโดยปัจจุบันมีการขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเพื่อใช้เป็นแนวทางหลักของการพัฒนาประเทศครอบคลุมพื้นที่ใน22จังหวัดแล้วชวิศาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ตั๋วร่วมท่าเรือ16แห่งและเรือโดยสารคลองแสนแสบยกระดับการเดินทางล้อรางเรือในปี2570
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมยกระดับการขนส่งทางน้ำผ่านการพัฒนาสมาร์ทเพิร์ลและการนำเรือโดยสารเข้าสู่ระบบตั๋วร่วมตั้งเป้าเปิดใช้งานใน16ท่าเรือรวมถึงท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบภายในไตรมาสที่4ของปี2570เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางล้อรางเรืออย่างสมบูรณ์ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพมหานครโดยก่อสร้างทางยกระดับให้รถยนต์วิ่งลอดได้เพื่อลดอุบัติเหตุอย่างถาวรวางเป้าแล้วเสร็จใน 6-10 ปี
6: เราตั้งเป้าว่าในถึงไตรมาส4ปีหน้าเนี่ยเราน่าจะ16ท่าเรือจาก29ท่าเรือ
7: ครับ
6: แต่เราจะไม่รอครบทั้ง29ท่าเรือท่าเรือไหนเสร็จพร้อมก่อนเราพร้อมที่จะเข้ามาในระบบตัวร่วมซึ่งจากเรือต้องมาล้อ
7: ครับ
6: หรือจากเรือถ้าใกล้ทางรถไฟหรือสถานีรถไฟคุณขึ้นรถไฟต่อได้เลยและมารวมถึงการโดยสารทางเรือในคลองแสนแสบ
7: อ
6: ันนี้เราก็จะนำเข้ามาแต่ในเรื่องน้ำล้อราง
7: ครับ
6: สำหรับไตรมาส4ปีหน้า2570เราจะเอาน้ำกับล้อเนี่ยเข้ามาสู่ระบบตัวร่วมเพื่อเชื่อมกับระบบรางให้ได
5: ้นอกจากนี้รัฐบาลยังตั้งเป้าลดต้นทุนโลจิสติกประเทศโดยใช้ระบบรางเป็นแกนหลักภายในปี2576ซึ่งรถไฟทางคู่สายเหนือสู่เชียงใหม่และเชียงรายจะแล้วเสร็จปี2572ถึง2573สายอีสานสู่หนองคายเชื่อมจีนและลาวจะเสร็จปี2574และสายใต้สู่ปะดังเบซาเตรียมเปิดประมูลในปี2570เพื่อเชื่อมต่อมาเลเซียและสิงคโปร์โดยกำหนดให้รถบรรทุกทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์ขนส่งระยะสั้นไม่เกิน150กิโลเมตรทางนี้กระทรวงคมนาคมยังมีแผนขยายถนนสายเอเชียทางหลวงหมายเลข4พร้อมยกระดับช่องจราจรตรงกลางเป็นมอเตอร์เวย์ไร้สัญญาณไฟจากกรุงเทพถึงหาดใหญ่และเร่งศึกษาการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเพื่อผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าของภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบชาวนันมาลีรายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
8: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
9: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
10: เรารักประเทศไทย
0: 20นาฬิกา24นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการปานามาที่ยืนยันว่าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 ในพื้นที่ทางตอนใต้ของปานามาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย27รายและประชาชนประมาณ300คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอาคารมากกว่า400แห่งได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้ ขณะที่นายเฟอร์นันโดบอยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของปานามาเปิดเผยว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ได้แก่จังหวัดเอเรราจังหวัดโกเกลและจังหวัดลอสซานโตสโดยมีพื้นที่บางส่วนถูกตัดขาดทางด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในปานามาอย่างใกล้ชิดและเร่งระดมทรัพยากรเพื่อให้ความช่วยเหลือรัฐบาลปานามาในการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติดังกล่าวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของพรรคCJP ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวนายอภิเจตดิปเกผู้ก่อตั้งพรรค CJP และสมาชิกคนอื่นๆที่เตรียมจัดการชุมนุมประท้วงที่กรุงนิวเดลีของอินเดียในวันนี้เพื่อกดดันให้นายยาเนตกุมารประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียลาออกจากตำแหน่งจากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งปรับเปลี่ยนบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยมีจุดประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพรรค BJP พรรค CJP ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการจับกุมดังกล่าวบ่งชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลอินเดียต้องการขัดขวางไม่ให้มีการชุมนุมประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยตัวสมาชิกและผู้ก่อตั้งพรรค CJP โดยทันทีอย่างไรก็ตามรัฐบาลอินเดียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้สำนักข่าวยอนฮักของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานดับเพลิงแห่งเมืองแทกูทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเพดานบริเวณชั้น2ของซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่ง1ซึ่งมีความสูง4ชั้นในเมืองแทกูพังถล่มลงมาเมื่อเวลา10นาฬิกา16นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย38รายและยังส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องอพยพประชาชน66คนออกจากอาคารแห่งนี้ไปยังจุดปลอดภัยขณะที่ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยืนยันว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพดานของซูเปอร์มาร์เก็ตถล่มในเมืองแทกูอย่างไรก็ตามทางการเกาหลีใต้ยอมรับว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
7: การแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกประเภททีมรายการ BWF Junior World Championship 2026ที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ในประเภททีมผสมรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจีนผลการแข่งขันในเกมแรกทัพเยาวชนไทยสู้อย่างเต็มที่ตลอด5คู่แรกโดยเฉพาะคู่ที่4ประเภทชายคู่กิติพัฒน์การนิติวัฒน์ณัชยพัฒน์พิบูลช่วยกันตบพลิกแซงขึ้นนำ44ต่อ42แต้มก่อนคู่ที่5หญิงคู่จะพ่ายไปอย่างน่าเสียดายทำให้จีนออกนำก่อน1ต่อ0เกมจากนั้นเกมที่2ทีมไทยยังคงพยายามอย่างเต็มที่แต่ก็พ่ายจีนไปในที่สุด0ต่อ2เกมแม้จะพลาดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแต่ทัพแบดมินตันเยาวชนไทยก็คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จในรอบ7ปีทั้งนี้ทัพแบดมินตันเยาวชนไทยมีโปรแกรมลงสนามต่อในประเภทบุคคลระหว่างวันที่12ถึง17ตุลาคมนี้ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสพาราทีมชาติไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพิสิทธิ์หวังผลพัฒนาสิรินักตบลูกเด้งพาราไทยวัย39ปีเปิดเผยว่าลงแข่งขันทั้ง3ประเภททั้งชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าต้องรักษามาตรฐานเดิมที่เคยทำไว้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงขณะที่รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนและล่าสุดเพิ่งคว้า2เหรียญเงินในพาราลิมปิกเกมปารีส2024เปิดเผยว่าสภาพร่างกายตอนนี้ฟิตเต็ม 100% เตรียมลงแข่งขันทั้ง3ประเภทชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อร่าเหรียญทองกลับประเทศไทยฟุตซอลลีกเยาวชนวิงฟุตซอลยูธลีก2026ปิดฉากฤดูกาลอย่างเป็นทางการณกอริลากราสสเตเดียมโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทองโดยในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีสหศึกษาบางบัวทองปิดฤดูกาลด้วยชัยชนะเหนือรัตนโกสินทร์สมโพธิ์บางขุนเทียน2ต่อ1เก็บ28คะแนนจาก11นัดคว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 25,000 บาทโดยมีราชวินิตมัธยมคว้ารองแชมป์และอันดับ3พลดพิทยาพยัคฆ์ นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมเชิญจังหวัดเจ้าภาพอย่างสุรินทร์และอุดรธานีพร้อมด้วยสมาคมกีฬาจังหวัดและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมประชุมหารือในวันที่21ตุลาคมเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเลื่อนการแข่งขันมหกรรมกีฬาใหญ่ทั้ง4รายการได้แก่กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42สุรินทร์เกมกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9เมืองช้างเกมกีฬาแห่งชาติครั้งที่50อุดรธานีเกมและกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่40ภูพระบาทเกมทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังบริเวณสนามกีฬาหัวหมากช่วงปลายเดือนกันยายนซึ่งส่งผลให้สถานที่จัดเก็บอุปกรณ์กีฬาและชุดเครื่องนอนสำหรับนักกีฬาได้รับความเสียหายอย่างหนักจนไม่สามารถนำมาซ่อมแซมเพื่อใช้งานได้อย่างปลอดภัยการกีฬาแห่งประเทศไทยจะเป็นต้องดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์กีฬาใหม่ทั้งหมดเพื่อได้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดต่อนักกีฬาโดยคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ 6-8 เดือนพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่
1: ความหวังและศรัทธาสุขทุกฝันและวันเวลาถ่ายทอดคุณค่าผ่านบทเพลงที่มีความหมายกับรายการมนต์เพลงเพื่อชีวิต
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมนต์เพลงเพื่อชีวิตรับฟังจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz สวทเชียงใหม่เช่นเคยครับเราจะมาเจอกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้กับผมบันเทิงแสงขมาพร้อมนำเสนอข่าวสารสาระดีๆที่จะนำมาส่งมอบความสุขให้คุณผู้ฟังได้รับฟังในทุกๆวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 20:30 นไปจนถึงเวลา 21:00 นคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการทุกๆรายการของสวทเชียงใหม่ผ่านวิทยุออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ PRD Streaming Platform หรือสะดวกรับฟังได้ทางสมาร์ทโฟนของท่านก็สามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันและที่สำคัญฝากคุณผู้ฟังกดติดตามเพจสวทเชียงใหม่ PRD ของเราด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารทางกรมประชาสัมพันธ์ของเราและฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับในช่วงแรกนั้นเรามาพูดคุยแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่กันครับวันนี้มีอีกหนึ่งโอกาสดีๆมาฝากหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ฝันอยากมีร้านกาแฟเล็กๆเป็นของตัวเองหรืออยากยกระดับฝีมือสู่การเป็นบาริสต้ามือนิ่งโอกาสดีๆมาถึงเชียงใหม่แล้วครับที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่เปิดรับสมัครหลักสูตรสุดเข้มข้นการประกอบธุรกิจร้านกาแฟหรือ Coffee Shop Business หลักสูตรระยะสั้น30ชั่วโมงเรียนเต็มอิ่ม5วันเต็มตั้งแต่วันที่26ถึง30ตุลาคมพุทธศักราช2569นี้ครับเรียนกันตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นหน้าห้องสกิลคาเฟ่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่อำเภอแม่ริมครับคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้ครบวงจรตั้งแต่ทฤษฎีไปจนถึงการลงมือปฏิบัติจริงทั้งเรื่องของเมล็ดกาแฟเทคนิคชงและหัวใจของการบริหารร้านให้มีกำไรค่าลงทะเบียนเพียง 2,600 บาทต่อคนเท่านั้นครับคุ้มค่ามากๆกับอนาคตธุรกิจของคุณใครที่สนใจติดตามหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าเพจได้เลยนะครับขอบคุณที่มาข่าวสารจากเพจสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่ครับครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ช่วงหน้าเรากลับมาพบกันครับ

0: องค์กรดีต้องมีคนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็นหนึ่งพลังในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณด้วยคลื่นวิทยุคุณภาพเปิดพื้นที่สำหรับภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจสุขภาพท่องเที่ยวการศึกษาและคอนเทนต์สร้างสรรค์ทุกประเภทด้วยทีมงานมืออาชีพเพราะการสื่อสารที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่วันนี้แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760680 0532760680พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อทุกโอกาสของคุณ
1: กลับเข้าสู่รายการมนต์เพลงเพื่อชีวิตในช่วงที่2วันนี้มีเรื่องราวดีๆวันนี้ยังเป็นวันสุขภาพจิตโลกหรือ World Mental Health Day อีกด้วยครับในยุคที่ทุกอย่างหมุนไปไวมากเหลือเกินความเครียดความเหนื่อยล้าหรือภาวะหมดไฟกลายเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดวันสุขภาพจิตโลกในปีนี้จึงอยากชวนทุกท่านให้หันกลับมาเช็คอินกับความรู้สึกของตัวเองกันสักนิดครับลองถามตัวเองซิว่าช่วงนี้เราไหวไหมเราเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าการดูแลใจตัวเองไม่ใช่เรื่องยากครับเริ่มต้นง่ายๆแค่จัดเวลาพักผ่อนให้เต็มที่ทำกิจกรรมที่ชอบและที่สำคัญคือถ้าวันไหนรู้สึกว่าแบกรับไม่ไหวการเอ่ยปากบอกคนข้างๆหรือการเดินไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่เรื่องน่าอายครับเพราะสุขภาพใจที่แข็งแรงคือรากฐานของความสุขที่แท้จริงและวันนี้ก็เป็นวันแรกของเทศกาลกินเจพุทธศักราช2569เป็นวันเริ่มต้นขึ้น1ค่ำเดือน9ตามปฏิทินจีนของเทศกาลกินเจประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมพุทธศักราช2569อีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ช่วงหน้าเรากลับมาพบกันครับ

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อความหู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่053276068และ092-246-8579
1: กลับเข้าสู่รายการมนต์เพลงเพื่อชีวิตในช่วงสุดท้ายในค่ำคืนนี้กันแล้วนะครับมาพูดถึงการดูแลตัวเองเชลแคร์ในช่วงเวลาที่ชีวิตต้องเผชิญกับความยากลำบากไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแต่เป็นทักษะการเอาตัวรอดที่จำเป็นเพื่อฟื้นฟูร่างกายและจิตใจให้พร้อมกลับมาหยัดยืนได้อีกครั้งบทความสรุปแนวทางการดูแลตัวเองอย่างรอบด้านเพื่อช่วยให้คุณก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้อย่างมันคงครับศิลปะการดูแลตัวเองประคองกายและใจในวันที่ชีวิตยากลำบากเมื่อพายุในชีวิตซัดเข้ามาสิ่งแรกที่เรามักจะละเลยคือตัวเราเองหลายคนทุ่มเทพลังงานทั้งหมดไปกับการแก้ปัญหาภายนอกจนลืมไปว่าถ้าเครื่องยนต์ซึ่งก็คือร่างกายและจิตใจของเราพังลงเราจะไม่เหลือแรงไปสู้กับอะไรได้เลยการดูแลตัวเองในวันที่แย่จึงไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแต่คือการเติมพลังให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปการดูแลตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพในยามวิกฤตสามารถแบ่งออกเป็น4ด้านสำคัญดังนี้ครับ 1. การดูแลทางกายภาพ Physical Self Care ร่างกายคือฐานรากของทุกสิ่งเมื่อจิตใจเครียดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาการปฏิบัติต่อร่างกายอย่างดีจะช่วยปรับสมดุลนี้การนอนหลับให้เพียงพอการนอนคือการซ่อมแซมสมองและอารมณ์ที่ดีที่สุดพยายามรักษาเวลาสม่ำเสมอทานอาหารที่มีประโยชน์ในวันที่เครียดเราจะกินน้อยไปหรือมากเกินไปลองเลือกอาหารที่ให้พลังงานดีและย่อยง่ายขยับร่างกายบ้างการเดินสั้นๆหรือการยืดเส้นยืดสายเพียง 10-15 นาทีช่วยหลั่งสารอินโดฟินที่ลดความเครียดได้ 2. การดูแลทางอารมณ์และจิตใจ Emotional Mental Child Care อนุญาตให้ตัวเองรู้สึกและสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ความคิดของตัวเองยอมรับอารมณ์โลภการเสียใจร้องไห้หรือโกรธไม่ใช่ความอ่อนแอมันคือปฏิกิริยาปกติของมนุษย์อย่ากดทับมันไว้ฝึกคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลแยกแยะระหว่างสิ่งที่เราควบคุมได้เช่นความคิดและการกระทำของเรากับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เช่นอดีตคำพูดคนอื่นหรือผลลัพธ์จำกัดการรับสื่อลดการเสพข่าวสารหรือโซเชียลมีเดียที่กระตุ้นความวิตกกังวล 3. การดูแลความสัมพันธ์การเชื่อมต่อโซเชียลเซลฟ์แคร์มนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาให้อยู่ลำพังโดยเฉพาะในยามทุกข์ใจเลือกคนที่จะอยู่ใกล้ใช้เวลากับคนที่พร้อมจะฟังโดยไม่ตัดสินและให้พลังบวกกับคุณกล้าที่จะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือการบอกว่าตอนนี้ฉันไม่ไหวไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่คือความกล้าหาญที่จะรักษาตัวเองข้อสุดท้าย 4. การฝึกใจดีกับตัวเองเชลคัมแฟชั่นข้อนี้สำคัญที่สุดในวันที่ชีวิตยากลำบากครับคุณผู้ฟังครับพูดถึงตัวเองเหมือนพูดกับเพื่อนรักถ้าเพื่อนสนิทของคุณกำลังเจอปัญหาแบบเดียวกันคุณจะปลอบเขาอย่างไรจงใช้คำพูดและน้ำเสียงแบบนั้นปลอบโยนตัวเราเองเลิกโทษตัวเองซ้ำๆกับเรื่องที่ผ่านไปแล้วทุกคนผิดพลาดได้และคุณทำดีที่สุดข้อจำกัดณเวลานั้นแล้วชีวิตอาจมีช่วงเวลาที่มืดมนจนมองไม่เห็นทางออกแต่อย่างน้อยที่สุดสิ่งหนึ่งที่คุณสามารถเลือกและควบคุมได้ในตอนนี้คือการใจดีและดูแลตัวเองเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆในวันนี้เช่นดื่มน้ำสักแก้วนอนเร็วขึ้นสักนิดหรือหายใจเข้าลึกๆสัก3ครั้งเพราะไม่ว่าสถานการณ์ข้างนอกจะยากลำบากแค่ไหนตัวคุณคือคนที่สมควรได้รับความรักและการปกป้องมากที่สุดครับ ฝากถึงน้องๆเยาวชนที่รับฟังรายการอยู่อยากให้น้องๆเยาวชนตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดทั้งนี้สังคมมีหน้าที่สำคัญในการสนับสนุนเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดโดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพและไม่ตีตราเยาวชนที่เคยหลงผิดแต่ให้โอกาสพวกเขาได้เริ่มต้นใหม่เยาวชนไทยคือพลังสำคัญของชาติการสร้างเยาวชนให้มีหัวใจเข้มแข็งและรู้เท่าทันภัยจากยาเสพติดจะช่วยให้พวกเขาก้าวไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายเราสามารถช่วยให้เยาวชนไทยเติบโตอย่างปลอดภัยและห่างไกลจากยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากรายการมนต์เพลงเพื่อชีวิตที่ขึ้นความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์สวทเชียงใหม่วิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ครับท่านผู้ฟังครับก่อนจากกันไปนั้นฝากข้อคิดสะกิดใจกันสักนิดวันนี้เสนอคำว่ารู้จักปล่อยวางปล่อยผ่านเรื่องที่ทำให้เป็นทุกข์ความสุขที่ตามมาหาแท้จริงแล้วอยู่ที่ใจครับสุดท้ายนี้ต้องนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกๆวันเสาร์เวลาดีๆ 20:30 น.ถึงเวลา 21:00 น.ลาไปก่อนนะครับ

0: ู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติคาดการเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
3: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติคาดการเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้โดยมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต
7: ้นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์ฝนในประเทศช่วงค่ำวันนี้จากแบบจำลองนาวแคสระบุชัดเจนเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้โดยมีพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมคือคืนนี้ในพื้นที่ภาคกลางบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีชัยนาทอุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครปริมณฑลสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการและภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีระยองตราดชลบุรีฉะเชิงเทราส่วนวันพรุ่งนี้ฝนตกปานกลางถึงหนักครอบคลุมพื้นที่ภาคกลางบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีกรุงเทพมหานครปริมณฑลและสมุทรสงครามและภาคใต้บริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้14จังหวัดเตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักโดยย้ำต้องช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยและสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดที่จังหวัดปัตตานีพร้อมกล่าวว่าขณะนี้หลายจังหวัดยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่ตกชุกครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้จึงต้องประชุมซักซ้อมเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะความพร้อมดูแลประชาชนและเตรียมการศูนย์พักพิงเพื่ออพยพโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุต้องไม่มีพื้นที่ใดถูกละเลยที่สำคัญการสื่อสารกับประชาชนต้องทั่วถึงเข้าใจง่ายรวมถึงการบริหารจัดการน้ำต้อง

0: คือการระหว่างรอยต่อพื้นที่เพื่อให้พื้นที่รับน้ำต่อเตรียมพร้อมการแจ้งเตือนและดูแลประชาชนซึ่งจะลดความรุนแรงและลดความขัดแย้งในพื้นที่ได้เน้นย้ำการเข้าไปช่วยเหลือให้ประชาชนได้รับการดูแลให้อยู่ในที่ปลอดภัยและมีปัจจัย4ครบถ้วนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันตำรวจส่งสำนวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นได้ทันตามกรอบเวลาหากมีการออกหมายจับตำรวจจะติดตามตัวอย่างเต็มที่
2: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีปล่อยตัวผู้เกี่ยวข้อง3รายในคดีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นหลังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ส่งสำนวนให้อัยการสูงสุดไม่ทันกำหนดฝากขังแต่14วันโดยระบุว่าตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้รวบรวมพยานหลักฐานและส่งสำนวนให้ปปช.ภายในกรอบเวลา30วันตามกฎหมายแล้วส่วนการสอบสวนต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของปปช.หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมตำรวจพร้อมให้ความร่วมมือส่วนการติดตามตัวผู้เกี่ยวข้องยืนยันหากมีการออกหมายจับตำรวจพร้อมดำเนินการติดตามอย่างเต็มกำลังเพื่อไม่ให้เกิดกรณีผู้ต้องหาหลบหนีจนไม่สามารถนำตัวมาดำเนินคดีได้อีกครั้งดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

เย็นวันที่8ตุลาคมที่ร้านอาหารญี่ปุ่นสุสุรันวิภาวดีรังสิต64ที่ดร.สุริยะใสกัตศิลาเป็นเจ้าของสถานที่ก็ได้ต้อนรับนะฮะผมที่ได้รับเกียรตินะครับในการจัดงานเกษียณให้โดยทางนางหงาสุริยะใสจันทิมาธรนางหงาคารวาลพร้อมนายีต้นกล้าแล้วก็นนิตธรรมชนนะเล็กตะดาพร้อมด้วยนานาคนเดือนตุลาทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักศิลาคมชายนะฮะแล้วก็อภิสันสิทธิเขตนะครับพิเจนสงสมพันธ์อาจารย์ประสานมฤคบิทักษ์นะครับรวมมานั้นมีอาจารย์สมานรอดเพชรก็มาด้วยแล้วก็จะมีอีกหลายต่อหลายท่านนะครับทั้งศิลปินนักเสกศักดิ์สิทธิ์เชื้อกลางนะฮะแล้วก็มีศิลปินอาจารย์ชนิดศรีกันดีศิลปินแห่งชาติมาด้วยก็เป็นสิ่งที่ปราบรื้มมากแล้วก็ถือว่าเป็นวันแห่งเกียรติยศจริงๆสำหรับงานเกษียณที่ในวันนั้นอุดมไปด้วยผู้คนโดยเฉพาะอาจารย์ศาสินเฉลิมลาภที่ได้มีการพูดคุยถึงเส้นทางของถนนดนตรีจากที่งานที่ชื่อว่าสายทานดนตรีถนนที่ไม่เคยสิ้นสุดบทเพลงยังอยู่ไมตรียังงอกงามแด่พิญโยรุ่งสมัยในวาระเกษียณนั้นก็ได้มีคำถามถึงเรื่องที่มาทำรายการเพลงเพื่อชีวิตได้ยังไงก็เล่าให้ฟังตั้งแต่สมัยที่จัดรายการทาง AM ที่นี่สบายใจแล้วก็เริ่มรับราชการแล้วก็ได้เห็นแผ่นเสียงของคาราวานชุดเก่าๆแล้วก่อนหน้านั้นตั้งแต่สมัยที่เรียนมัธยมนั้นก็มีการชื่นชอบในบทเพลงสตริงอยู่ฟังรถไฟดนตรีบ้างฟังดีเจต่างๆก็จัดรายการบ้างก็ชื่นชอบสมัยนั้นก็จะมีทั้งการ X Innocent ฮะมีศิลปินที่อยู่ในช่วงเงิน Free Bird อะไรอย่างเงี้ย ก็ฟังอยู่แต่ว่าเมื่อฟังเพลงเพื่อชีวิตฟังเพลงคารวาลเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เข้าไปเริ่มไปชมคอนเสิร์ต For You Deserve นะก็ได้เห็นคนที่นั่งกันอยู่ในวันนั้นซึ่งเป็นนุ่มสาวที่ออกมาจากป่านั้นน้ำตาไหลก็เลยคิดว่าน่าจะมีอะไรในบทเพลงที่มากกว่านั้นในก่อนหน้านั้นนั้นคารวานก็เป็นการคืนเมืองที่ผมก็ยังไม่ได้รู้จักกันมากนักก็ว่าตอนที่สมัยในเหตุการณ์เดือนตุลาโดยเฉพาะเหตุการณ์เมื่อวันที่6ตุลา2519นั้นก็ยังอายุแค่8ขวบแล้วก็ได้เห็นภาพบรรยากาศของบ้านเมืองในช่วงเวลานั้นเพราะว่าคุณพ่อก็เป็นทหารเรืออยู่ทั้งกรมสวัสดิการทางเรือที่ท่าช้างแล้วก็อยู่ใกล้กับสถานที่ที่เกิดเหตุกันอยู่ด้วยในคืนวันที่6ตุลาถึงผมก็ได้ทราบในหลังจากนั้นที่เราต้องไปย้ายนิวาสสถานไปอยู่ที่แม่กลองเป็นเวลาหลายเดือนพอลูกทหารจะต้องหลบลี้หนีภัยไปกับเรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองอยู่ในช่วงเวลานั้นอยู่เหมือนกันแล้วก็เราก็อาจารย์ก็ถามบอกหลังจากที่จัดรายการแล้วเวลาที่โดนเหตุการณ์ที่นำเพลงมาเปิดเนี่ยสถานการณ์ต่างๆโดนยุบโดนแบนโดนห้ามออกอากาศโดนตั้งกรรมการสอบเนี่ยทำอย่างไรอะไรต่อไปยังไงผมก็บอกว่าอาจารย์ก็ผมสะดุดคำหนึ่งที่ผมบอกว่าคืออาจารย์ถามว่าแล้วไม่รู้สึกที่จะต้องอะไรอ่ะคือกังวลหรือว่าไม่มั่นใจหรือว่ามีปัญหาในระบบราชการที่เราทำงานอยู่หรือเปล่าบอกก็บอกผมก็เวลาที่เขาสั่งห้ามสั่งหยุดอะไรก็เราก็รับฟังกันไปแต่ผมก็บอกว่าเราจะหยุดไปได้ยังไงอาจารย์สะดุดคำว่าเอ๊ะเออใช่แล้วเราจะหยุดไปทำไมผมบอกว่าเราจะหยุดไปทำไมเวลาที่โดนสั่งห้ามสั่งแบนสั่งห้ามออกอากาศจากบทเพลงต้องห้ามหรือว่าเพลงที่มีเนื้อหาล่อแหลมเหล่านี้ผมบอกว่าแล้วเราจะหยุดทำไมถ้าเราได้เดินลงมาทำงานแล้วลงมาทำหน้าที่แล้วเราจะหยุดทำไมอาจารย์สะดุดคำนี้แล้วก็เป็นคำถามแล้วก็เป็นคำที่อาจารย์ศาสินเฉลิมลาภได้พูดคุยกันในคืนวันนั้นว่าเออใช่เหมือนกับการเดินทางต่อของถนนดนตรีว่าแล้วเราจะหยุดไปทำไมเมื่อเวลามีปัญหาอุปสรรคก็จะต้องเดินทางต่อสำหรับถนนดนตรีครับผมเป็นโยรุ่งสมัยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของถนนดนตรีคืนวันเสาร์ในช่วงของเดือนตุลาครบรอบครับครบรอบ50ปี6ตุลา2519ก็เดินทางกันด้วยเพลงคลื่นรังจากคอนเสิร์ต For You Deserve ที่เป็นต้นทางที่
เริ่มต้นให้ชายหนุ่มคนหนึ่งที่นะครับชื่นชอบเสียงเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็ได้มาทำหน้าที่กันจนกระทั่งถึงวาระของการเกษียณราชการไปเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วก็มีงานเลี้ยงที่ส่งคุณค่ามากที่สุดก็คือเมื่อวันที่8ตุลาคมสำหรับศิลปินเพื่อชีวิตนะครับต้องขอบคุณมากๆแล้วก็บรรดานักเขียนกวีนะครับพี่นกน้อยที่เพิ่งจากฟื้นไข้ก็มาเล่นดนตรีให้ด้วยพี่ฟุตบาทมาวาดภาพให้นะครับแล้วก็มีหลายๆคนที่นำข้าวของมามอบเป็นของที่ระลึกต้องขอบคุณคุณมากๆด้วยนะฮะน้องขุนนะครับหรือว่าขุนกลางคุกันทินลูกชายของนวีวีรศักดิ์คุกันทินอีกหลายคนเลยนะครับที่วันนั้นมากันอย่างมากมายน้องเปิ้ลโพสต์จากไทย PBS นะครับก็มาทำหน้าที่พิธีกรให้ด้วยครับแล้วก็ยังมีอีกมากมายนะฮะต้องขอขอบคุณแล้ววันนั้นก็ถือว่าเป็นวันที่ผมถือว่าเป็นวันเกษียณที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วนะฮะในวันนั้นงานเลี้ยงอื่นผมไม่เคยได้สนใจเท่าไหร่นะฮะในงานเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นในระบบราชการทางกรมประชาสัมพันธ์หรือสถานีวิทยาไม่ได้ไทยแต่ในวันที่ท่านดนตรีกับศิลปินเพื่อชีวิตได้มอบให้นั้นมีคุณค่ามากๆเลยนะครับเดินทางกันในคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและบรรยากาศของน้ำที่มากมายมหาศาลในขณะที่ท่วมขังแล้วก็น้ำเน่าน้ำมีกลิ่นเหม็นมีขยะอยู่ในบรรยากาศที่ต้องอดทนกันไปกับการที่จะต้องสูบน้ำออกให้ได้และฝนก็กำลังจะตกมาอีกนะฮะในวันสองวันนี้แล้วก็รวมไปถึงบรรยากาศที่นะครับพื้นที่ที่น้ำที่ปราจีนบุรีที่ฉะเชิงเทราก็คงจะต้องให้กำลังใจแล้วก็ต้องขอระดมการช่วยเหลือกันต่อไปนะครับซึ่งทนรัฐมนตรีก็ได้คุยกันในคืนวันนั้นว่าเดี๋ยวคงจะได้มีการระดมการไปช่วยพี่น้องของเราด้วยนะครับนางหมูพงเทพกระโดนชำนาญนะฮะวันนี้มีงานคอนเสิร์ตคนพูดเพลงที่สยามพาวไลที่สยามพารากอนนะครับก็พูดไม่เข้าหูนะฮะก็เลยเลือกบทเพลงอีกหนึ่งบทเพลงสำหรับเรื่องราวของเหตุการณ์ที่น่าจะอยู่ในช่วงของวันเวลาของเหตุการณ์เดือนตุลาในช่วงเวลานี้นะครับวันเวลากับงาน15ปีอำลา

ก็ไม่รู้อะไรไปด้วยใจจะถามผมว่ารู้ลัทธิมาร์กหรือเปล่าผมบอกผมไม่รู้รู้จักเลนินหรือเปล่าผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่าพ่อผมแม่ผมเพื่อนผมแล้วก็ตัวผมจนให้เพื่อนทุกคนมีความสุขทั้งเพื่อนคารวานและเพื่อนที่มาร่วมกันปิดฉากของคารวานความฝันนี้ภาพนี้คงอยู่ในใจผมไปตลอด

3:32 ขึ้นชั่วโมงแรกของตนดนตรีกับผมพี่โดรุ่งสมัยต้องเป็น50 ปี 6 ตุลาแล้วเมื่อวันที่งานเกษียณที่ทางศิลปินเพื่อชีวิตเราเห็นนางงานายีต้นกล้านานิตกรรมชนแล้วก็รวมของเพื่อนของนานาทุกคนนะเสกศักดิ์สิทธิ์นะอัตการว่านะอัดมุงกงล้อเนี่ยแหละครับก็ได้มอบหนังสือมาให้นายีต้นกล้าก็มอบหนังสือสหายหมายเลข3นะฮะประวัติศาสตร์ฐานที่มั่นเขต3นั่นใต้มาให้โดยศาสตราจารย์ดร.อัธจักรสัตยานุรักษ์ขอโทษสายโค้นสง่าจันทาเป็นคนเรียบเรียงนะครับแต่คนเขียนคำนำคือศาสตราจารย์ดร.อัธจักรสัตยานุรักษ์ก็สายจันทาก็สามสหายเป็นคนเรียบเรียงแล้วก็มีหนังสือมาให้มันมีหนังสือให้หลายเล่มนะครับมีทั้งพี่เจนทรงสมพันธ์ก็ให้มาแล้วก็หลายท่านให้หนังสือมาอ่านในยามเกษียณนะครับวันนั้นต้องขอบคุณมากๆแล้วหนึ่งเล่มนั้นก็คือจากวันงาน50 ปี 6 ตุลามรดกของ6 ตุลาผมไม่ได้ไปร่วมงานดีไปเป็นพิธีกรที่พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันในโครงการสันใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ที่จังหวัดฝั่งทะเลน้ำมันเมื่อวันที่5 ตุลาคมนะฮะก็เดินทางกลับมาแล้วไม่สบายต้องไปฉีดยาเลยนะฮะกลับมาแล้วไม่สบายเป็นไข้หวัดหนักเลยก็เลยไม่ได้ไปร่วมงานแต่ตั้งใจว่าวันที่6ตุลาจะไปเพราะว่าได้สัญญากันว่าจะไปชมวงที่บ้านแดงนะฮะพี่ส้มแล้วก็นาเสกแล้วก็วงที่มันแดงเขาแสดงด้วยหนังสือเล่มนี้หน้าปกเป็นภาพตอนที่ผู้คนยืนดูการถูกกระทำย่ำยีจากการที่ถูกมีนักศึกษาถูกลากออกมาแล้วก็มาแขวนคอถูกตีด้วยเก้าอี้นะครับหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนที่ยืนดอกมองยืนยิ้มมีเด็กด้วยเป็นภาพที่ดูแล้วก็ในหน้าปกหนังสือแล้วมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ50 ปีที่ผ่านมาแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้ก็มีการเรียบเรียงไว้หลายอย่างผมก็เลยยังอ่านไม่ครบทั้งหมดนะครับกำลังนั่งอ่านอยู่หนังสือทุกๆเล่มแล้วด้านหลังเขามีโปสเตอร์นะเป็นการรวบรวมโปสเตอร์ต่างๆสายทันเพลงเพื่อชีวิตต้องห้ามสู่สาธารณะโดยนะอัตตการอุปถัมภากุลก็มีโปสเตอร์ตั้งแต่เป็นแรกๆนะครับแล้วก็ทั้งมาถึงปี2560เขาแบ่งเป็นยุคๆเลยนะครับตั้งแต่ความ2517นะฮะ18เรื่อยมานะครับแต่ละปีจนกระทั่งมาถึง2569 67ถึง69 3ปีนั้นก็มีโปสเตอร์ที่จัดของทนดนตรีไลฟ์อยู่ด้วยนะฮะก็เป็นภาพที่เราจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตศิลปินเพื่อชีวิตเมื่อ3ปีที่แล้วนะฮะที่ห้องออดิโทเรียมเนี่ยแหละครับแล้วก็ไปลงไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วยขอบคุณนักอัธการด้วยก็เป็นคอนเสิร์ตสำหรับรายการทนดนตรีไลฟ์ทางสถานีโทรทัศน์ NBT กรมประชาสัมพันธ์นะฮะก็เป็นฝีไม้ลายมือของคุณจอกมาสันวงสว่างเพื่อนวัดนวลนอนริดที่ออกแบบและขออนุญาตไปใส่ไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วย50ปีมรดกของ6ตุลาวันนี้4 ทุ่มอย่าลืมติดตามได้นะครับถนนดนตรีไลฟ์บันทึกการแสดงของนางงามสุรชัยจันทิมาธรและดวงดาวเดียวดายกับคารวาสน้อยในช่วง4 ทุ่มทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ช่อง11นั่นแหละครับ4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มก็จะมีให้ฟังให้ชมกันเป็นประจำทุกวันเสาร์1 ชั่วโมงกับทนดนตรีไลฟ์เทปบันทึกการแสดง78 ปีจุดพักของนักเดินทางนางงามคารวาสนะครับก็เป็นเทปที่2วันเสาร์นี้ส่วนเทปต่อไปก็น่าจะเป็นคาราบาวนะฮะที่เดี๋ยวคงต้องเข้าไปที่ทำงานไปเพื่อที่จะไปบันทึกรายการเป็นพิธีกรสำหรับรายการนี้ก่อนเข้ารายการก็จะได้เห็นหน้าผมดำเนินรายการนี่นะครับเหมือนกับทางวิทยุแล้วก็ทำหน้าที่ไป3 ชั่วโมงกันคือวันนี้คุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงครับทีมงานของทนดนตรีคุณ
คงศักดิ์สายวงเมฆกันแก้วรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลักการฉนันประสานวงสว่างสมเกียรติธรรมดีบริพาเทียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาครับเพลงที่วันนี้น้าหมูพงเทพกระโดนชำนาญคอนเสิร์ตพูดไม่เข้าหูคนพูดเพลงกับกวีศรีชาไรเห็นมีศิลปินรับเชิญนี่พี่แดงและลูกๆน้องโซลสอนมาร่วมงานด้วยใช่ไหมครับในนามของวงโฮปให้อีกเพลงหนึ่งของคาราวานที่พี่แดงร้องได้ดีจริงๆแล้วเป็นกำลังใจสำหรับคนที่กำลังสู้กับน้ำสายน้ำและสายฝนยิ้มกลางสายฝนครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สามทุ่ม46นาทีครับช่วงท้ายของชั่วโมงแรกในการเดินทางของดนตรีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมด้วยเครือข่ายทั่วประเทศที่คุณฟังโทรมากันทาง0816346452 0816346452อย่างเช่นที่โคราชก็บอกว่าชอบมากแล้วก็ไปชมคอนเสิร์ตเมื่อตอนที่ยังแข็งแรงอยู่อายุยังไม่มากนักก็ไปชมคอนเสิร์ตศิลปินเพื่อชีวิตเกือบทุกๆวงเลยอย่างนางหงาก็ไม่เคยพลาดนหมูพงเทพเช่นเดียวกันครับหรือแม้ทั้งพี่แอดคาราบาวก็อีกหลายๆศิลปินพงศิษฐ์คัมภีร์เป็นต้นมีขอเพลงดอกไม้มวลชนนะฮะมาด้วยแล้วก็คลอง8น้ำท่วมไหมครับขอเพลงน้ำท่วมมาหลายที่บอกส่งมาอยากที่ลงทางโซเชียลเนี่ยเรื่องของการที่น้ำทะลักเข้าไปเยอะๆมากๆอย่างเช่นทางฉะเชิงเทราปราจีนบุรีต้องการความช่วยเหลือด่วนเนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานตอนนี้ระดมกำลังกันไปกันเต็มที่แล้วครับก็ต้องเต็มที่กันอีกนะฮะขอให้ช่วยกันเข้าไปให้ถึงพี่น้องประชาชนที่ติดค้างอยู่ตามพื้นที่ต่างๆหรือบางที่ต้องอพยพออกมาเพราะว่าน้ำกระแสแรงเชี่ยวแรงก็คอยระมัดระวังกันด้วยนะครับเรื่องการ อยู่กับน้ำเนี่ยนะฮะแล้วก็เรื่องกระแสไฟฟ้าแล้วก็การช่วยเหลือที่ติดค้างอย่างเดียวแล้วก็หน่วยงานที่ทั้งป้องกันภัยนะครับทั้งกรมป้องกันน้ำท่าสาธารณภัยแล้วก็ทั้งหน่วยงานทุกหน่วยงานนะฮะทั้งราชการแล้วก็ทั้งภาคเอกชนก็ดำเนินการช่วยเหลือกันอยู่แล้วก็จะมีทางที่จะทำอะไรได้ก็จะพยายามช่วยกันไปสำหรับการที่พี่น้องได้ประสบเรื่องของน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้นะครับอะไรคนรักเพื่อชีวิตนะทอมดันดีกับหนังสือเคยขัดแย้งเรื่องการเมืองตรงกันยังกับร้องเพลงร่วมกันอีกครั้งนางอาคราและวิสาขันมีการร้องเพลงกันอีกครั้งไหมคนรักเพื่อชีวิตโอ้ยนะวิสาเขาไม่ได้อยู่เมืองไทยนะครับนะฮะก็คุณพุทธงามดอกถนนที่ไม่สิ้นสุดแล้วก็ AM 891ที่ราชบุรีชัดเจนเพียงเพราะตัวเล็กกดเข้าลายให้ค่ะอ๋อเอาใส่เด็กรุ่นใหม่ๆนะขนของนี้น้ำขึ้นชั้นบนแย่ไปตามๆกันใช่ครับแล้วก็มีถามว่าน้ำที่บ้านน้องโยเป็นไงบ้างที่แม่กลองบางคนทียังไม่แห้งท่องน้ำกันค่ะใช่ครับยังไม่ได้ถามญาติญาติพี่น้องของเลยคุณป้านะฮะที่อยู่ที่บางคนทีเป็นยังไงกันบ้างตามไปฟังสวทจังหวัดร้อยเอ็ดคุณปอปลาวันนี้สาธิตไปติดตามถนนตรีได้เวลาใดคะนะครับแล้วก็มีจากคุณเจ้าคุณนบแอดร้อยเอ็ดยังเดินทางได้กันต่อไปครับกว่า30ปีบวกปรับประการถนนดนตรีสวทจังหวัดร้อยเอ็ด FM 94 MHz 3ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับขอบคุณครับแล้วก็มีลิงก์ฟังรายการแล้วก็ผมก็ส่งข้อความต่างๆเข้าไปแล้วก็มีที่ขอเพลงกันด้วยนะฮะเรื่องศาสตร์เดือน10เมื่อวันก่อนก็อยู่ใกล้บ้านเนี่ยนะครับที่สมาคมชาวใต้นะฮะก็เห็นอาจารย์ไข่มาเลยหัวหน้าเขามาแสดงด้วยแล้วก็มีพี่แอดด้วยนะครับครับก่อนหน้านี้มีส่งข้อความเรื่องไปชมน้ำหมูนะครับมีที่แหละไปดูไม่ได้ก็เลยมาขออนุญาตแอดมินในไลน์ที่จะได้อะไรอ่ะให้บัตรละครับคือขายบัตรต่อนะฮะในราคาพิเศษเพราะว่าก็ราคาหรือว่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะฮะเพราะไปไม่ได้ใช่ไหมครับครับเดี๋ยวมีเพลงสักครู่นึงนะฮะที่คุณขอไว้ทาง0816346452แล้วก็ทาง Google Form เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะจัดให้แล้วก็ทางไลน์ด้วยนะครับถ้ายังไงก็ส่งมาทางไลน์ก็ได้สำหรับการขอเพลงในคืนวันนี้ครับปิดท้ายกันด้วยอีกหนึ่งบทเพลงที่ในช่วงที่อาจารย์หลังจาก นักศึกษาเดินทางเข้าป่าแล้วก็ออกจากป่ากันนะฮะแล้วก็มีเรื่องของทางมองเห็นเส้นทางเวลาที่เดินกันไปเนี่ยมันใกล้ตาแต่ว่ามันไกลตีนเป็นสิ่งที่นานาเขาเคยเล่าให้ฟังว่ามันต้องเดินกันขนาดไหนเวลาที่อยู่ในป่าเขาไม่ได้เดินกันเหมือนเดินชมธรรมชาติท่องเที่ยวทั่วไปต้องหลบนะฮะหลบทั้งคนทั้งทหารทั้งการปะทะแล้วก็สิ่งต่างๆที่เป็นความอันตรายที่อยู่ในเขตป่าเขาเมื่อในอดีตที่ผ่านมาแต่ปลายปีจะมีงานที่คิดว่าพี่น้องทนดนตรีคงจะได้เดินทางกันไปที่จังหวัดน่านพร้อมๆกันกับผมที่ผมก็จะเดินทางไปประมาณเดือนพฤศจิกายนใครสนใจบ้างร่วมเดินทางกันเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบกันต่อไปนะครับใกล้ตาไกลตีนและเพื่อผู้เสียสละที่นักเสกศักดิ์สิทธิ์วันนั้นในวันที่เกษียณราชการของผมที่ศิลปินได้จัดให้นั้นก็มามอบเพลงนี้ให้ด้วยนะครับปิดท้ายแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ครับ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับเขื่อนวชิราลงกรณ์เตรียมปรับแผนระบายน้ำรับมือฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12ตุลาคม
7: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินแนวทางการบริหารจัดการน้ำบริเวณเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อวางแผนรับมือกับปริมาณฝนที่คาดจะตกหนักในหลายพื้นที่และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนบริเวณลุ่มต่ำริมแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กลองตอนกลางพร้อมกล่าวว่าหลังกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์วันนี้จะเกิดฝนตกหนักมากในจังหวัดกาญจนบุรีระยองจันทบุรีและตราดจากการประเมินคาดว่าจนถึงวันที่12ตุลาคมเขื่อนวชิราลงกรณ์จะมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำรวมประมาณ80ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 8,698.26 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 161.74 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยยังคงอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 40.51 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแต่ปริมาณน้ำใกล้เต็มความจุจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนจริงปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอแผนจัดซื้อรถเกี่ยวข้าวและเครื่องจักรกลการเกษตรพลังงานไฟฟ้ากว่า500คันช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชรพบปัจจุบันรถเกี่ยวข้าวส่วนใหญ่ยังใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงส่งผลให้ต้นทุนการให้บริการเกี่ยวข้าวปรับตัวสูงขึ้นจากเดิมไร่ละประมาณ300บาทเพิ่มขึ้นมากกว่า500บาทต่อไร่ทำให้ชาวนาต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวกระทรวงเกษตรจึงอยู่ระหว่างการจัดทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรพลังงานไฟฟ้าประมาณ500คันค่าใช้งบประมาณ8,000 ล้านบาทโดยพิจารณาขอใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานพุทธศักราช2569ส่วนหลังที่มีเหลืออยู่ 200,000 ล้านบาทเพื่อเข้าไปให้บริการเก็บเกี่ยวผลผลิตในพื้นที่เพาะปลูกข้าวอย่างครอบคลุมและช่วยเหลือเกษตรกรโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหากโครงการได้รับการอนุมัติและดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดจุดเด่นของโครงการคือการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้สนับสนุนการทำงานของเครื่องจักรเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงและลดต้นทุนเกษตรกรชวนันท์มาลีรายงาน
6: รัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศรอบใหม่ในเมืองซาโปริเซียทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายสำนักข่าว AFP รายงานโดย

0: างแถลงการของนายมิไคลูเชมิคินหัวหน้าฝ่ายบริหารทางการทหารของแคว้นซาปอริเซียทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในเมืองซาปอริเซียเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก16รายนอกจากนี้ยังพบอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังคณะผู้แทนยูเครนยุโรปและสหรัฐเข้าร่วมการประชุมไตรภาคีซึ่งจัดขึ้นในเมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความพยายามในการยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ผมสุเทพปานอำพันธ์เพลงคู่ชีวิตจะเน้นในเรื่องเนื้อหาสาระความจริงจังในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำแม้กระทั่งการให้กำลังใจความรักก็มีแต่เป็นความรักที่มีความจริงใจความรักที่มีความซื่อสัตย์เป็นความรักที่ให้กันและกันจนทุกวันนี้ผมอยากเห็นคนดนตรีรุ่นใหม่มาช่วยต่อยอดให้กับคนเก่าๆซึ่งจะโรยราไปแต่ตัวบทเพลงยังคงเป็นอมตะอยู่เพลงชีวิตยังเป็นเพลงที่มีศักยภาพอยู่ยังคงซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือจะเน้นเรื่องความคิดและเหตุผลอย่างน้อยก็เป็นศิลปะเป็นศาสตร์หนึ่งของสไตล์แบบนี้แต่ขอให้เป็นบทเพลงที่เน้นเนื้อหาที่ตอบโจทย์กับสังคมเศรษฐกิจตอบโจทย์กับการเอาระดับเปรียบความเหลื่อมล้ำครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักดน

ในยามที่หนุ่มสาวเขาอยู่ในป่าเขาในช่วงเหตุการณ์การปฏิวัติการสู้รบก็จะมีแง่มุมของความโรแมนติกความงดงามความเป็นเพื่อนความเป็นสิ่งที่ยังอยู่ในความทรงจำกันอยู่ก็จะไปพบหนุ่มสาวอาจจะมีความรักบ้างอาจจะมีเรื่องเหมือนธรรมดาทั่วไปอยู่ในธรรมชาติแต่ที่เขาเล่ากันก็ไม่ได้สบายเพราะว่าลำบากโดยเฉพาะไข้ป่าต้องไปทนทรมานอยู่ในป่าในเขากันหลายปีบางคนก็สูญเสียชีวิตในเขตป่าเขากันมาหลายต่อหลายพื้นที่แล้วก็หลายต่อหลายคนด้วยกันก็ไม่ได้ออกมาจากป่านะฮะหรือออกมาแล้วก็จะมีสภาพร่างกายที่ไม่ได้เป็นปกติเหมือนเช่นเดิมหรือบางคนก็มีครอบครัวออกมาก็มีลูกที่ได้เกิดขึ้นในป่าเขาแล้วก็ออกมาใช้ครอบครัวในบ้านเมืองหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่มีนโยบาย 66/23 ในคืนนะครับคืนเมืองจากป่าคืนเมืองแล้วก็นับมาเป็นเรื่องของการที่จะให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้หลังจากที่เหตุการณ์เหล่านั้นได้คลี่คลายกันไปก็50ปีแต่ในสารคดีและก็ในคลิปต่างๆที่ทำออกมาก็ยังได้เห็นถึง เรื่องราวเก่าๆเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์บันทึกประวัติศาสตร์ที่เขาได้ทำออกมานะฮะในคณะกรรมการจัดงานแล้วก็รวมไปถึงในสื่อต่างๆด้วยก็ได้เห็นว่ายังการหาผู้กระทำความผิดต่างๆก็จากเหตุการณ์ในค่ำคืนในคืนวันนั้นยังไม่มีอะไรที่สามารถที่จะหาตัวผู้กระทำความผิดแล้วก็ยังคงเป็นเรื่องของการที่จะเป็นข้อคำถามอยู่เสมอๆแล้วก็ยังต้องเป็นเรื่องที่จะต้องจารึกจดจำไปอีกนานเท่านานสำหรับเหตุการณ์เดือนตุลาในวันที่6ตุลาคมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์ที่มีผู้สูญเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนะครับเริ่มต้นในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีผมพี่โดรุ่งสมัยเพลงเราและเธอจากนังงา0816346452ที่ขอเพลงกันมาในท่ามกลางบรรยากาศที่หลายท่านก็ติดค้างอยู่ในบ้านที่มีน้ำล้อมรอบบางที่ก็ลดลงบ้างแล้วแต่น้ำยังท่วมขังเฉอะแฉะและสิ่งของที่ถูกน้ำท่วมยังทำความสะอาดแล้วก็ยังเก็บข้าวของกันไม่เรียบร้อยบางที่ทางบ้านยังออกไปสัญจรมันไม่ค่อยได้ยังลำบากต้องลุยฝ่าน้ำกันไปหรือขณะนี้ที่หลายพื้นที่อย่างเช่นปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราที่กำลังประสบน้ำท่วมอย่างหนักอยู่ก็ขอเป็นกำลังใจนะครับจะช่วยกันในการที่เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือกันอย่างไรไม่ว่าจะเป็นทั้งหน่วยงานทุกๆหน่วยงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่กำลังปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ในขณะนี้เดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตรำลึกในการเรื่องราวของเดือนตุลากันในชั่วโมงที่2กันต่อเนื่องจากชั่วโมงแรกไปเมื่อสักครู่นี้เพลงของวงที่บ้านแดงนะฮะก็รำลึกถึงคนที่ร้องเพลงนี้ที่จากไปแล้วสำหรับสหายท่านนี้นะครับกับเพลงคนกาลงครับ

น้าว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เป็นเพลงปฏิวัติเพลงป่ากันนะครับก็เกิดขึ้นในเขตป่าเขาพอดีก็อ่านถึงว่าก็เรื่องวงดนตรี66นะฮะที่เกิดขึ้นที่ภูพานสมาชิกเป็นนักศึกษาหลายมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ทำงานด้านดนตรีหน่วยโฆษณาการหน่วยศิลป์ของฝ่ายป่านะครับแล้วก็มีภาพเก่าๆออกมาเป็นภาพที่ฐานป่าเขาเล่นดนตรีในเขตงานป่าเขาเดี๋ยวนี้ก็ออกมาเยอะขึ้นเรื่อยขึ้นจากเพลงจากลานโพถึงภูพานพิราบแดงเดือนตุลาที่ผมเปิดไปเมื่อสักครู่นี้ตอนช่วงต้นชั่วโมงที่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนักรบอาทหารอย่างนี้เป็นต้นก็นึกถึงสายเทิดนะสายเทิดนะถือว่าเป็นดาวของเสียงร้องแบบหมอลำเนี่ยที่อยู่ในป่าขับขานเสียงเพลงที่ทำให้ปลุกเรานะฮะแล้วก็ให้กำลังใจหรือว่าปลอบประโลมหรือว่าในยามที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ป่าเขาก็ตอนนี้มีงานซึ่งก็คงจะได้ไปร่วมงานนะฮะมากขึ้นเพราะว่าว่างแล้วเกษียณแล้วก็จะไปช่วยนานาเขานะครับฐานที่มั่นต่างๆก็จะมีไล่เข้ามาเลยนะครับก็จะมีงานในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนก็จะไปที่น่านเขตฐานที่มั่นตรงนั้นก็จะมีนักงานด้วยนะครับที่จะไปอนันตติทศธนานิตกรรมชนนี่นะครับก็เป็นตัวโผล่หลักแล้วก็จะไปเดินป่าในเส้นทางที่เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนะฮะที่น่านกันก็เดี๋ยวรายละเอียดยังไม่เล่นไว้นะครับต้องรอคุณเล็กรัตตาเขาแจ้งมาก่อนขอเพลงเด็กปั๊มภาคค่ำที่นักเสกร้องหาฟังตาม YouTube ไม่เจอสักทีน่าจะเป็นเด็กปั๊มภาคกลางแปลงนะครับภาคค่ำภาคกลางแปลงดูให้แล้วกันนะครับส่วนงานภูพยัคฆ์จะมี12ธันวาคมฮะหน้าหนาวนี่คงต้องไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ทางงานอีสานใต้ที่จะต้องไปที่อนุสาวรีย์สถานที่นะบ้านนึกไม่ออกที่น่าจะที่บุรีรัมย์นี่แหละครับอีสานใต้ก็เดี๋ยวคงแจ้งมานะฮะว่าจะมีอะไรบ้างแล้ววันไหนบ้างอ๋อบอกว่าวันที่สิบนะครับเห็นแจ้งมาคร่าวๆนะก็เยอะเลยนะครับมีงานต่อเนื่องกันไปแต่เสริมงานของเฟสติวัลทั้งหลายก็คงจะต้องไปช่วยกันจริงวันนี้ต้องไปช่วยเป็นพิธีกรเนี่ยแหละครับแต่ว่าน้าแกบอกไม่เป็นไรไม่เกรงใจนะพูดน้าเขาแบบอยากจะไม่ต้องอะไรมากก็ลุยได้เลยสำหรับคอนเสิร์ตนะครับวันนี้คงจะใกล้จะจบหรือยังครับหรือออกมา 5-6 ทุ่มอีกสยามภาวลัยนี่จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ในช่วงต้นปีนะครับก็คือ50ปีแฮมเมอร์ปีหน้าไม่ใช่ต้นปีปีหน้านะฮะรู้สึกจะเป็นเดือนพฤษภาก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับ50ปีแฮมเมอร์ก็จะมีศิลปินรับเชิญด้วยส่วนวันที่5ธันวาที่ผมไปนู่นนี่5ธันวาไปแคมป์ไฟดนตรีมาริโฮน่าเดี๋ยวก็ลืมนะต้องจดๆไว้บ้างอันนี้ไม่ค่อยได้ทำบันทึกของตนเองเลยเดี๋ยวต้องเขียนบันทึกลงตารางกันไว้บ้างแล้วนะฮะเพราะว่าเริ่มเยอะเริ่มคิวเยอะทำเป็นยุ่งไปอย่างนั้นเองนะครับ0816346452นะครับเพลงที่อยากจะเลือกอีกหนึ่งเพลงนะครับมาฝากกันแต่ว่าจริงเป็นแบรนด์ของบทเพลงจากภูผาที่เมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาเคยมีการจัดงานนะฮะจัดงานเพลงเพื่อชีวิตเพลงป่าชื่อว่าบทเพลงจากภูผาขึ้นหนึ่งนั้นมีเพลงป่าเพลงหนึ่งนะฮะเพลงที่อยู่ในป่าเขาอีกเพลงหนึ่งแต่ว่าที่เป็นจากบทเพลงภูผานั้นรู้สึกจะหายไปอีกแล้วมั้งครับมันจะมีแต่ที่เปิ้ลโพสต์ร้องไว้ดาวแดงแห่งภูผาครับ

บทเพลงเพื่อชีวิตเป็นบทเพลงที่บ่งบอกความจริงของชีวิตผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายบทเพลงเหล่านี้ก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นทุกเพลงที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งสำคัญจะเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจต่อผู้คนในสังคมให้รู้จริงให้รู้ชัดให้รู้สิ่งที่เป็นไปของบ้านเมืองอย่างแท้จริงแต่สิ่งสำคัญของบทเพลงเพื่อชีวิตนั้นเป็นบทเพลงที่บอกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและบอกถึงหนทางที่จะแก้ไขให้สังคมแนะนำให้สังคมเข้าอกเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้ดีอย่างมีความสุขครับ

สักครู่ก็นำเพลงอยู่ในเพลงจากการนำเพลงป่าเพลงปฏิวัติต่างๆเข้ามาทำดนตรีกันใหม่เมื่อช่วงที่มีคอนเสิร์ตสายลมเปลี่ยนทิศแต่ดวงจิตมีได้เปลี่ยนเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงดาวแดงแห่งผู้พานเพลงฝักใจสุนาครแล้วลำลึกในการเดือนตุลาท่ามกลางบรรยากาศที่น้ำล้นเข้ามาในหลายๆพื้นที่แล้วก็มีผู้ฟังทาง0816346452ที่ได้ส่งเพลงเข้ามาขอเพลงกันมาทั้งจากลำปางขอเปิบข้าวด้วยมีขอวันเกิดคนจนว่าฝนเพิ่งหยุดสาวสุราษฎร์ต้องจะอร่อยแต่โคราชมาเมื่อช่วงนี้ไม่ได้ขอเพลงอะไรมาพิษณุโลกฝนจางนางหายผู้พิการทางสายตาดอกไม้มวลชนไม่มีนะครับของคาราบาวที่ขอมาแต่เพลงน้ำท่วมอย่าเพิ่งเปิดเลยน้ำก็ท่วมอยู่เยอะแยะแล้วเปิดท่วมหนักเข้าอีกก็ถ้าฝนลงหนักๆแต่ก็ฝนแช่ตามที่กรมอุตุได้แจ้งเตือนไว้นี่ก็ต้องคอยระมัดระวังกันมากๆขึ้นน้ำที่ปล่อยตอนนี้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนออกมาเพราะว่าทางท้ายทางปลายทางนางน้ำแถวไม่ว่าจะชายเชิงเซาอยุธยานะฮะแถวนี้ก็อ่วมอรไทยกันทั้งโดยเฉพาะทางปราจีนนั่นก็หนักเลยชายเชิงเซาปราจีนบุรีก็เป็นกำลังใจกันมากๆเลยนะครับสำหรับผู้ที่ประสบเหตุน้ำท่วมกันอยู่ในขณะนี้แล้วที่น้ำยังขังอยู่ก็ส่งกลิ่นมากๆเลยเนี่ยก็คงจะต้องหาทางที่จะต้องให้น้ำไม่ลดเร็วๆเพื่อจะได้ทำความสะอาดกันให้ได้เร็วที่สุดช่วงนี้งานเยอะเลยเนี่ยนี่หนองบัวลำพูก็มีงานชื่อภูสางด้วยคารวะรำลึกวีรชนที่บ้านห้วยเดือตำบลนนทันอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูที่ผมกำลังบันทึกเอาไว้แล้วก็แชร์เข้าไปที่ในลายโทนดนตรีเพื่อที่จะเอาเป็นข้อมูลไว้สำหรับให้ท่านที่ครับสมาชิกของเราที่อาจจะอยู่ใกล้เคียงแล้วสามารถที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมต่างๆได้แล้วเลือกถ้าผมได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมไปช่วยงานได้ก็จะไปช่วยงานกันเราต้องดูกันในช่วงวันเวลาด้วยช่วงนี้ก็งานเยอะมากๆเลยนะฮะหลังเกษียณนี่ก็งานเยอะ5ธันวาคมนะฮะอันนี้ที่วัดอุทุมพรพิชัยบ้านห้วยเดือนนทันอำเภอเมืองหนองบัวลำพูเขาก็จะมีสหายเขตงานต่างๆเข้ามามีค่ายเยาวชนแล้วก็มีเรื่องของเสวนาก้าวต่อไปของพิพิธภัณฑ์เขตงานภูสางนะฮะบรรจุอัฐิสหายนะครับก็มีพิธีคารวะลำลึกแล้วก็มีรายการบันเทิงวงที่มันแดงนะฮะอันนี้ก็อีกงานหนึ่งส่วนที่ภูพยัคฆ์ทั้ง12ธันวาคมก็จะมีงานหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนะฮะก็ติดกันเลยนะครับไปไล่ไปเรื่อยๆผมก็คงจะได้ไปร่วม งานกันถ้าเวลาแล้วก็เดินทางได้นะฮะไม่ได้ติดขัดอะไรก็จะไปกันเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นอิสระนะฮะอนาวสันสิทธิเขียนบอกเป็นอิสระกับเกษียณอย่างอิสระนะครับเพลงที่มีผู้ฟังขอไว้ทาง0816346452ครับเพื่อมวลชนจากวงกรรมชนนะครับ

ชื่อของน้าว่องคือสหายนามเพราะว่านามสกุลอุทกจะตั้งชื่อในป่าจะตั้งก็จะตั้งด่านตามที่แต่ละคนเขามีอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของตัวเองบางคนชื่อแบบเป็นเหมือนหินผาภูผาอะไรอย่างนี้นะฮะเป็นความแข็งแกร่งนะครับน้าว่องก็สหายนามก็มีหลายเพลงนะฮะที่ก็เป็นเพลงที่เกิดขึ้นในบรรยากาศของการได้เดินทางจากเหตุการณ์เดือนตุลาในวันที่6ตุลาแล้วก็ต้องเข้าป่ากันไปใช้ชีวิตกันก็มีเพลงมีงานศิลปะมีสิ่งเหล่านี้ที่เป็นงานวัฒนธรรมเกิดขึ้นบางทีไปเรียนที่จีนเดินทางไปอย่างเช่นนักจิ้นกรรมชนเนี่ยนะฮะที่ต้องเดินทางไปเรียนดนตรีทฤษฎีจากจีนกันแล้วก็บางกลับมาก็มาร้องเพลงอัดเสียงกันในป่าในถ้ำบางทีก็เป็นแบบเหมือนออเคสตราเลยนะฮะไม่ธรรมดาในสมัยนั้นก็มีบันทึกเอาไว้ว่าเล่นเป็นแบบดนตรีออเคสตราเลยในป่าในเขาแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังเรื่องการที่จะทำให้มีเสียงออกไปได้มันก็จะเกิดอันตรายเพราะว่าถ้ามีเรื่องของรั้วพิกัดอะไรต่างๆอยู่ที่ไหนนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เขาบันทึกกันไว้แล้วก็บอกเล่าบอกกล่าวกันมาครับเพลงคืนสู่รังนะครับอีกหลายเพลงนะฮะทางหมายเลขโทรศัพท์0816346452และในไลน์ของธนดนตรีก็ค่อยๆเข้ามานะฮะขอบคุณมากครับที่ได้แจ้งกันเข้ามาแล้วก็แจ้งข้อมูลข่าวสารกันก็เป็นสื่อกลางกันได้ครับแล้วก็มีผู้ฟังที่ส่งภาพนะฮะวันนี้ถึงสายชมจบไปแล้วใช่ไหมครับสี่อ้อยังนี่สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มทนดนตรีไลฟ์จุดพักนักเดินทางจุดพักของนักเดินทาง78ปีนางหงาคารวานเมื่อวันนั้นก็นะก็ยังแข็งแรงก็เหนื่อยนะฮะผมมาเพื่องานมาเพื่อผมเลยมาจากภูผาม่านครับขับรถมาคนเดียวเลยนะครับจากขอนแก่นจากภูผาม่านแล้วก็มาเตรียมงานให้ที่เมื่อวันที่8ในวันที่เลี้ยงเกษียณเนี่ยนะครับผมก็ต้องซาบซึ้งใจมากเพราะว่าคือจริงๆไม่ได้อยากจะให้มีงานแบบนี้เพราะว่าคือไม่ชอบที่จะแบบก็แหละจัดให้ตัวเองอะไรเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่านาเขามีความตั้งใจโดยเฉพาะนายีต้นกล้าที่บอกว่าไม่อยากให้เงียบหายไปเฉยๆแบบนี้อยากจะให้มีสิ่งที่จดจำจะลึกกันไว้กับมิตรสหายของนาในคนเดือนตุลาที่เราได้ทำงานร่วมกันมาในช่วงที่ผ่านมานี่นะครับแล้วก อยากจะให้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะมอบให้ในวันนั้นก็ได้มอบกันให้แล้วไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกต่างๆโดยเฉพาะของมีค่าทั้งหลายทั้งวรรณกรรมหนังสืองานเขียนต่างๆนะฮะแล้วก็ถ้อยคำที่ประทับใจที่ได้มอบให้กับผมในวันนั้นด้วยครับเพลงปิดท้ายในชั่วโมงที่2นะครับนกเขาไฟนะฮะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกันครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนเรือท้องแบนช่วยประชาชนประสบอุทกภัยในจังหวัดฉะเชิงเทราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่ง

0: การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
3: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
4: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนเรือท้องแบนช่วยประชาชนประสบอุทกภัยในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราและระดมรถขนขยะฟื้นฟูชุมชนเคหะร่มเกล้ากรุงเทพมหานคร
6: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนเรือท้องแบน4ลำเสริมภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเพิ่มความพร้อมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันยังสนับสนุนรถบรรทุกขนขยะ10คันเร่งฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้ากรุงเทพมหานครโดยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมโยธาธิการและผังเมืองและกรุงเทพมหานครระดมกำลังขนย้ายขยะและสิ่งของที่ได้รับความเสียหายทั้งชิ้นเล็กและชิ้นใหญ่ออกจากชุมชนช่วยเปิดพื้นที่สัญจรลดปัญหาขยะตกค้างฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้สะอาดและปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดชวิษาประทุมมารายงาน
5: กรมควบคุมมลพิษเร่งผลิตน้ำหมักชีวภาพช่วยบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากน้ำเน่าเสียรวมถึงกลิ่นเหม็นจากขยะและสิ่งปฏิกูลสะสม
7: นายสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้เร่งดำเนินการผลิตและรวบรวมน้ำหมักชีวภาพและจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูงเพื่อสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ประสบภัยนำไปใช้บรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากน้ำเน่าเสียกลิ่นเหม็นจากขยะและสิ่งปฏิกูลสะสมและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วภาพรวมสามารถผลิตจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง 14,900 ลิตรแจกจ่ายให้พื้นที่ต่างๆแล้ว 5,350 ลิตรและมีปริมาณคงเหลือพร้อมแจกจ่ายอีก 11,950 ลิตรขณะที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7จังหวัดสระบุรีได้ผลิตและแจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพสูตรพด6ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรีนครนายกและปราจีนบุรีแล้ว 1,100 ลิตรพร้อมผลิตเพิ่มอีก 2,400 ลิตรคาดว่าจะพร้อมใช้งานในวันที่13ตุลาคมและมีหน่วยงานแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนในสัปดาห์หน้าอีก800ลิตรสำหรับวันนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8ได้จัดทีมลงพื้นที่นำน้ำหมักชีวภาพไปใช้เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำเสียในพื้นที่หมู่ที่5 8และ9ตำบลคุ้งกระถินอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีทั้งนี้การใช้น้ำหมักชีวภาพหรือ EM สามารถช่วยบรรเทากลิ่นเหม็นจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ได้ในเบื้องต้นโดยควรใช้ตามอัตราส่วนและคำแนะนำของผลิตภัณฑ์หรือหน่วยงานผู้ผลิตควบคู่กับการจัดเก็บขยะการระบายน้ำท่วมขังและการทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดเพื่อให้การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: การเคหะแห่งชาติร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาและกรมการค้าภายในฟื้นฟูระบบไฟฟ้าช่วยลดค่าครองชีพชาวชุมชนร่มเกล้าน
8: ายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาภาคีเครือข่ายและทีมช่างกว่า200คนลงพื้นที่ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าช่วยฟื้นฟูระบบไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเร่งตรวจสอบและเร่งซ่อมแซมจุดที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัยและประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างมั่นใจซึ่งการดำเนินงานครอบ

0: กลุ่มการตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบแสงสว่างเต้ารับจุดจ่ายไฟรวมถึงอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าเช่นเบรกเกอร์และฟิวส์พร้อมแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดหรืออยู่ในจุดเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงจากกระแสไฟฟ้าและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยด้านกรมการค้าภายในได้นำร้านธงฟ้าเข้ามาจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดภายในชุมชนช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าในราคาที่เหมาะสมและบรรเทาภาระค่าครองชีพในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วมชาวนันมาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ไม่ได้เติบโตมาเป็นระบบกับวิชาดนตรีเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่มีหลักตายตัวมันเป็นเรื่องภายในเรื่องแรงบันดาลใจซึ่งมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นเรื่องของความทุกข์ความสุขมันเป็นเรื่องของความสวยความน่าเกลียดมันเป็นเรื่องที่คอนทราสต์กันฮะเรื่องที่เราสะเทือนใจง่ายไอ้ความสะเทือนใจเนี่ยเป็นสาเหตุแล้วมันก็จะเกิดเพลงนุ่นเพลงนี้เป็นประกายเราอยากเพียรพยายามที่จะเขียนอะไรออกมาบ้างอยากจะเล่นอะไรออกมาบ้าง

คอนเสิร์ตคนพูดเพลงตอนพูดไม่เข้าหูวันนี้ก็คงจะมาช่วงท้ายๆแล้วมั้งหรือว่าเดินทางจบคอนเสิร์ตแล้วก็ไม่ทราบได้แต่ที่แน่ก็จะมีเพลงที่ถ้าเวลาฟังที่ไรเรื่องเล่าเหล่านี้ก็จะรู้สึกได้ทุกทีว่ามีความงามมีสิ่งที่กว่าจะได้เป็นความรักได้นี่มันโอ้โหช่างงดงามเรื่องที่นาเขาเล่าว่าต้องเอาน้ำค้างใบมนเนี่ยยาไปตากไปทำอะไรเนี่ยมันกว่าจะได้เอามาเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดตกลงปลงใจแห่งความรักของคนที่อยู่ในป่าในเขาในชาติพันธุ์ต่างๆนะครับในคนที่เป็นชาวเผ่าลัวเผ่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่อยู่ในป่าที่นาเขาไปเจอกันมาได้สัมผัสมาเนี่ยวิถีชีวิตที่เป็นธรรมชาติแล้วก็มีความเข้าใจความรักของธรรมชาติอยู่มากมายฉะนั้นก็เหลือไม่มากแล้วสำหรับธรรมชาติตอนนี้เราก็ถูกธรรมชาติลงโทษแล้วล่ะครับเพราะว่าเราลบกวนกับมันเมื่อเนิ่นนานมากมายแล้วกันนะฮะเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีของพิญโยรุ่งสมัยนะฮะคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงกันในคืนวันนี้อาจารย์ศาสินเฉลิมลาภก็ดูฝนดูฟ้ากันอยู่แผนที่ศึกษากันไปอาจารย์วันนี้ก็บอกหนีจากเรื่องน้ำท่วมมาเล่นดนตรีบ้างอยากจะไปที่บ้านกันบ้างกันจะไปเห็นลุยน้ำลุยท่าอยู่แล้วก็วันนี้ก็ขึ้นมาเล่นดนตรีมีพลังเยอะแยะเลยอยู่กับพิวิแม่น้ำด้วยนะฮะกับเพลงที่มาสักครู่นี้มีเพลงจากลำปางที่เพลงเปิบข้าวจากที่ขอจากลำปางมาจากให้แล้วนะครับทาง0816346452หรือว่าเพลงไม่จบเดี๋ยวอาจจะเปิดอีกรอบก็ได้นะฮะกับเพลงที่มีบทกวีในเรื่องราวของนุ่มสาวในยุคก้าวหน้าในสมัยเดือนตุลาแน่นุ่มสาวผู้ร้าวราน

จากบินลากูเสรีที่เป็นเพลงจากทางภาคใต้นะครับแล้วก็ได้นำมาบทกวีบทเพลงที่ได้เขียนขึ้นนะฮะในช่วงเหตุการณ์เดือนตุลาที่เขาได้จากเพลงจากป่ามาสู่ในเพลงเมืองแต่ตอนสมัยนั้นก็ต้องมาดัดแปลงนะฮะแฮมเมอร์ก็ไปอยู่ในเพื่อชีวิตที่อยู่ในเมืองก็ได้นำเพลงอันดัดแปลงครับมาเป็นในเวอร์ชันที่สามารถที่จะเผยแพร่ได้แล้วก็ได้รางวัลด้วยนี่ก็คือบิลลานะฮะจากเดิมที่เป็นบิลลากู้เสรีครับก็นี่นะฮะย้อนไปกับสำหรับในบรรยากาศของที่ดำลึกเหตุการณ์เดือนตุลา50ปีเหตุการณ์6ตุลานะครับกับเพลงเพื่อชีวิตในคืนวันนี้นะครับกับผมพี่โยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงครับทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วดลศักดิ์มิยมทองเตือนจิตนักการจันทร์วัสันมุกสว่างมนุษย์พาเทียมแสนสงเกตแทมเมนีเตือนใจชำนาญในเมืองและแอดมินฮัสดินเทพฮัสดินณอยุธยาครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0816346452ผมกำลังดูภาพที่บางน้ำเปรี้ยวจะเชิงเศร้านะครับเพราะว่าพี่น้องที่ทำงานด้วยกันก็คือครอบครัวกระทำที่ดูแลเยาวชนเนี่ยต้องเยาวชนสารใจไทยสุดใจใต้ที่เดินทางจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้มาใช้ชีวิตกับครอบครัวในภาคกลาง10จังหวัดทางชายชังเสาที่ประสงค์ได้จะรับเยาวชนใหม่นั้นก็ปรากฏว่าต้องยกเลิกไปหลายครอบครัวประมาณ10กว่าครอบครัวเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์เรื่องน้ำแล้วเมื่อสักครู่นี้เห็นภาพที่ชายชังเสาแล้วโอ้โหน้ำบ่าแรงมากนะฮะแล้วก็มีที่ปราจีนบุรีครับก็ขอให้ปลอดภัยนะครับระมัดระวังแล้วที่ขนของขึ้นที่สูงเนี่ยไม่รู้จะรอดปลอดภัยแค่ไหนเพราะที่สูงก็มีอยู่เท่านั้นเนื่องจากว่าทุกวันนี้เราไม่ได้สร้างบ้านตามเหมือนสมัยก่อนที่เราสร้างบ้านยกพื้นสูงกันไว้นะฮะแล้วด้านล่างก็มีเรือทีนี้เราไม่ได้มีเรือเรามีใช้รถกันเป็นยานพาหนะกันก็ทำให้ระบบอะไรต่างๆก็เปลี่ยนแปลงคลองคูคลองถูกทับถมเข้าไปใช้เส้นทางปิดทางน้ำสร้างสิ่งปลูกสร้างกันอีกมากมายในยุคปัจจุบันนี้ครับก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกท่านนะครับเดินทางกันด้วยเพลงของอีกหนึ่งวงที่ในเหตุการณ์ช่วงที่นักศึกษานิสิตนักศึกษาปัญญาชนเข้าป่าแล้วแต่ภาคเมืองก็ยังมีวงดนตรีที่อีกหลายวงของเพื่อชีวิตได้ทำงานอยู่ในช่วงเวลานั้นจากเด็กๆเยาวชนในช่วงนั้นนะครับหนุ่มสาวในช่วงนั้นกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับวงดนตรีที่มีชื่อว่าฟ้าสางครับ

ามจนทนเก็บก้นยาซองยามมีก็คาบเหล็กทองก็ยอมได้รวยมาหน่อยก้นกรองเมนทอนจนปะจนสิ้นไรก็ย้อนกายนไอ้คำว่ากายนคงจะแปลว่าก้นยาก้นเศษอ้ายคนรวยบุรีสอดสีสวยสูบทิ้งมวลธนบัตรแห่งถ้วยทุกขราชสูบเสร็จสดิสดิ้งเสด็จได้สดมดีนี่แหละครับข่อยน้อยพเนจรเอาเลยนะคำมืดไหนที่นอนไม่รู้เห็นนกว่าแย่ก็ยังมีคอนคอยเกาะคนอย่างเราหนึ่งผู้ผุดพ่ายกระไรพอง

ไทยก็หมายความว่าเราตำส้มตำมะละกอใส่ทั้งรสชาติความเผ็ดความมันความส้มความหวานความเปรี้ยวอาศัยสารก็เรียกว่า

ริ่งข้างถนนของคาราวานอัลบั้มคอนเสิร์ต for UNICEF ด้วยใช่ไหมครับมีผู้ฟังที่ถามจากอำนาจเจริญว่าบทกวีตอนต้นชื่ออยู่ในชุดไหนนะครับก็น่าจะใช่นะฮะอยู่ในชุดน่าจะคอนเสิร์ต for UNICEF เนี่ยนะครับกำลังดูเรื่องคลิปเรื่องภาพต่างๆฮะที่น้ำโดยเฉพาะที่ฉะเชิงเทรากับปราจีนบุรีเนี่ยกำลังสาหัสเลยนะครับก็ต้องหาทางช่วยกันให้ได้นะครับยังไงตอนนี้หน่วยงานทุกหน่วยงานนะฮะโดยเฉพาะถ้ายุทธปกรณ์ทางทหารสรรพกำลังนะฮะระดมกันได้ต้องระดมกันอย่างหนักเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝนจะถล่มลงมาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่ามันจะลงตกแช่นานๆกันในพื้นที่ใดบ้างก็ขอให้ผ่านพ้นไปให้ได้นะขอให้มันผ่านพ้นไปให้ได้กำลังอ่านเรื่องของลูกชายของพี่อารีก็แฮมเมอร์นะฮะแฮมเมอร์จะมีงาน50ปีปีหน้านะครับตอนนี้กำลังดูว่าก็เหนื่อยกันมากในช่วงที่น้ำท่วมแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือกันเองในหมู่ญาติทั้งหลายตอนนี้ก็ทุกคนนะครับต้องช่วยเหลือกันไปก่อนตัวเองกันไปก่อนนะฮะทุกคนเพลงที่คุณฟังอยากฟังที่ส่งมาในไลน์ว่าอยากฟังเด็กปั๊มภาคบอกภาคค่ำนะฮะไม่ใช่จริงๆแล้วคือภาคกลางแปลงนะครับทางนักเสกศักดิ์สิทธิ์ก็เตรียมมาให้แล้วนะครับลองฟังดูกันละกันนะครับสำหรับเด็กปั๊มเวอร์ชันนี้ที่นักเสกเป็นคนเขียนนะครับแล้วก็ทำให้คนดันเกวียนนั้นโด่งดังแต่อันนี้เป็นภาคที่นาเสกนำมาเรียบเรียงกัน

เชื่อได้ว่าวันนี้ที่ไปชมคอนเสิร์ตน้ำหมูพูดไม่เข้าหูที่สยามพารากอนนี้ก็อาจจะช่วงของเพลงสนุกสนุกก็คงจะสนุกกันไม่เต็มที่เพราะว่ารู้ว่าที่บ้านหลายคนก็น้ำยังท่วมอยู่หรือว่าบางคนก็อาจจะต้องไม่ได้ชมแบบเหมือนเต็มที่นะเพราะว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ยังลำบากลำบนกันอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นกำลังใจกันต่อไปนะครับแล้วก็บรรดาขาเต้นทั้งหลายนางรำทั้งหลายก็เพิ่งจะส่งสติ๊กเกอร์กันมานะฮะจะหลับจะนอนอยู่แล้วนะครับลืมดูเวลานะครับก็ไม่เป็นไรครับก็มาช่วงท้ายที่ขอมาจากพิษณุโลกทาง0816346452ก็จัดให้แล้วนะครับก็เป็นช่วงท้ายของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ครับ3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเสาร์และอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งในระบบ FM และ AM และเครือข่ายทั่วประเทศนะครับส่วนทั้งถนนดนตรีออนทีวีก็ทุกวันเสาร์เหมือนกัน4 ทุ่มถึง5 ทุ่มหลายคนบอกทำไมต้องมาเวลาเดียวกันด้วยทั้งวิทยุทีวีเพราะว่าบางคนก็ต้องดูสมาธิมันไม่เหมือนกันนะฮะถ้าฟังวิทยุก็ฟังไปได้เรื่อยๆแต่ทีวีต้องนั่งดูก็ไม่เป็นไรครับก็ยังมีช่องทางที่ทำให้บทเพลงเพื่อชีวิตได้มีพื้นที่ในการได้เผยแพร่เราก็พร้อมที่จะทำหน้าที่กันไปซึ่ง31 ปีของถนนดนตรีที่เดินทางมาแล้วผมก็เสียแล้วก็ยังเดินทางต่อนะครับกับการทำหน้าที่ตรงนี้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนคือวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านครับที่ติดตามถนนดนตรีพร้อมด้วยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในคืนวันนี้นะครับขอบคุณทีมงานคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลักการชนันวสันต์วงสว่างสมเกียรติแท้มณีมนต์วิภาเทียมแสนเต็มใจจำนานในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับพรุ่งนี้เรากลับมาเดินทางกันใหม่ในช่วงเวลาของทนดนตรีกับผมประโยชน์รุ่งสมัยคือวันนี้ลาคุณไปก่อนนะครับนักติสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

โดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งมนาราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งร่วมกันจัดเสนอให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันเป็นประจำหลังจากที่เปิดสถานีในเวลาตีห้ากับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์เราก็มารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านได้มาชี้แจงตอบปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านให้ความไว้วางใจแล้วก็เขียนถามเข้ามาในรายการซึ่งพระอาจารย์ก็เมตตาที่จะมาตอบทุกๆเช้าวันอาทิตย์เช่นนี้นะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆแต่เป็นเรื่องราวหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้ฟังไม่ว่าจะหัวข้อธรรมะฟังพระสูตรหรือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันอย่างใดอย่างใดหรือจะบอกว่ามีข้อสงสัยข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดที่ต้องการแบ่งปันก็สามารถที่จะส่งคำถามโดยเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาได้ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะมาทางเว็บไซต์ก็ได้ที่เว็บไซต์ panya.org panya.org ที่เว็บไซต์นี้ท่านผู้ฟังยังสามารถที่จะฟังย้อนหลังดูข่าวสารข้อมูลส่งข้อความแล้วก็ติดต่อกับทางรายการอ่านพระสูตรประกอบใดๆก็ได้เพื่อส่งกันมาแล้วก็จะมีคุณเตือนใจสินทุบณิกมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการพูดคุยสอบถามให้เกิดความเข้าใจที่กระจ่างแจ่มแจ้งกันต่อไปเชิญครับ
0: เจ้าค่ะวันนี้นี่พระอาจารย์บอกไม่มีคนเขียนจดหมายวันนี้มีจดหมายถึง3ฉบับเลยนะเจ้าค่ะ
1: เชิญครับ
0: เรียกว่าเขียนมาด้วยลายมือถ้าเผื่อโยมอ่านผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยท่านแรกนะเจ้าค่ะคำถามแรกเป็นของคุณสิริพันธ์เจ้าค่ะเขียนมาจากจังหวัดหนองคายท่านก็จะเป็นแฟนรายการเหมือนกันแล้วก็เขียนมาเล่าเนี่ยโดยสรุปแล้วก็คือจะพูดถึงปัญหาชีวิตของท่านนะเจ้าค่ะที่ว่าแล้วรู้สึกว่าคุณสิริพันธ์นี่จะท่านบอกว่าท่านระลึกชาติได้ด้วยนะเจ้าค่ะว่าเกิดแบบเกิดครั้งที่สองมาอยู่ในท้องแม่ที่หลักคนแรกเกิดเป็นผู้ชายแล้วก็เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ตอนท่าน5ขวบแล้วเสร็จแล้วก็มาเกิดใหม่อยู่ในท้องแม่เป็นผู้หญิงอย่างเป็นคุณสิริพันธ์ในชาตินี้ก็มีปัญหากับพี่สะใภ้นะเจ้าค่ะโดยบอกว่าเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยถ้าเผื่อเล่าไปก็คือทางพี่สะใภ้ก็แยกไม่ให้คุณสิริพันธ์เนี่ยอยู่กับคุณแม่เพราะว่ามันมีคำทำนายว่าแม่กับลูกเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยมันไม่ได้คนใดคนหนึ่งต้องจากไปแล้วคุณสิริพันธ์ก็สรุปว่าพอคุณแม่ถูกแยกจากคุณสิริพันธ์เนี่ยไปอยู่คนเดียวก็ปรากฏว่าไป

0: แล้วก็ทำกวาดอะไรเช็ดถูทำงานให้วัดว่าอย่างนั้นเถอะก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยลำบากนะเจ้าคะแล้วก็ท่านก็เลยเล่ามาอย่างนี้และยังบอกด้วยว่าคุณพ่อของท่านเนี่ยในชาติก่อนก็เป็นพระอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะ
1: โอเค
0: ท่านก็อาจจะอยากจะอยากให้พระอาจารย์เมตตาที่จะให้กำลังใจแล้วก็ลองแตกประเด็นของคุณพิพันธ์ที่ว่าเป็นยังไงในทางศาสนาเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: คำถามของคุณสิทธิพันธ์ก็คือว่าทำไมชีวิตถึงมีความทุกข์มากมายป่านนี้นั่นจะสรุปก็คือว่าความทุกข์ที่มีเนี่ยโอ้มีขนาดนี้มาเนี่ยทำเวรกรรมอะไรมาคือในบรรทัดแรกที่เขียนมาเลยว่าไม่รู้ว่าเวรกรรมอะไรถึงได้ชีวิตถึงได้เป็นป่านนี้แล้วก็เล่าเรื่องความทุกข์ต่างๆมาให้ฟังรายการธรรมรับรุ่นเนี่ยคุณใจเราเป็นรายการเปิดสถานีตั้งแต่ 5:00 น.แล้วก็มีทั้งผู้ฟังหลายๆท่านที่ว่าบางทีเนี่ยเจอความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็นอนไม่หลับคุณใจนอนไม่หลับเที่ยงคืนก็ไม่หลับตีสองก็พลิกไปพลิกมาตีสามตีสี่ก็เปิดจะฟังอะไรจูนไปจูนมาจนถึงตีห้าเลยนะได้จูนมาเสร็จปุ๊บได้ฟังเสียงเทศธรรมะฟังแล้วรู้สึกว่ามันสบายใจเป็นอย่างเงี้ยหลายหลายคนนะที่พระอาจารย์ได้ยินมาเนี่ยก็สองสามคนละแต่คิดว่ามีมากกว่านี
0: ้
1: ที่ว่านอนตอนกลางคืนแล้วมันไม่หลับแต่พอมาได้ยินเสียงเทศธรรมะอาจจะเป็นเสียงอ่านพระสูตรในช่วงพฤหัสอาจจะเป็นการพานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมในทุกวันอังคารหรือจะเป็นคุยกับคุณใจในวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็ตามนี่
0: เจ้าค่ะ
1: ฟังแล้วรู้สึกว่าอย่างน้อยช่วงเวลาที่ฟังเนี่ยมันยังสบายใจได้บ้างมันยังลืมความทุกข์ได้บ้างนะวินาทีนั้นเนี่ยความทุกข์เราหายไปแต่พอเราไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมปุ๊บมันกลับไปคิดอีกมันกลับไปคิดอีกคิดทีไรคิดทีไรก็ทุกทีทุกทีสมมติว่าเราแบบเจอภาษาอันใดหนึ่งไม่น่าพอใจเหมือนถูกมีดทิ่มที่กลางอกอย่างนี้ใช่ปะ
0: เจ้าค่ะ
1: คิดอีกทีก็ทิ่มอีกทีคิดอีกทีก็ทิ่มอีกทีคิดสามทีคิดทิ่มอีกสามทีเนี่ยแล้วพอคิดถึงว่าเอ๊ะทำไมไม่เป็นอย่างนั้นนะทิ่มอีกหกทีโอ้ยเมื่อก่อนยังเป็นอย่างนั้นเลยทิ่มอีกแปดทีอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้
0: เจ้าค่ะ
1: แต่พอไม่คิดฟังใครครวญเรื่องธรรมะไปหยุดสมานแผลตัวเองมันเป็นอย่างนี้
0: เจ้าค่ะ
1: คือความทุกข์บนโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเราต้องทำความเข้าใจ
0: เจ้าค่ะ
1: โลกนี้มันเป็นอย่างนี้แหละคนเรามันก็สุขก็มีทุกข์ก็มีเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นลักษณะภพที่มีสุขกับมีทุกข์พอๆกันบางคนอาจจะบอกว่าไม่ใช่เลยชีวิตฉันเนี่ยมันทุกข์มากกว่าสุขนะทุกข์มากกว่าสุขทุกข์จริงๆอย่างเคสของท่านผู้เขียนจดหมายมาเนี่ยทุกข์มาก
0: นะเจ้าค่ะ
1: ใช่ทุกข์มากจริง
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ถามอย่างนี้ว่าในมนุษย์โลกเนี่ยมันจะมีคนที่ทุกข์มากกว่าเราอย่างนั้นในสมัยพุทธกาลเนี่ยเคสของคุณสิริพันธ์เนี่ยมีแต่ละหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีคนที่มีตำแหน่งนี้ก็เรียกว่าทุกขตาบุคคลคือในบรรดาหมู่บ้านเนี้ยเมืองเนี้ยไม่มีใครที่จะทุกข์ไปกว่าไอ้หมอนี่เขาเรียกนายคนนี้ว่าทุกขตาบุคคล
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จะมีตำแหน่งนี้โดยเฉพาะซึ่งนายทุกขตาบุคคลเนี่ยคือเป็นเคสแบบไหนหางานที่ไหนก็ไม่ได้เขาจะไม่จ้างจ้างก็จ้างด้วยราคาต่ำๆถูกโกงถูกทำร้ายทุกตีนั่นนี่อยู่เรื่อยบางเมืองมีหลายคนตำแหน่งทุกขตาบุคคลเนี่ยนะจนคนเขาเรียกว่าไอ้เนี่ยเป็นคนที่แบบโอ้แย่ที่สุดในเมืองคือนี่ต้องการจะเปรียบเทียบความเหลื่อมล้ำในลักษณะเศรษฐีก็มีตำแหน่งเศรษฐีมีเศรษฐีหลายคนใช่ไหมเศรษฐีแห่งการค้าผ้าเศรษฐีแห่งการค้าข้าวเศรษฐีแห่งการค้าไม้อะไรก็แล้วแต่เขาจะมียกตำแหน่งให้มันก็จะมีคู่ตรงข้ามเป็นยาจกตำแหน่งในทุกขตาบุคคลซึ่งเป็นโดยปริยายก็จะว่าคือเป็นโดยปริยายเพราะความที่ว่าชีวิตเขาเป็นแบบนี้แม้กระทั่งในกระทำคุณใจเขาก็จะไปบางทีก็ไปอาศัยอยู่วัดเคสอย่างนี้แหละอยู่วัดแล้วก็กินอะไรกินข้าวคนบาททำงานบ้างนั่นนี่ตามที่จะช่วยอุปถัมภ์ได้แล้วก็อาศัยข้าวคุณบาทกินไปอย่างเงี้ยนะไปทำการงานก็มีอยู่แต่ว่าฝืดเคืองมากเพราะให้ค่าจ้างน้อยถูกกดขี่อะไรต่างๆก็ปัญหาความเหลื่อมล้ำก็ธรรมดาอันนี้คือมันเป็นอย่างเงี้ยโลกเราเป็นอย่างงี้
0: เจ้าค่ะ
1: ประเด็นคือ

0: ต่อให้นายทุกขตาบุคคลบางครั้งบางคราวนายทุกขตาบุคคลเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ทําความเข้าใจนะว่าถ้าเราเห็นทุกขตาบุคคลแบบนี้เอาที่ยิ่งกว่าคุณสิริพันธ์หรือแบบเอาแย่ที่สุดเลยในโลกนี้นะเราเห็นใครที่เขาจะสวยปานนี้สวยปานเราเนี่ยมันมีไหมน่าจะมีและแย่กว่าเราไปแม้น่าจะมีให้คุณมั่นใจเลยว่าตลอดการยืดยาวนานในสังสารวัฏเนี่ยเราเคยเกิดเป็นแบบนี้มาแล้วให้มั่นใจได้ว่าเราเคยทุกแบบนี้มาแล้วโอเคนะทีนี้ว่าในคู่ตรงข้ามถ้าเราเจอมหาเศรษฐีที่แบบร่ำรวยมากเอาเกินเศรษฐีขึ้นไปอีกเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเอาเกินเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไปอีกเป็นเจ้าพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยมีเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วก็มีแก้วจิตประการมีฤทธิ์สี่อย่างนี่ให้เราก็มั่นใจได้เลยว่าเราก็เคยตลอดการยืดยาวนานนี้เราก็เคยเป็นแบบนั้นมาแล้ว
1: โอเคนะเจ้าค่ะ
0: เราเคยเป็นแบบนั้นมาแล้วนะคุณเดชก็ใช่ไหมสังสารวัฏนี่มันยืดยาวนานมากเคยเป็นมาแล้วทุกแบบประเด็นคือในเมื่อแย่ที่สุดเราก็เป็นมาแล้วตอนนี้เราก็ยังอาจจะเป็นอยู่ดีที่สุดเราก็ไปเคยเป็นมาแล้วสุขสุดๆในชาติปัจจุบันนี้ฉันก็เคยเจออย่างนี้นะโอ้แล้วจะยังไงนี่แหละคือจุดนี้ที่เราต้องทำความเข้าใจว่าโลกมันเป็นอย่างนี้สุขก็มีทุกข์ก็มีนี่ในมนุษย์เนี่ยมันพอๆกันประมาณนี้แต่เราจะเปรียบเทียบกับความสุขของสัตว์นรกนี่นะคือมนุษย์เนี่ยเป็นภพที่มีสุขทุกข์พอๆกันถ้าจะเปรียบเทียบกับสวรรค์นี่จะมีสุขมากกว่ามีทุกข์มากทุกนิดเดียวทุกน้อยมากส่วนนรกเนี่ยทุกข์จะมากสุขนิดเดียวเพราะฉะนั้นจะเปรียบเทียบให้ฟังถึงความทุกข์ที่ว่ามันน้อยมากของสวรรค์ที่ว่ามีทุกข์อยู่แต่น้อยมากเนี่ยเราไปทำความเข้าใจอย่างน
1: ี้ค่ะ
0: สุขที่ว่ามีสุขน้อยมากของนรกเนี่ยมาทำความเข้าใจตรงนี้เราจะได้มาเปรียบเทียบกับมนุษย์เราที่ว่าสุขพอประมาณทุกพอประมาณพอๆกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ความทุกข์ของสัตว์นรกก็ไปความทุกข์ของเทวดาบนสวรรค์เนาะเขาก็จะมีความทุกข์มากก็ไปมีความสุขมากแล้วมีความสุขมากความทุกข์เขาเนี่ยจะน้อยมากมีชื่อว่าเขาก็จะแบบเอาเงินเดินอากาศได้อิ่มก็อิ่มทิพย์ไม่ต้องกินไม่ต้องถ่ายออกมาเวลาตายก็จุติไปเลยไม่มีการชาปนกิจมีแสงสว่างอยู่ตลอดเวลาไม่มีอากาศร้อนไม่มีอากาศหนาวแบบสบายอยู่ตลอดปี
1: เจ้าค่ะ
0: เวลาความทุกข์ของเขาเนี่ยอยู่สมมติบ้านเนี่ยเขาจะมีบ้านหลังใหญ่ๆมีพื้นที่มีแอเรียต่างๆแล้วบ้านบางทีฉันก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงก็เปลี่ยนได้ฉันอยากจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองก็เปลี่ยนได้บ้านเขานะฤดูนี้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองดีกว่าแล้วก็หน้าบ้านเนี่ยอยากให้เป็นดอกชัยพฤกษ์ออกมางามๆเหลืองก็ใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้ยแต่มันดันออกมาเป็นดอกบานเย็นมันแดงไปนิดหนึ่งบานเย็นซีดๆเหลืองๆหน่อยโอ้ยเป็นทุกข์มากเทวดานะฮะ
1: นั่นคือความทุกข์ของเขาเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ความทุกข์ของเทวดาแล้วก็แบบโอ้โหเครียดเพราะว่าทุกข์มากไงมันไม่แมทช์กับสีบ้านนี่คือความทุกข์ของเขาสุขมากทุกนิดเดียวตรงกันข้ามกับนรกนี่โหทุกข์มากข้าวปลาคุณไม่ต้องหวังว่าจะได้กินหิวอยู่ตลอดเวลาโอเคนะน้ำก็ทั้งยากน้ำนี่ก็จะเป็นน้ำด่างน้ำเป็นด่างหมดฝนก็เป็นฝนกรดจีบางครั้งบางคราวที่ฝนกรดตกลงมาโดนกับพื้นที่มันเป็นด่างแล้วมันก็จะมีแอ่งน้ำที่เกิดจากรอยเท้าของนายนเรียบาลที่เหยียบไปเหยียบมามันก็จะมีแอ่งอยู่ก็จะทำให้มันเป็นเกลือเป็นก็เรียกเป็นเบสซึ่งเบสมันก็ไม่จืดนะมันก็เค็มๆนิดหนึ่งแต่อย่างน้อยมันก็ไม่เป็นด่างกัดท้องไม่เป็นกรดกัดท้องก็ต้องไปจกน้ำแบบนี้มากินจะจกขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวมันจะขุ่นสัดส่วนของด่างมันก็จะมากก็ต้องเอาปากลงไปกินที่พื้นแล้วเวลาลงไปเนี่ยเหมือนไก่ที่ไปป่าดอนไนโศกหรือว่ากวางเวลาเข้าไปหากินตามป่าปลาเขากินอยู่ก็จริงแต่ตาเนี่ยเขาต้องคอยดูนักล่า
1: อ
0: ันตรายที่จะมาถึงตาหนึ่งดูนักล่าตาหนึ่งดูลูกระวังลูกมีใครจะมาทำร้ายลูกไหมตาหนึ่งต้องดูนักล่าว่านักล่าจะมาทำร้ายรายฉันไหมปากนี่ก็กินไปบางทีก็ต้องเผลอแวบมาดูหญ้านิดหนึ่งแล้วต้องกิน ไม่มีความสุขกินนะกินไม่มีความสุขแล้วกินก็นิดเดียวนี่คือแบบความทุกข์ของเขานะคือความสุขของเขาเนี่ยมีแค่นี้แล้วคือนี่คือไม่ใช่ว่าสุขนะคือสภาพโดยทั่วไปมันไม่มีจะกิน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ถูกทำลายทุกทีถูกทรมานแบบที่อยู่ในนรกใช่ป่ะก็จะมีความทรมานประเภทหนึ่งที่เราถูกไฟเผาถูกไฟเผาในสันนรกเนี่ยน
1: ะ
0: เขาฉันนี่บอกว่าคือไฟนรกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไฟไม่ขีดหรือว่าอุณหภูมิร้อนแค่แบบในใจกลางดวงอาทิตย์เนี่ยมันยังน้อยไปปฏิกิริยาอะไรที่มันจะมากกว่าฟิวชั่นแล้วก็อุณหภูมิมันมากกว่าเป็นล้านองศาเนี่ยนั่นคือไฟนรก
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะมีคำเปรียบเทียบพูดถึงว่าถ้าคุณเอาไฟนรกมาเท่ากับแสงหิ่งห้อยหัวไม่ขีดนี่ความร้อนแรงของมันเนี่ยสามารถที่จะเผาไม้เปียกๆเท่ากับภูเขาก้อนโตๆได้เนี่ยภายในพริบตาเดียวเพราะมันร้อนแรง
1: มากแสดงว่าร้อนมาก
0: ร้อนมากแล้วสัตว์นรกที่โดนไฟร้อนๆแบบนั้นเนี่ยพอโดนเผาใช่ป่ะไฟเนี่ยความร้อนเนี่ยมันก็จะทำลายผิวแล้วก็ทำลายหนังทำลายหนังแล้วก็ทำลายเนื้อทำลายเนื้อจนถึงกระดูกถึงกระดูกแล้วไม่เจอเหลืออะไรก็ตายตายเสร็จปุ๊บมันก็จะมีลมที่เรียกว่าสันชีวะวาบมาลมนี้วาบมาปุ๊บก็จะฟื้นขึ้นมาเหมือนซอมบี้ฟื้นขึ้นมาเสร็จแล้วโดนอะไรโดนไฟเผาอีก
1: ตายอยู่นี่ใช่ไหมใช่ไหม
0: ตาย
1: มาอยู่
0: เขาก็นับไป500ชาติ
1: ทรมานมาก
0: 500ชาติยังน้อยไปความสุขของสันนรกคุณใจคือตรงที่ว่าสมมติอันนี้เป็นสมมติฐานของพระอาจารย์เนาะเขาจะมีถ้ามีจะมีพยากรณ์อากาศในนรกวันนี้ร้อนมากพรุ่งนี้ก็ร้อนมากพรุ่งนี้ก็ร้อนมากด้วยก็จะพยากรณ์อากาศอย่างนี้ด้วยอุณหภูมิ1ล้านล้านองศาว่ากันไปอย่างนี้ใช่ป่ะจะมีอยู่วันหนึ่งที่ว่าไม่ต้องพูดถึงฝนตกนะไม่
1: ม
0: ีอุณหภูมิเนี่ยจะลดลง1องศา1องศาจากที่เป็นล้านล้านองศาคุณจะเข้าใจนะอุณหภูมิเนี่ยในบรรยากาศของนรกวันนี้นะครับอุณหภูมิจะลดลง1องศาสัตว์นรกได้ยินเนี่ยดีใจมากนี่คือความสุขของสัตว์นรกนะคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: เห็นไฟที่ผนังที่มันออกมาเนี่ยเบาลงหน่อยหนึ่งก็จะแฮปปี้มากก
1: ็
0: จะแฮปปี้มากนี่คือความสุขของเขานิดเดียว
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้ยแล้วทุกข์ของเราเนี่ยมันน้อยกว่ามากก็จะแม้น้อยกว่าความสุขคือแปลว่าทุกข์ของเราเนี่ยจะเปรียบเทียบแล้วมันยังดีกว่าสุขของสัตว์นรกนะเข้าใจ
1: ไห
0: ม
1: ใช่
0: มันเป็นอย่างนั้น
1: ดีกว่ากันมาก
0: มากคือ
1: เจ้าค่ะ
0: เอาประมาณประมาณที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเนี่ยก็ถึงออกมาสรุปให้ฟังว่านรกเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีทุกข์มากมีสุขน้อยสวรรค์เนี่ยเป็นสถานที่ที่มีสุขมากมีทุกข์น้อยมนุษย์เนี่ยมันพอๆกันอาจจะแบบแน่นอนมันก็มีมากน้อยแต่มันก็ประมาณนี้แหละประมาณนี
1: ้
0: ความสุขเราอ่ะอย่างเช่นว่าคุณปวดห้องน้ำแล้วก็อยากจะไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะเขาจึงเรียกสุขาพระสุขาไงเพราะมันออกมาแล้วเรามีความสุข
1: จ้ะค่ะ
0: ต่อให้คุณร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือว่าเจ้าฟ้าชาแผ่นดินพระราชามหากษัตริย์เนี่ยกินอาหารปุ๊บมันก็ต้องปวดท้องมันก็ทุกข์ตรงนี้เหมือนกันต่อให้คุณกินข้าวจากช้อนทองคำแล้วคุณไม่ต้องถ่ายอ่ะก็เหมือนกันก็มีทุกข์ข้อนี้เหมือนกันเออก็ต้องเข้ามีทุกข์ก็ต้องไปถ่ายทุกข์ก็เหมือนกันนี่มันก็ประมาณนี้แหละมันก็ประมาณนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์เนี่ยเราสุขทุกข์พอๆกันรู้เรื่องนี้แล้วยังไงประเด็นมันคือเราใช้เวลาที่เรามีอยู่ก็สร้างกุศลอันนี้ธรรมดาเราเจอสุขเจอทุกข์บ้างอันนี้เป็นธรรมดาท
1: ี
0: นี้ว่าพอเราเจอสุขก็ตามเจอทุกข์ก็ตามแล้วเราจิตใจของเราเนี่ยให้ตั้งอยู่ในมรรคแปดรักษาศีลให้ดีเพราะเรารักษาศีลให้ดีทำข้อปฏิบัติตรงนี้ให้มันได้อันเนี้ยเป็นที่พึ่งของเราอันนี้เป็นที่พึ่งของเราคำว่าที่พึ่งของเราเนี่ยหมายความว่าตอนนี้เราจะไม่มีที่พึ่งนะอย่างนายทุกขตะเนี่ยทุกขตะบุคคลเนี่ยเขาไม่มีที่พึ่งก็ต้องไปพึ่งวัดหรือต้องไปพึ่งคนที่จะแบบว่ามารับจ้างอะไรต่างๆเงี้ยแต่พอเราทำความดีเนี่ยความดีนั่นแหละเป็นที่พึ่งของเราโอเคนะบางทีเราอาจจะมามืดแต่ให้เราไปสว่างนี่สำคัญเหตุการณ์ใช่อยู่หรอกมันอาจจะแบบไม่ดีบ้างเจอสิ่งกระทบบ้างอันนี้ก็โอเคจะว่าทำใจมันไม่ใช่งั้นแต่ว่าถ้าเราจะไปคิดว่าเราจะเกิดมาใช้กรรมเนี่ยคุณอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราคิดอย่างนั้นเนี่ย จิตใจเราจะน้อมไปในทางที่จะไม่ทำอะไรคือเราคิดว่าเออนี่จะเป็นกรรมเก่าที่จะทำความทุกข์ในปัจจุบันนี้ทำให้ฉันได้ความทุกข์ในปัจจุบันนี้ใช่ป่ะเอาพอปัจจุบันนี้คุณมีความทุกข์แล้วคุณไม่สร้างกรรมดีเนี่ยมันก็ไม่ถูกไงถ้าเราคิดว่าเราจะเป็นเพราะกรรมเก่าจิตใจเราจะน้อมไปเป็นแบบนั้นอย่าคิดอย่างนั้นสุขทุกข์ธรรมดาให้คิดอย่างนี้สุขทุกข์ธรรมดามีเป็นธรรมดามีแล้วเราไม่ประมาทไม่ประมาทในการทำความดีเช่นอะไรรักษาศีลแต่เราได้ฟังเรื่องของขุดเพชรในพระไตรปิฎกนี่จะมีหมวดธรรมะที่ว่าเป็นแก่นสารแก่นสารของธรรมะเนี่ยคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตตินี่เอาข้อนี้ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติเอ๊ะทำไมตอนนี้เราทุกข์แสดงว่าปัญญายังไม่เกิดศีลมีไหมถ้าไม่มีก็ปรับให้มีเอ๊ะทำไมจิตใจยังไม่สงบไม่สบายอาสวะที่ยังไม่เกิดเอารักษาศีลให้ดีด้วยปัญญาสมาธิเกิดได้ด้วยสมาธิปัญญาการบรรลุธรรมวิมุตติเราเกิดได้เราจะพ้นจากไอ้ความกังวลใจความทุกข์พวกนี้ได้แต่ความทุกข์เนี่ยมันเป็นเหมือนกับภาพลวงตานะคุณใจภาพลวงตามีอุปมาอุปไมยหนึ่งที่พระพุทธเจ้าพูดถึงว่าคนเขาเขียนรูปผู้หญิงคนหนึ่งงามมากเลยไอ้ชายคนนี้เนี่ยก็โหหลงรักรูปภาพนี้คิดว่านี่เป็นตัวคนจริงๆเป็นต้นชายคนนี้ไม่ค่อยฉลาดหรือว่าเขาเขียนรูปเสือมาโอ้น่ากลัวมากเลยไอ้ชายคนนี้ก็กลัวเป็นเสือจริงๆชายคนนั้นก็ไม่ค่อยฉลาดก็จะมาคือเป็นภาพลวงตาให้เราเห็นว่าโอ้นี่ถูกมากโอ้นี่สุขมากเอ๊แล้วเราจะดูได้ไงคือเราต้องมีสติปัญญาจะมีสติปัญญาได้ก็นี่แหละฟังธรรมะการฟังธรรมตามการการสนทนาธรรมตามการแล้วก็ยังมีการหลีกเร้นการที่หาความสงบตามทางการแล้วก็มีการที่ว่าให้เห็นแจ้งตรงนี้เราอยู่วัดสงบยังสงบแล้วเห็นแจ้งได้อย่างทำยังไงให้มีปัญญาแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณใจเพราะว่าก็เป็นอย่างนี้แหละโลกเป็นอย่างนี้จะหาความยุติธรรมบางทีมันก็ไม่มีมันยุติไม่ได้เพราะว่ามันยังหมุนวนไปอยู่ที่จะยุติได้มันก็จะมีแค่นิพพานจะเป็นธรรมะที่จะยุติได้ให้จบได้เพราะฉะนั้นสุขเราก็เจอมาแล้วทุกข์เราก็เจอมาแล้วเนี่ยให้เราปฏิบัติในแนวทางที่จะให้เหนือจากความสุขเหนือจากความทุกข์อันนี้เป็นทางที่ให้เราพ้นไปได้เจริญพันธ์เ
1: จ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าคุณสิริพันธ์ได้ฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้พูดให้แง่คิดมาคงจะทำให้คุณสิริพันธ์เนี่ยไหนๆท่านก็อยู่วัดแล้วก็น่าจะมีจิตใจดีขึ้นแล้วก็ตั้งมั่นต่อไปที่จะทำความดีแล้วก็เดินไปตามทางที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ชี้แนะไว้แล้วอยู่ใกล้วัดนี้ก็ถือว่ามีบุญมากเลยนะคะดังนั้นก็อย่าท้อถอยค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณสิริพันธ์ด้วยนะคะให้ได้มีความสุขยิ่งขึ้นทั้งสุขกายสุขใจค่ะทีนี้ต่อไปจะเป็นคำถามของคุณแดงอุดมเจ้าค่ะจากฉะเชิงเทรานะเจ้าค่ะพระอาจารย์ท่านก็เขียนถามมาหลายข้อด้วยกันโยมก็ขออนุญาตที่จะอ่านเป็นข้อๆไปนะเจ้าค่ะว่าที่ว่าผู้ที่ฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์เนี่ยจะเป็นผู้ที่มีอายุสั้นเนี่ยจริงหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคุณแดงอุดมถามมาแล้วก็หากมีการฆ่าสัตว์เป็นอาชีพหรือว่าเป็นการสืบทอดกันมาจนกระทั่งถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรดีจะแก้ไขอย่างไรดีถ้าหากว่าเขามีการสืบทอดแบบเหมือนเป็นอาชีพของตระกูลหรืออะไรอย่างนี้เจ้าค่ะทำยังไงถึงจะมีอายุยืนยาวเหมือนกับคนอื่นๆเจ้าค่ะไม่หมดเจ้าค่ะ
0: ในเงื่อนไขที่บอกว่ามีอายุสั้นเนี่ยท่านหมายถึงเกิดในชาติต่อไปโอเคนะสมมติชาตินี้ทำแล้วทำเนี่ยด้วยการฆ่าสัตว์เบี้ยเนี่ยผลก็คือจะไปตกนรกจะไปตกนรกแต่ถ้าบอกว่าไม่รู้ยังไงรอดจากนรกได้เนี่ยแล้วไปเกิดชาติต่อไปเนี่ยอันนี้คุณจะอายุสั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ด้วยเงื่อนไขตรงนี้คือหมายถึงด้วยสมการข้อนี้เนี่ยนะก็เลยอาจจะทำให้มีคนเข้าใจว่ามันอาจจะมีผลถึงในชาติปัจจุบันก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้มีผลอยู่ในชาติปัจจุบันนั้นที่คุณทำเป็นไปไ เพราะว่าลักษณะการให้ผลของกรรมเนี่ยคือให้ในผลในปัจจุบันหรือให้ผลในเวลาต่อมาหรือให้ผลในเวลาต่อมาต่อมาอีกทีนี้อย่างไรก็ตามที่ถามว่าจริงหรือไม่มันไม่แน่ก็ว่าไม่แน่เนี่ยหมายความว่าบางคนทำน้อยได้ผลมากบางคนทำมากได้ผลนิดเดียวเอ้าทำไมไม่แฟร์ทำไมไม่ยุติธรรมเห็นไหมแน่นอนว่ามันไม่ยุติธรรมอยู่แล้วเพราะอะไรท่านเปรียบไว้เหมือนกับเกลือคุณใจเกลือ คุณเอาเกลือมาก้อนหนึ่งละลายลงไปในน้ำแก้วหนึ่งเอาเกลือมาหนึ่งก้อนละลายลงไปในน้ำแก้วหนึ่งคุณกินดูโอ้เค็มเค็มไหมแต่ถ้าบอกว่าเอาเกลือก้อนเท่ากันเนี่ยเป็นละลายในแม่น้ำคงคาไม่ได้น้ำแยงซีเกียงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำ
1: ยีรบดี
0: อะไรเงี้ย
1: จ้ะค่ะ
0: มันความเค็มมันแทบจะไม่มี
1: อ
0: ันนี้เป็นเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบว่า
1: เจ้าค่ะ
0: เกลือเนี่ยหมายถึงกรรมชั่วที่เราทำไป
1: เจ้าค่ะ
0: ความเค็มหมายถึงวิบากที่คุณจะได้รับวิบากที่คุณจะได้รับความเค็มคือกรรมที่เราทำไปวิบากคือผลที่เราจะได้รับน้ำหมายถึงความดีที่เรามีหมายถึงความดีที่เรามีถ้าเรามีน้ำน้อยมันก็จะเค็มมากเห็นไหมกรรมเท่ากันเนี่ยเกลือเท่ากันเท่ากันเนี่ยเพราะนอกจากจะเห็นว่าเอ๊ะบางทีคนนั้นก็ฆ่าเหมือนกันคนนั้นก็ฆ่าเหมือนกันเออทำไมคนนี้ไม่ถูกจับไม่ถูกลงโทษแถมอายุยืนอีกส่วนคนนี้ก็ฆ่าเหมือนกันถูกจับถูกลงโทษอายุสั้นอีกก็ตรงนี้ว่ากรรมด้วยการเหมือนกันเนี่ยสมมติถ้าเราควบคุมตัวแปรอื่นคงที่นะแต่ถ้าเฉพาะความดีที่เขาไม่เท่ากันคนแรกนี่ความดีมากคนที่สองนี่ความดีน้อยผลออกมามันก็จึงแบบไม่เสมอกันไม่เสมอกันไม่เสมอกันก็คือจะไม่ง่ายดูเหมือนกับว่าไม่ยุติธรรมเลยมีความเหลื่อมล้ำทำไมเป็นอย่างนี้มันก็เลยจึงทำให้มีคนสงสัยว่าแล้วมันจะจริงหรอนี่ก็จะไหมมันจริงหรือไม่ซึ่งคนที่จะมาพูดในลักษณะที่ว่าไม่ศรัทธาไม่เชื่อฟังว่ากรรมที่ทำอันตรายเนี่ยที่พระพุทธเจ้าบอกว่าจะเป็นอันตรายเนี่ยมันไม่ได้ทำอันตรายได้จริงกรรมที่จะเป็นประโยชน์เนี่ยมันไม่ได้จะเกิดประโยชน์ได้จริงอันเนี้ยคือการที่คุณพูดแย้งสวนกันกับพระพุทธเจ้าจะไม่ดี
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จึงว่าต้องให้มีความมั่นคงในเรื่องของกรรมแต่เป็นอจินไตยในความที่ว่าถ้าเราคิดใคร่ครวญมากๆมันจะเพี้ยนได้เราจะปวดหัวเราก็คิดไม่ออกแล้วก็เป็นบ้าไปได้แต่ว่าไม่ใช่ไม่ให้เชื่อให้เชื่อให้มั่นใจเชื่อนี่ไม่ใช่ว่างมงายแต่ให้มั่นใจแต่ว่ามั่นใจว่าคนทำกรรมดีก็ได้ดีคนทำกรรมชั่วก็ได้ชั่วผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีอ่ะแต่ทีนี้เราเชื่อแล้วมีความมั่นใจแล้วแล้วถ้าทำต่อมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยเราต้องแก้ยังไงเอาอะไรที่มันไม่ดีสืบต่อกันมาเราก็เลิกไงคุณใจไม่ยากเราก็เลิกแล้วเนี่ยเรื่องการให้ผลของกรรมว่าอาจจะให้ผลมากหรือน้อยเราก็ทำความดีเอาไงทำกรรมดีเอาทำกรรมดีเพิ่มเติมทำกรรมดีเพิ่มเติมคือลักษณะที่ว่าคนที่ไม่ทำกรรมดีในปัจจุบันนี้นะแล้วก็แบบคุณเสวยสุขมีชีวิตดีอย่างเงี้ยนะอันนี้สัปดาห์ก่อนในช่วงของคุณเพชรในพระตรัยปิฎกเราก็ได้พูดเรื่องนี้ใช่ไหมว่า
1: ค
0: ุณไม่ได้ใช้ความเพียรแต่ว่าด้วยเรื่องของกรรมก็หมายความว่าคุณเสวยสุขในชาตินี้แต่ชาตินี้ก็แบบไม่ได้ทำอะไรหมายถึงว่าอาจจะทำงานอยู่แต่ว่าไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากินของเก่ากินของเก่าคำว่าของเก่านี่คือหมายถึงมันของมันเน่าแล้วมันเสียแล้วถ้าเราจะพูดดีๆนะพูดดีๆภาษาไทยเราพูดนุ่มๆเนี่ยก็คือกินบุญเก่าแต่ในคำนี้ภาษาบาลีเนี่ยมันหมายถึงกินอุจจาระปัสสาวะที่คุณถ่ายออกมาของเก่านั่นแหละที่คุณกินเข้าไปแล้วที่คุณใช้แล้วเนี่ยคุณกินมาแล้วทิ้งไปเป็นกินของเก่าในลักษณะแบบนี้ซึ่งมันไม่ดีไงเราก็ควรจะกินของใหม่กินของใหม่ก็คือหมายว่าคุณก็สร้างบุญสร้างกุศลใหม่ๆเพิ่มขึ้นไปนี่แหละวิธีแก้มันจึงต้องออกมาในโจทย์อะไรก็ตามต้องมาออกในข้อศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาโดยศีลสมาธิปัญญาที่เรามีทำแล้วเนี่ยแล้วลักษณะการให้ผลมันอาจจะออกเป็นยาวหรือสั้นอันนี้ก็เรื่องของมันอย่างนี้นะแต่เราก็ทำกรรมดีต่อเนื่องไปนั่นเอง เจ้าค่ะ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะมีหน้าที่ว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะสั่งสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันนะเจ้าค่ะและปัจจุบันนั้นก็ต้องทำความดีโดยไม่ต้องไปคิดย้อนหลังในสิ่งที่แก้ไขไม่ได้แล้วหรือไม่ต้องคิดถึงอนาคตในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงถูกไหมเจ้าคะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดนั่นก็จะทำให้ชีวิตเราดีนะเจ้าคะข้อที่สองที่คุณแดงอุดมถามมานะเจ้าคะพระอาจารย์ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระธาตุกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ที่จังหวัดยโสธรเจ้าคะคุณแดงถามว่าในกรณีเช่นนี้จะถือว่าลาได้หมดหรือไม่ถ้าไม่หมดเนี่ยมันมีวิธีใดบ้างที่จะทำมาเจ้าคะนิมนต์เจ้าคะ
0: อันนี้นิทานก็เรื่องมันเป็นตำนานนะคุณเดชใจเนาะหรือเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็ตามอยากให้คุณเดชใจทบทวนตรงจุดนี้หน่อยว่าเรื่องราวมันมาเป็นยังไงถึงมีตำนานเรื่องของเจดีย์ที่จังหวัดยโสธรนี้เป็นความรู้
1: ข้าวน้อยข้าแม่นะ
0: ใช
1: ่ไหมเจ้าที่โยมทราบก็คือเป็นเรื่องราวที่ว่าลูกชายออกไปทำนาแล้วก็ทำนากลางแดดอย่างเงี้ยก็หิวข้าวมากเลยหิวแม่ก็ยังไม่ได้เอาอาหารมาให
0: ้
1: ปรากฏว่าพอเห็นแม่เอาอาหารมาให้ปุ๊บเนี่ยแม่ก็ถืออาหารมาเป็นกระติบเป็นกล่องอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่พอเห็นปุ๊บพอเปิดมาดูอ้าวโมโหหิวเลยบอกอุตส่าห์รอแม่ตั้งนานหิวแล้วแม่เอาข้าวมานิดเดียวอย่างเงี้ยกินไม่พอก็โมโหก็เลยไปคว้าไอ้คันไถเจ้าค่ะไปฟาดแม่ด้วยความโมโหแล้วคุณแม่ก็เลยล้มไปแล้วแม่ก็ตายตัวเองก็ความที่หิวข้าวก็นั่งกินปกติว่ากินไปเนี่ยแม่อัดมาแน่นมากกินไปเนี่ยไม่หมดเจ้าค่ะอิ่มแล้วตอนเนี้ยมาจำนึกได้ว่าอ้าวไปฆ่าแม่ตัวเองตายซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเขาถึงแบบเขาเรียกว่ากุกกองข้าวน้อยฆ่าแม่เสร็จแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยก็เลยเพื่อจำนึกผิดก็เลยมีการสร้างพระธาตุขึ้นมาให้คนได้กราบไหว้บูชาเป็นการเหมือนกับไถ่บาปตัวเองนะเจ้าค่ะ
0: โอเคก็เอาหลักธรรมแล้วอันนี้คือเป็นเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นจริงหรือเป็นนิทานพื้นบ้านกันแล้วแต่อันนี้เรายกไว้เนาะทีนี้เอาหลักธรรมในข้อนี้ก่อนก็คือว่าเรื่องราวแบบนี้ในความที่ว่าคนไปทำนาแล้วก็สามีสวดสามีไปทำนาแล้วก็ภรรยาเนี่ยก็จะเอาทำกับข้าวตามไปทีหลังอย่างเงี้ยมีในสมัยพุทธกาลเป็นลักษณะเป็นบริบทเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่มีเหมือนกันหรือมีเหมือนกัน
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ก็มีเรื่องราวแบบนี้ที่ว่าสามีไปทำแล้วภรรยาเนี่ยโอ้เอาอาหารไปให้ช้ามากแต่ที่เอาไปให้ช้าเนี่ยเพราะว่าเธอผู้นี้ไปเป็นพ่อแม่ของนางอุตราที่เป็นอัครสาวกผู้หนึ่งเอาอาหารไปถวายให้ท่านพระสารีบุตรก่อนจึงต้องกลับไปทำมาใหม่เอามาให้สามีสามีเนี่ยไม่ได้โกรธเห็นไหมสามีไม่ได้โกรธพอรู้ว่าภรรยาเนี่ยโอ้โหทำบุญให้ท่านพระสารีบุตรดีใจด้วยซ้ำแต่นี่ภรรยาเนี่ยชิงบอกก่อนเนี่ยชิงบอกก่อนทักษะที่เขาทำนั้นก็คือว่าถ้าสมมติเราไปช้าแล้วอยู่ๆให้สามีพูดขึ้นก่อนเนี่ยเขาจะเอาปาตักตีเราอยู่นี่เคยเกิดขึ้นมาแล้วทีนี้ถ้าจะเอาปาตักตีเราบุญนี่มันจะเศร้าหมองรีบชิงบอกก่อนอย่าเพิ่งอะไรเดี๋ยววันนี้ฉันมาสายนี่เพราะว่าไปทำใส่บาตรให้พระสารีบุตรพอได้ยินชื่อพระปุ๊บแบบจิตใจมันสบายขึ้นมาทันที
1: จะหายโกรธ
0: ขึ้นมานี่คือพ่อของนางอุตรา
1: จ้ะค่ะ
0: ทีนี้ในเคสเนี้ยถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงๆเช่นว่าก่อนที่ว่าจะลงมือลงไม้กันอย่างเงี้ยนะอธิบายกันให้ฟังก่อนรีบชิงบอกก่อนว่าอะไรดีอะไรเป็นมายังไงอะไรเงี้ยบอกเรื่องดีๆให้กันฟังก่อนจิตใจเขาก็จะน้อมไปในทางดีก็ป้องกันได
1: ้เจ้าค่ะ
0: แต่มาในประการที่สองพูดถึงเรื่องหลักธรรมก็คือว่าการฆ่าบิดามารดาเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าอนันตริยกรรมนั่นคือการที่เป็นบาปหนัก
1: ตกนรกอย่างเดียวเลยนะคะเจ้าคะ
0: ก็จะมีผลให้ไปตกนรกก่อนที่จะบุญข้ออื่นๆมันจะให้ผลบุญข้ออื่นเนี่ยจะให้ผลยังไม่ได้ถ้ามีอันตรันตริยกรรมก่อนคุณต้องไปรับผลของอนันตริยกรรมนี้ก่อนมันจึงเป็นกรรมหนักมาก่อนนะซึ่งก็ถ้าจะบอกว่าล้างเนี่ยคือในคอนเซปต์ของคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราไม่ได้มีคำว่าล้างบาปมันจะไม่ได้มีข้อนี้แต่ก็กลับมาที่หลักการเดิมว่าคุณทำกรรมอะไรคุณจะได้รับผลของกรรมนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: คำนี้เราต้องฟังแล้วแบบว่าใคร่ควรให้ดีเพราะว่าที่มักจะสับสนก็คือว่าคุณทำกรรมอะไรคุณจะได้รับกรรมอย่างนั้นคำนี้ผิด แต่ทำกรรมอะไรจะได้รับผลของกรรมนั้นคำนี้ถูกมันต่างกันยังไงนะต่างกันที่ว่าการกระทำแล้วก็ผลแค่นั้นเองอย่างเช่นว่าถ้าเราฆ่าพ่อสมมตินะเราก็ต้องไปเกิดเป็นพ่อให้ลูกฆ่าอย่างเงี้ยความเข้าใจเนี้ยผิดเพราะว่ากรรมอะไรได้กรรมอย่างนั้นใช่ไหมไม่ถูกแต่ว่าสิ่งที่ถูกคือกรรมอะไรได้ผลของกรรมอย่างนั้นเช่นถ้าคุณฆ่าสัตว์ผลก็คือว่าจะมีอายุสั้นหรือจะมีโรคภัยแค่เจ็บมากหรือจะไปตกนรก
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างนี้นี่คือผลที่จะเกิดขึ้นแล้วถ้าเปรียบเทียบแล้วคุณจ๋าว่าสมมติว่าถ้าเราฆ่าพ่อแล้วเราต้องไปเกิดเป็นพ่อให้เขาฆ่าเนี่ยมันยังดีมันยังดีถ้าเปรียบเทียบว่าคุณต้องไปตกนรกอ่ะตกนรกนี่โอ้โหมันแย่กว่ามากมันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าถ้าสมมติเราฆ่าพ่อหนึ่งชาติเราก็ต้องไปเกิดเป็นพ่อให้เขาลูกเราฆ่าหนึ่งชาติมันไม่ใช่แค่นั้น
1: ไม่ใช่
0: แต่ว่าตกนรกนี่มันแย่กว่าถูกฆ่าหนึ่งชาติอีกด้วยลูกของตัวเองก็ตามมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นคือผลเนี่ยมันมีผลเนี่ยก็จึงต้องดูว่ามันจะหนักหรือจะเบากรรมที่หนักให้ผลเบาลงก็ได้กรรมที่บ่น้อยๆให้ผลหนักก็ได้ที่บ้านนี้ก็แจกแจงมากมายถ้าในอรรถกถาในชุมถึงกรรม12อย่างนู่นน่ะให้ผลก่อนให้ผลหลังให้ผลตัดร่อนให้ผลสนับสนุนมีมากมายนี่คือในส่วนของอภิธรรมนะทีนี้ประเด็นก็คือว่าการล้างบาปเนี่ยไม่มีแต่ว่าการทำความดีมีแน่นอนไม่ใช่ว่าล้างบาปแต่ว่าระลึกถึงความดีที่แม่มีแล้วคุณสร้างเจดีย์เอาไว้ทำไมจะไม่ดีก็เป็นสิ่งดีเรื่องล้างบาปเราไม่ต้องพูดถึงเพราะมันเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมมันเป็นก็เป็นเรื่องของผลที่มันจะต้องเกิดขึ้นแน่เขาก็ต้องได้รับผลของกรรมนี้แน่แต่จะหนักหรือจะเบาก็อยู่ที่ว่าความดีที่เขามีแล้วความดีนี่เขาสร้างเอาไว้ผลที่ได้รับมันก็จะเบาอาจจะเบาลงมากเบาลงน้อยนี้เราก็ประมาณได้ยากเหมือนกับว่าถ้าน้ำมากความเค็มก็ลดลงความเค็มลดลงแต่ว่าเกลือเท่าเดิมอย่างเงี้ยนะประเด็นก็ถ้าล้างไม่หมดคือล้างไม่หมดมันก็ต้องมีจางๆก็ทำความดีเพิ่มเติมอย่างจะยกเคสของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยถูกปิตุฆาตถึงหมายถึงว่าถูกลูกของตัวเองคือพระเจ้าอาชาศัตรูเนี่ยฆ่าดำรงชีวิตไม่ได้ฆ่าเองด้วยนะพระเจ้าอาชาศัตรูเนี่ยไม่ได้ฆ่าพ่อด้วยมือตัวเองแต่ว่าสั่งเฉยสั่งไม่ใช่ว่าสั่งให้ฆ่าด้วยนะแต่สั่งทางอ้อมเฉยๆโอเคนะสั่งทางอ้อมว่าให้กรีดเท้าให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้ทรมานตายไปเองอันนี้ด้วยอุบายการชักชวนของพระเทวทัตทีนี้พอทำไปแล้วคือหลังจากที่พระบิดาตอนยังไม่ตายเนี่ยก็เกิดมาคิดได้ว่าโอ้เราทำอย่างนี้มันจะไม่ถูกแต่จังหวะที่จะวิ่งไปห้ามเขาหรือจะไปครับประครองให้ดีขึ้นมาเนี่ยเกิดตายไปในระหว่างนั้นเข้าใจไหมตรงนี้ก็จึงเป็นปิตุฆาตแล้วเป็นการฆ่าพ่อแล้วพอฆ่าพ่อทำไปอย่างนี้แล้วก็ได้รับผลของกรรมคือไปตกนรกอเวจีก็เรียกว่าอเวจีมหานรกแล้วพระเจ้าอาชาศัตรูทำไงก็จึงสร้างความดีโดยสร้างความดีด้วยการทำสังฆทานด้วยการสนับสนุนพระพุทธศาสนาด้วยการไม่คบเพื่อนชั่วอย่างพระเทวทัตอีกต่อไปแต่มาคบหากับพระพุทธเจ้าทำความดีอย่างนี้ทำไปอย่างเงี้ยก็เลยทำให้กรรมที่ว่าจะต้องไปตกนรกถึงอเวจีมหานรกเนี่ยมาตกที่โลหะกุมภีนรกเท่านั้นพระอาจารย์จะจำชื่อไม่เป๊ะนะแต่จะเป็นนรกกลุ่มที่เบากว่าลงมาก็คืออันนี้ก็แบบเบาบางลงอันนี้คือทำกรรมดีนั่นเองทำกรรมดีนั่นเองก็คอนเซปต์ก็เป็นอย่างนี้นี่คือหลักธรรมซึ่งถ้าบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมบางทีมันไม่แฟร์ดูเหมือนไม่ยุติธรรมคือความยุติธรรมเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเหตุผลของมันอยู่แล้วคือในสังสารวัฏนี้ถ้าคุณจะหาความยุติเนี่ยมันไม่ได้ไงคือนักกฎหมายก็จะว่าอย่างหนึ่งนักสังคมสงเคราะห์ก็จะว่าอย่างหนึ่งใช่ไหมนักวิทยาศาสตร์ก็จะว่าอย่างหนึ่งคือมันแล้วแต่ความเห็นของคนความเห็นมันไม่จบแต่ถ้าที่มันจะ ยุติได้ก็ต้องหลุดออกจากพวกนี้ทั้งหมดคือต้องไปนิพพานถึงจะดี
1: เจ้าค่ะ
0: นั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: สาธุเจ้าค่ะข้อที่3นะเจ้าค่ะจะถามมาว่ากรณีที่พ่อเลี้ยงหรือว่าแม่เลี้ยงเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็มาช่วยเลี้ยงดูบุตรอันเกิดจากสามีหรือภรรยาเก่านี่นะเจ้าค่ะคือแบบเลี้ยงดูอย่างดีเลยส่งเสียให้เล่าเรียนอย่างดีเนี่ยนะเจ้าค่ะอย่างนี้นี่เขาจะหมายถึงว่าแบบนี้เนี่ยจะมีบุญกุศลนะเจ้าค่ะเหมือนกับเท่ากับที่ว่าพ่อแม่จริงๆที่เลี้ยงดูลูกหรือไม่เจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ
0: คือหมายว่าพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงทำดีกับลูกจะมีบุญคุณเท่ากับ
1: อย่างดี
0: ลูกเลี้ยงเนี่ยเหมือนกับพ่อแม่จริงๆไหมอย่างนี้ใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เปรียบเทียบได้นะคุณใจเปรียบเทียบได้คำว่าเปรียบเทียบได้นี่คือหมายถึงว่าการอุปการะแน่นอนว่าไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าเปรียบเทียบได้เปรียบเทียบได
1: ้
0: เพราะว่าการอุปการะกันเนี่ยการอุปการะผู้อื่นก่อนเนี่ยเป็นคุณสมบัติเขาเรียกว่าบุปการีเพราะฉะนั้นอย่างเด็กที่อาจจะไม่ใช่ลูกของเราจริงๆอย่างครูบาอาจารย์เงี้ยสั่งสอนลูกศิษย์อย่างเงี้ยโดยที่แบบว่าลูกศิษย์ไม่ได้จะมาช่วยอะไรแต่ว่าครูบาอาจารย์เนี่ยสั่งสอนให้อบรมให้บอกให้อุปการะผู้ก่อนครูบาอาจารย์ก็จึงเป็นผู้ที่เป็นบุปการีก็เรียกได้ว่าอย่างนั้นเปรียบได้ก็เปรียบได้แต่ว่าเท่ากันเนี่ยคงไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะความแตกต่างจำนวนเรื่องของเวลาต่างๆมันก็แตกต่างกันความแตกต่างก็มีแต่ว่าเปรียบเทียบได้ซึ่งในลักษณะกุศลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะให้คิดอย่างนี้ดีกว่าว่าสมมติเราจะสงเคราะห์ใครสักคนหนึ่งอย่าไปคิดว่าจะเอาจากเขาคืนว่าฉันทำความดีกับแกนะแกต้องเลี้ยงฉันตอบหรือว่าฉันมีความดีกับแกต้องจะดูแลฉันหรือว่าต้องตอบแทนในลักษณะหนึ่งอย่างน
1: ี้
0: นะก็เลยไปคิดว่าเราจะต้องการผลตอบแทนในข้อนี้ด้วยการตั้งจิตแบบที่ไม่ต้องการผลตอบแทนเนี่ยการกระทำของเราเนี่ยจึงจะเรียกว่าเป็นอย่างพรหมจริงๆคือไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขพอไม่มีเงื่อนไขแล้วความบริสุทธิ์เนี่ยมันมีมากกว่าความบริสุทธิ์มีมากกว่าพอด้วยความบริสุทธิ์ที่มีมากขึ้นตรงเนี้ยกุศลที่ได้มันยิ่งดีไงยิ่งดีทำโดยไม่หวังกุศลเนี่ยกลับได้กุศลมากกว่าทำโดยหวังเอากุศลมันเป็นอย่างน
1: ี้
0: เพราะฉะนั้นพอเราพิจารณาดูแล้วเนี่ยทำดีตลอดเลยไม่ว่าจะกับใครก็ตามจะเด็กข้างบ้านจะเด็กที่ลูกติดมากับสามีหรือภรรยาก่อนนั้นหรือแม้แต่คนข้างถนนหรือแม้แต่ใครก็ตามที่เราแบบเขาผ่านมาผ่านไปเนี่ยเราควรจะทำดีกับเขาอยู่แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ถึงจะเรียกว่าเป็นคนที่ดีจริงๆนะมีพรหมวิหารสี่อยู่ในจิตใจ
1: เจ้าค่ะ
0: เรียนวัน
1: สาธุเจ้าค่ะสำหรับคำถามต่อไปที่คุณแดงอุดมถามมานะเจ้าค่ะก็บอกว่าสำหรับคนที่ยากจนเนี่ยเจ้าค่ะก็เลยต้องไปอาศัยข้าวก้นบาตรกินอยู่ที่วัดเนี่ยทุกวันตลอดเลยเนี่ยจะมีบาปไหมเจ้าค่ะแต่เขาจนจริงๆเขาไม่มีที่ไปจริง
0: ๆโดยคำถามนี้ก็ระบุมาด้วยว่าถ้าไปช่วยกวาดลานวัดด้วยอะไรเงี้ยก็จะเป็นบุญไหมคือบุญบาปอยู่ที่การกระทำอยู่แล้วโอเคเนาะสมมติถ้าคุณไปอยู่วัดแล้วทำอะไรอ่ะถ้าไม่ได้ทำบาปมันจะเป็นบาปได้ไงมันก็เป็นบาปไม่ได้ถ้าไปอยู่วัดแล้วทำบุญมันจะไม่เป็นบุญได้ไงมันก็ต้องเป็นบุญได้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นบุญบาปเนี่ยมันเป็นของตัวมันเองอยู่แล้วอยู่ที่เราทำแล้วอาการที่เราไปขออาหารกินก็เหมือนพระไปบิณฑบาตพระก็นี่คือไปบิณฑบาตคือไปขออาหารกินนะคุณใจถ้าถามว่าพระบาปไหมพระบาปไหม
1: ไป
0: เนี่ย
1: ไม่บาป
0: เพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกันนี่แหละบาปนี่คืออะไรก็คืออกุศลกรรมบถ10อย่างฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติในกามทางกาย3อย่างทางวาจา4อย่างทางใจอีก3อย่างอันนั้นคือบาปถ้าสมมุติไปวัดแล้วขออาหารพระกินแล้วก็แถมคําด่าให้ด้วยอย่างเงี้ยอันนี้คือบาปเข้าใจม
1: ั้ยอันนี้บาปแน
0: ่อันนี้บาปแน่หรือว่าท่านไม่ได้ให้แต่ไปขโมยเอามาอันนี้บาปแน่แล้วก็อยู่เงื่อนไขตรงนี้แต่ถ้าไปอยู่วัดแล้วฟังธรรมอยู่วัดแล้วช่วยกวาดลานวัดอยู่วัดแล้วช่วยพูดดีๆทำสิ่งอะไรที่มันจะดีงามอันนี้ก็เป็นบุญแน
1: ่เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นบุญบาปอยู่ที่การกระทำไม่ได้อยู่ที่สถานที
1: ่
0: ว่าที่วัดหรือเป็นอาการแห่งการขอคือบางคนจะคิดว่า อะไรที่เป็นค่านิยมของสังคมที่มันอาจจะแบบไม่ค่อยดีอะนะคิดว่านั้นเป็นบาป
1: จ้ะค่ะ
0: หรือว่าอาจจะคิดว่าทุกขเวทนาเป็นบาปไม่ใช่ไงไม่ใช่ทุกขเวทนาเนี่ยคิดว่าประเด็นนี้น่าสนใจว่าทุกขเวทนาไม่ใช่บาปสุขเวทนาไม่ใช่บุญคุยกันนะทุกขเวทนาไม่ใช่บาปสุขเวทนาไม่ใช่บุญแต่สุขเวทนาอาจจะเป็นบาปด้วยก็ได้ทุกขเวทนาอาจจะเป็นบุญก็ได้เงื่อนไขก็มีเพราะเงื่อนไขไม่ได้อยู่ที่เวทนาเงื่อนไขอยู่ที่การกระทำบาปหรือบุญนั้นโดยเวทนาเช่นเอาสุดตรงข้างหนึ่งก่อนอย่างเช่นว่ามีสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วด้วยสุขเวทนานั้นเนี่ยเราเพลิดเพลินยินดีลุ่มหลงความยินดีลุ่มหลงเพลิดเพลินกำหนัดมัวเมาเนี่ยเป็นบาป คุณมีสุขเวทนานะแต่เกิดบาปสุขไม่ใช่บุญไงในกรณีในทางตรงข้ามถ้าคุณมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นโอ้แบบถูกด่าถูกว่าเงินทองก็ไม่มีอาหารก็หายากต้องไปขอคนนั้นกินเอาขอแล้วเขาก็ด่าให้ด้วยอย่างต่างๆนานามีทุกขเวทนาโอเคเนาะด้วยทุกขเวทนาที่มีเนี่ยแล้วคุณก็อดทนเอามีอุเบกขาไม่ใส่ใจนะก็ถูกผู้ยิบผู้ยำก็ไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะความอดทนได้เนี่ยเป็นบุญนะคุณใจในทุกขเวทนานั้นนะในทุกขเวทนาทุกขเวทนาก็เป็นบุญได้เป็นบุญได้แล้วทุกขเวทนาก็เป็นบาปได้นะสุขเวทนาก็เป็นบุญได้นะตรงไหนตรงที่ว่าถ้าทุกขเวทนาแล้วคุณเกิดแบบไม่พอใจขยะแขยงเกลียดชังแล้วก็ด่ากลับอีกอันนั้นนะทุกขเวทนานะเป็นบาปโอเ
1: ค
0: ในขณะที่สุขเวทนาเป็นบุญก็ได้นะอยู่ที่อะไรอยู่ที่ว่าพอคุณมีความสุขแล้วคุณก็ไม่ประมาทเห็นความไม่เที่ยงมีจิตใจไม่กำหนัดยินดีในสิ่งนั้นเห็นโลกธรรม8ในสุขเวทนาเอานั่นเป็นบุญนะนี่เป็นบุญเพราะนั้นบุญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าสุขหรือทุกข์ในที่นี้หมายถึงเวทนาไม่ใช่เกี่ยวกับเวทนาแต่มันอยู่กับการกระทำอยู่กับการกระทำทีนี้พอเราพูดสั้นๆเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะพูดสั้นๆว่าบุญเป็นชื่อของความสุขบุญเป็นชื่อของความสุขพอพูดสั้นๆอย่างเนี้ยคนก็เลยแบบถ้าตีความหมายไม่ลึกเห็นไม่รัดกุมตลอดแนวเนี่ยเขาก็จะหมายเอาเฉพาะสุขเวทนาไงว่าเป็นบุญแต่ไม่ใช่ท่านหมายถึงเอาผลที่เกิดจากการกระทำความดีนั้นว่าเป็นสุขนี่คือจึงบุญเป็นชื่อของความสุขเอาวิบากนั้นซึ่งมันต้องไกลออกไปอีกหน่อยไม่ใช่เอาสุขเวทนาหรือทุกเวทนาที่อยู่เฉพาะหน้านี่นะ
1: ใช
0: ่ค่ะโอเคคิดว่าข้อนี้จะชัดเจนเนาะเดี๋ยว
1: ฟังใช่ค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อถัดไปนะเจ้าค่ะข้อที่5คุณแดงอุดมก็ถามว่าผู้ที่เข้าคุกโดยที่ไม่ได้ทำผิดเลยเนี่ยจะถือว่าเป็นกรรมของเขาหรือไม่เจ้าค่ะ
0: อาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็คือทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งคำว่าเข้าคุกเนี่ยคือหมายว่าเหมารวมเลยก็กันคุณเดาใจว่าเป็นทุกขเวทนาเห็นไหม
1: เจ้าค่ะ
0: คนเราเนี่ยจะสุขหรือทุกข์คือเราเหมารวมเลยนะสุขด้วยทุกข์ด้วยนะสุขด้วยทุกข์ด้วยเนี่ยที่ใช้คำว่ากรรมเนี่ยพระอาจารย์เข้าใจว่าหมายถึงกรรมเก่าใช่ไห
1: ม
0: ถ้าหมายความว่าอย่างนั้น อาจจะเป็นได้เพราะมันมีอยู่6หรือ7เหตุปัจจัยที่ว่าจะทำให้เราเกิดสุขหรือทุกข์ในวันบัดนี้อาจจะเกิดจากดินฟ้าอากาศอาจจะเกิดจากการเตรียมตัวไม่สม่ำเสมออาจจะเกิดจากถูกคนทำร้ายอาจจะเกิดจากเรื่องของสุขภาพเรื่องของธาตุต่างๆในร่างกายแล้วก็อาจจะเกิดจากเรื่องของกรรมเก่าได้เป็นเหตุได้ให้เกิดสุขหรือทุกข
1: ์
0: ใช่ไม่ใช่อย่างเดียวไม่ใช่อย่างเดียวความเชื่อที่ว่าเหตุเดียวปัจจัยเดียวเนี่ยเป็นความเชื่อที่ผิดแต่หลายเหตุหลายปัจจัยอันนี้มีแนวโน้ม
1: เจ้าค
0: ่ะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นกรรมหรือไม่ตอบไม่ได้โดยส่วนเดียวต้องแยกตอบอย่างนี
1: ้
0: อาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่แล้วบางทีการเข้าคุกก็ไม่ใช่ว่าจะมีทุกข์โดยส่วนเดียวก็มีสุขอยู่เหมือนกันบางที
1: จ้าค่ะ
0: อาจจะมีสุขน้อยหน่อยทุกข์ก็อาจจะมากหน่อยก็ต้องแยกพิจารณาแยกพิจารณา
1: จ้าค่ะ
0: เจริญวัน
1: สาธุเจ้าค่ะข้อถัดไปนะเจ้าค่ะถามว่าผู้ที่ระวังตัวแจเลยนะเจ้าค่ะปฏิบัติทุกอย่างตามคำแนะนำแต่ว่าเกิดติดโรคโควิด-19ขึ้นมาเนี่ยอันนี้ถือเป็นกรรมหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: ก็เหมือนเราเป็นหวัดเป็นอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของสุขภาพคืออาจจะเป็นกรรมก็ได้ก็ต้องกลับต่อเหมือนเดิม
1: อ
0: าจจะเป็นกรรมเก่าก็ได้ที่ว่าวันนี้ฉันไม่ได้ล้างมือเลยฉันเลิกไปขี้ยี่ตานี่เป็นกรรมเนี่ยคุณกรรมทำกรรมกรรมในเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้อย่างเงี้ยนะแล้วพอเชื้อมันเข้าไปแล้วก็พอออกมาก็เลยอยู่ในปอดกินปอดกินตับเราอันนี้เป็นกรรมแน่นอนคำว่าแน่นอนหมายว่าที่คุณติดเชื้อว่าไม่ได้ล้างมือหรือบางคน
1: การกระทำของตัวเองถูกไหมจ๊ะ
0: ใช่แต่ถ้าในที่นี้เขาหมายถึงกรรมเก่าในอดีตชาติก็เป็นได้หรืออาจจะไม่เป็นก็ได้เพราะว่ามันเกิดจากเหตุแห่งอุตุก็ได้เหตุจากดินฟ้าอากาศเหตุแห่งสุขภาพได้อย่างที่ว่า
1: เจ้าค่ะ
0: เจ้าผ่าน
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะคำถามสุดท้ายที่คุณแดงอุดมถามมานะเจ้าค่ะพระอาจารย์บอกว่าในเรื่องราวของ UFO หรือว่าพวกที่เป็นจานบินนอกโลกมาเนี่ยเจ้าค่ะ คุณแดงบอกว่าใกล้จะเปิดเผยหรือยังเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: โอเค
1: นิมนต์เจ้าค่ะ
0: เรื่องนอกโลกหรือว่าเรื่องโลกนี้โลกหน้าเนี่ยมันมีแต่ความเชื่อนะความเชื่อที่ว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีเนี่ยอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าความเชื่อที่ว่าโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิโอเคเพราะว่าคนที่ไม่เชื่อเรื่องโลกนี้โลกหน้าเนี่ยเขาจะไม่แคร์ว่าจะทำความชั่วอะไรก็ไม่ไปที่ไม่ดีจะไม่แคร์
1: เจ้าค
0: ่ะเพราะในการเชื่อว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีอันนี้ดีทีนี้ UFO มันไม่ใช่โลกนี้โลกหน้าแบบคือโลกอื่นโลกนี้โลกอื่นอย่างเงี้ยนะความเชื่อเรื่องโลกนี้โลกอื่นก็ต้องมีก็จะดีจะมีแนวโน้มที่ดีกว่าประเด็นมันคืออย่างนี้คุณถึงใจว่าพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้เหมือนกับว่าคนหนึ่งชายคนหนึ่งเขาถูกลูกธนูยิงทึกถูกลูกธนูยิงเสร็จปุ๊บไม่รู้ยังไงลูกศรมันหักขาหักออกนะแล้วหัวมันคาอยู่ตรงไหนญาติก็เลยโอ้โหตายแล้วเลือดไหลไม่หยุดทำไงเอาอันนี้มาประคบเอาผ้าอุดเอาไว้แล้วเขาก็เลยไปเรียกหมอมารักษาหมอก็เลยรีบจะมาผ่าตัดเปิดออกว่านี่หัวลูกศรอยู่ไหนอะไรไงไอ้ตาคนนี้บอกเดี๋ยวหมออย่าเพิ่งทำไมไปหาก่อนว่าใครเป็นคนยิงแล้วพ่อมันชื่ออะไรมันเกิดในตระกูลไหนลูกธนูที่ใช้ยิงเป็นชิ้นหน้าไม้หรือเกาทันหางมันเนี่ยหางของธนูเนี่ยเป็นขนที่ทำจากนกประเภทไหนแล้วมันใช้ไม้อะไรในการทำแล้วรู้แล้วเดี๋ยวค่อยมารักษานะเดี๋ยวจะรอไอ้คนนี
1: ้
0: ตายก่อนแน่นอนเข้าใ
1: จ
0: ไหม
1: จ้าค่ะ
0: ไม่รอด
1: แน่นอน
0: ถ้าเรามีทุกข์อยู่เนี่ยรีบแก้ทุกข์ก่อนเพราะฉะนั้นหมอเขาไม่แคร์เลยเขาฉีดยาสลบให้อย่าพูดมากเดี๋ยวฉันจะรักษาเธอเองหมอก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราถูกความทุกข์อยู่เนี่ยรัดรึงอยู่ตอนนี้เราจะมีความแก่ความตายความเจ็บไปข้างหน้านี่เรื่องที่เราควรจะสนใจตอนนี้มากที่สุดคือเรื่องอริยสัจ 4โอเคนะโลกนี้โลกหน้าโอเคเชื่อแล้วไงมันก็ยังไม่จะไปถึงใช่ป่ะโลกนี้เราก็อยู่แล้วอาจจะมีไม่มีโอเคยกไปก่อนแต่ว่าถ้าเรามีความทุกข์อยู่ตอนนี้เราแก้ทุกข์ดีกว่าอริยสัจ 4เราต้องมาสนใจเรื่องอริยสัจ 4เนี่ยเป็นหลักพอเรามาสนใจเรื่องอริยสัจ 4เป็นหลักแล้วเนี่ยโลกนี้อาจจะมีโลกหน้าอาจจะมีไม่มีปัญหาUFO จะมาเมื่อไหร่ก็ไม่มีปัญหามันอาจจะมาล่อเชื้อโรคมาหรืออาจจะมายึดครองโลกเราไม่มีปัญหาหรือมันจะมาเทคโนโลยีใหม่มาให้เราสบายแล้วเลยสบายเลยเราจะแบบเป็นอิสระได้ไม่ถูกครอบงำแล้วเราก็จะดีกว่าที่ว่าจะมีโลกใหม่แบบยังไงก็ตามด้วยซ้ำการรู้อริยสัจ 4จึงเป็นเหตุที่เร่งด่วนที่สุดในปัญหาข้อนี้เลยนะ
1: เจ้าค่ะที่ควรจะต้องรีบศึกษารีบปฏิบัติทำตามเลยนะเจ้าค่ะอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยนะเจ้าค่ะมรรคก็คือเส้นทางที่จะดำเนินไปมีองค์ประกอบที่พระอาจารย์ย้ำทุกครั้งว่าเป็นองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างด้วยกันเจ้าค่ะ
0: เรียบร้อยแล้วอีกประการหนึ่งก็คือว่าท่านเปรียบเหมือนกับเวลาที่ไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าเราถูกคนถูกลูกธนูยิงนี่ก็อย่างนึงละแล้วก็คนที่ถูกไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าเนี่ยเขาจะต้องรีบดับไฟที่ผมหรือเสื้อผ้านั้นก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: จะไม่ได้โทรสั่งเสียลูกเมียก่อนจะไม่ได้ทำอย่างอื่นก่อนจะไม่ได้บอกว่าจะไปขายของก่อนหรือฉันไปหาคนนั้นก่อนหนึ่งไม่ใช่คุณดับไฟก่อนคุณไม่รอรถดับเพลิงด้วยนะคุณต้องทำด้วยตัวเองในการที่จะดับไฟตรงนี้ก่อนแล้วเราเริ่มจะเพิ่งมาไม่ทันการต้องทำก่อนเลยเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้ เช่นเดียวกันถ้าเราจะศึกษาเรื่องอะไรแล้วอวิชามันจะเกิดแล้วไม่ได้ทำให้วิชาเกิดแล้วไม่ได้ทำให้กิเลสลดเนี่ยอันนั้นมันเสียเวลาไฟก็ไหม้อยู่บึ้มบึ้มอยู่ตลอดกาล
1: เ
0: ราก็เจ็บฟรีเจ็บฟรีอย่างเงี้ยวันเราต้องมารู้อริยสัจสี่ก่อนอย่างที่ว่าเจริญพร
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะมาชี้แจงตอบปัญหาธรรมะหรือแม้แต่ปัญหาในชีวิตของหลายๆท่านที่ได้เขียนถามมาในรายการผ่านไปแล้วนะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังมาตั้งแต่ต้นนั้นก็คงจะได้ข้อคิดแง่ธรรมะอะไรบางประการที่เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านไม่มากก็น้อยค่ะสำหรับเช้าวันนี้ก็คงถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในการตอบปัญหาธรรมะวันอาทิตย์หน้าส่วนพรุ่งนี้เช้าพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเคยค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจริญพร
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ชนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งเตรียมพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพราะสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: นายกรัฐมนตรีสั่งเตรียมพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้7แนวทาง
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้7แนวทางได้แก่ติดตามและประเมินสถานการณ์กำหนดพื้นที่เสี่ยงจุดเฝ้าระวังทบทวนข้อมูลพื้นที่ที่เคยประสบภัยพื้นที่ลุ่มต่ำจุดระบายน้ำสำคัญเส้นทางคมนาคมและพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบตรวจสอบและปรับปรุงระบบการระบายน้ำที่อาจเป็นอุปสรรคเตรียมพร้อมด้านกำลังพลและทรัพยากรรวมถึงแผนสนับสนุนให้ทบทวนจุดอพยพศูนย์พักพิงชั่วคราวเส้นทางอพยพการดูแลกลุ่มเปราะบางและช่องทางการสื่อสารแจ้งเตือนกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมปัญหาอุปสรรคและความต้องการรับการสนับสนุนมายังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินและช่องทางติดต่อหน่วยงานภาครัฐให้ชัดเจนและสุดท้ายจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจและความรับผิดชอบเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานการประสานงานและการสนับสนุนทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันนี้พร้อมเปิดระบบแดชบอร์ดติดตามผลคะแนน
6: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่ากระทรวงแรงงานมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นคณะกรรมการประกันสังคมหรือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยจัดเตรียมหน่วยเลือกตั้ง 5,233 จุดทั่วประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและระบบสนับสนุนเพื่อรองรับผู้มาใช้สิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสสำหรับสถานการณ์ฝนตกหนักหรือภัยพิบัติได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าไว้แล้วจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าเนื่องจากหน่วยเลือกตั้งของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันทั้งนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมสังเกตการเลือกตั้งณที่เลือกตั้งทั่วประเทศ

0: จากจะเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนได้ร่วมกันถือศีลกินเจเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตแล้วยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของจังหวัดตรังที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดตรังในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยทั้งนี้จังหวัดตรังได้คุมเข้มการเล่นประทัดอย่างเข้มงวดและตรวจสอบร้านค้าร้านจำหน่ายประทัดดอกไม้เพลิงต้องมีใบอนุญาตจำหน่ายที่ถูกต้องหากไม่มีใบอนุญาตสามารถจับกุมได้ทันทีรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าแผงเร่ที่นำประทัดหรือดอกไม้เพลิงมาจำหน่ายต้องมีใบอนุญาตเช่นกันโยยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 8

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: สู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่าง

0: 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
1: นฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ครบทุกข่าวสารชัดทุกประเด็นข่าวรอบเชียงใหม่ติดตามรับฟังได้ในรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์โดยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์เราเจอกันเช้าตรู่ของทุกวันอาทิตย์เวลา 6:10 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งทีมข่าวสวทเชียงใหม่จะนำเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงข่าวสารประเด็นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานำมาเล่าสู่กันฟังในรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์วันนี้อยู่กับผมคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่มาพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่น่าสนใจครับไปติดตามหัวข้อข่าวสารที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันครับทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคเพื่อให้การจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยงดงามและสมพระเกียรติพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่นำเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์เตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ประชุมย่อย3ฝ่ายประกอบด้วยฝ่ายพิธีการฝ่ายมหรสพและฝ่ายประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์แด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภาคประชาชนให้เรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดองคมนตรีประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2569ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคู่นูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานที่จังหวัดเชียงใหม่ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยห้องใครอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดนิทรรศการ1ทศวรรษ2รัชกาลสานต่อการพัฒนามุ่งถ่ายทอดความต่อเนื่องของการพัฒนาสู่การสืบสานรักษาและต่อยอดหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานหอการค้าแฟร์2026เชิญชวนชิมของอร่อยช็อปของดีวิถีบ้านเราสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตรวจติดตามการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการสกัดกั้นและการลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค5
2: ผู้คนแล้วผู้คนเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ก็ใจเย็นลงละขอบคุณมากนะ
3: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์กลับเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์มาติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากันครับทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคเพื่อให้การจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยงดงามและสมพระเกียรติเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลการเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
5: นายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน พื่อให้การจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยงดงามและสมพระเกียรติโดยเฉพาะการจัดสร้างและตกแต่งสถานที่สำหรับซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สถานที่เผาดอกไม้จันทร์และสถานที่ลอยเท่าดอกไม้จันทร์ซึ่งกำหนดจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่16ธันวาคม2569ทั้งนี้เน้นย้ำทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในทุกมิติเพื่อให้พิธีถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยงดงามและสมพระเกียรติภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ชบาทิพย์ให้ครบตามเป้าหมาย1ล้านดอกเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยปัจจุบันดำเนินการแล้วจำนวน 550,000 ดอก
1: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่นำเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์เตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ห้องนิทรรศการถาวรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชั้น1อาคารอำนวยการสาระกลางจังหวัดเชียงใหม่นางสาวพลอยพันธ์พลอยทับทิมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เข้าร่วมกิจกรรมฝึกประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์พร้อมมอบอุปกรณ์สนับสนุนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ได้ที่ที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านหรือร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยตนเองที่บ้านโดยสามารถศึกษาวิธีการประดิษฐ์จากคลิปวิดีโอสาธิตที่จังหวัดเชียงใหม่จัดทำขึ้นเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีและร่วมกันถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้จังหวัดเชียงได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีโดยมีเป้าหมายการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนจำนวน1ล้านดอกและจัดสรรให้แก่ทั้ง25อำเภอตามสัดส่วนประชากรเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์และร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจังหวัดเชียงใหม่ประชุมย่อยฝ่ายพิธีการฝ่ายมหรสพและฝ่ายประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์แด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภาคประชาชนให้เรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดที่ห้องประชุม3อาคารอำนวยการสาระกลางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายพิธีการฝ่ายจัดการแสดงมหรสพและฝ่ายจัดการถ่ายทอดสดโทรทัศน์และการประชาสัมพันธ์ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่1ทับ2569โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคณะทำงานทั้ง3ฝ่ายเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและบูรณาการการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดโดยจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนในวันพุธที่16ธันวาคม2569ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำให้ทั้ง3ฝ่ายประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาร่วมแสดงความอาลัยด้วยความจงรักภักดีอย่างทั่วถึงที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายพิธีการจัดเตรียมกำหนดการลำดับขั้นตอนพิธีการทุกช่วงพิธีซักซ้อมให้มีความพร้อมและสมพระเกียรติสำหรับฝ่ายจัดการแสดงมหรสพให้เตรียมความพร้อมการแสดงมหรสพสมโภชน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งการแสดงโขนศิลปะวัฒนธรรมล้านนาโดยวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่สถาบันการศึกษาและการฟ้อนแบบล้านนาจากช่างฟ้อนกว่า 2,000 คนนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานหรือองค์กรที่จะนำมหรสพมาร่วมแสดงสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15ตุลาคม2569ในส่วนของฝ่ายจัดการถ่ายทอดสดโทรทัศน์และฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้จัดทำแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดทาง NBT เชียงใหม่และสถานีวิทยุกระจายเสียง ียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่การติดตั้งจอ LED ขนาดใหญ่บริเวณสถานที่จัดพิธีการเตรียมระบบสื่อสารการประสานช่างภาพสื่อมวลชนจิตอาสาและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับงานพิธีเพื่อสื่อสารและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์ให้ครบตามเป้าหมาย1ล้านดอกณห้องนิทรรศการถาวรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ชั้น1อาคารอำนวยการสาธารณกลางจังหวัดเชียงใหม่และที่ว่าการอำเภอทั้ง25อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้องคมนตรีประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2569ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานที่จังหวัดเชียงใหม่เราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสพทเชียงใหม่ครับ
5: พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2569ที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนะกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่โดยมีคณะกรรมการจัดงานจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันวางแผนกำหนดแนวทางและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดงานเนื้อหานิทรรศการและกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการจัดงานโดยมูลนิธิโครงการหลวงกำหนดจัดงานโครงการหลวง2569ระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคม2569ที่อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานเพื่อนำเสนอผลสำเร็จจากการน้อมนำพระราชปณิธานด้านการพัฒนาพื้นที่สูงมาสู่การปฏิบัติทั้งด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรองค์ความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะราชอาณาจักรภูฏานการจัดงานครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลและโอกาสครบรอบ4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมุ่งถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาพื้นที่สูงอีกส่วนสำคัญของการจัดงานคือการนำเสนอความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับราชอาณาจักรภูฏานซึ่งสะท้อนการนำองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยไปแลกเปลี่ยนและต่อยอดสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศสอดคล้องกับแนวทางสืบสานรักษาต่อยอดและแนวคิดการจัดงานที่มุ่งขยายผลจากพื้นที่สู่ระดับนานาชาติทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณารูปแบบการจัดแสดงผลงานวิจัยองค์ความรู้และนวัตกรรมตลอดจนการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนเพื่อให้การจัดงานเป็นทั้งพื้นที่แห่งการเรียนรู้สำหรับประชาชนและช่องทางในการส่งเสริมโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
1: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดนิทรรศการ1ทศวรรษ2รัชกาลสานต่อการพัฒนามุ่งถ่ายทอดความต่อเนื่องของการพัฒนาสู่การสืบสานรักษาและต่อยอดเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลการเดชะชัยทีมข่าวสพทเชียงใหม่ครับ
5: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดนิทรรศการ1ทศวรรษ2รัชกาลสานต่อการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่หอเฉลิมพระเกียรติศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างวันที่6ถึง8ตุลาคม2569มุ่งถ่ายทอดความต่อเนื่องของการพัฒนา จากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานกำเนิดศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคล้อันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่11ธันวาคม2525เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตในการศึกษาวิจัยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรตามแนวพระราชดำริใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพปัญหาสู่การสืบสานรักษาและต่อยอดในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชนเห็นความเชื่อมโยงของการบริหารจัดการดินน้ำป่าไม้และการเกษตรนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยมีนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการทั้งนี้ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการถ่ายทอดพระราชดำริและพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาควบคู่กับอุโมงค์การเวลาที่พาผู้เข้าชมย้อนเส้นทางการพัฒนากว่า4ทศวรรษของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคล้อันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงผลสำเร็จในปัจจุบันรวมถึงการแสดงองค์ความรู้ด้านดินน้ำป่าไม้เกษตรปศุสัตว์และประมงจากการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาคีเครือข่าย2กระทรวง9กรม2มหาวิทยาลัยและศูนย์สาขา5แห่งนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผลสำเร็จทางการเกษตรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคล้อันเนื่องมาจากพระราชดำริและชุมชนเครือข่ายเชิญชวนผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ1ทศวรรษ2รัชกาลสานต่อการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคล้อันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่8ตุลาคม2569
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก10อำเภอจากฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่6ตุลาคม2569ตามประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลการเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
5: นายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ออกวิทยุสื่อสารด่วนที่สุดสั่งการในอำเภอ25อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างเข้มข้นและปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมต่อเนื่องแจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีความเสี่ยงสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นน้ำตกหรือถ้ำหากมีฝนตกหนักและเสี่ยงภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลเข้าโดยเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ให้เตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพและกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีตลอด24ชั่วโมงซึ่งศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้คาดการฝนรวม24ชั่วโมงจากแบบจำลองในวันที่6ตุลาคม2569พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครอบคลุม10อำเภอสำคัญได้แก่อำเภอแม่แตงพร้าวดอยสะเก็ดแม่แจ่มแม่ริมเชียงดาวเสมิงดอยเต่าสันทรายและกัลยาณิวัฒนาซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากเกิดสถานการณ์สาธารณภัยหรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถแจ้งเหตุได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่0532214700สายด่วนนิรภัยปภ1784หรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย1567ตลอด24ชั่วโมง
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำในลำน้ำปิงยืนยันสถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ เราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
5: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำแม่สอยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำในลำน้ำปิงเนื่องจากประตูระบายน้ำแม่สอยเป็นประตูระบายน้ำตัวสุดท้ายของแม่น้ำปิงที่จะปล่อยน้ำไหลไปลงที่ทะเลสาบดอยเต่าและเขื่อนภูมิพลจากการลงพื้นที่พบว่าประตูระบายน้ำแม่สอยได้เปิดบานประตูทั้งหมด10ช่องบานเร่งระบายน้ำโดยมีปริมาณน้ำไหลผ่านอาคารประตูระบายน้ำ 454.69 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยระดับน้ำด้านหน้าประตูระบายน้ำขณะนี้ต่ำกว่าระดับเก็บกักปกติประมาณ1เมตร50เซนติเมตรซึ่งการระบายน้ำที่ทำให้ระดับน้ำด้านหน้าอยู่ในระดับต่ำจะทำให้น้ำแม่กวงน้ำขานน้ำลีตลอดจนน้ำแม่วางและลำน้ำสาขาต่างๆในส่วนของแม่น้ำปิงสามารถไหลลงสู่แม่น้ำปิงได้สะดวกขึ้นนอกจากนี้ยังได้ระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำแม่แฝกเพื่อให้น้ำทางตอนเหนือไหลได้สะดวกขึ้นปัจจุบันระบายน้ำอยู่ในอัตรา450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในส่วนของประตูระบายน้ำฝ่ายดอยน้อยอำเภอดอยหล่อขณะนี้เปิดประตูระบายน้ำความสูงจากท้องน้ำประมาณ3เมตรระบายน้ำในอัตรา195ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและน้ำที่ล้นสปิลเวย์อยู่ที่ประมาณ10เซนติเมตรระบายน้ำไปที่ตอนท้ายจากมวลน้ำที่มาจากจังหวัดลำพูนได้แก่น้ำกวงน้ำทารวมถึงน้ำที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่น้ำแม่สาน้ำขานน้ำแม่วางที่ไหลมายังแม่น้ำปิงขณะนี้ยังระบายได้ดีน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งซึ่งมวลน้ำทั้งหมดจะไหลลงสู่เขื่อนภูมิพลต่อไปทั้งนี้สถานการณ์ต่างๆยังอยู่ในสภาวะปกติซึ่งจะมีการระบายน้ำต่อเนื่องในช่วงของวันที่5ถึง7ตุลาคม2569จนกว่ามวลน้ำทั้งหมดที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนในแม่น้ำปิงไหลลงสู่เขื่อนภูมิพลจะกลับมาบริหารจัดการน้ำตามปกติซึ่งจะมีการรักษาระดับน้ำและปริมาณน้ำด้านหน้าประตูระบายน้ำในการที่จะเก็บไว้สำรองในกรณีที่เกิดปรากฏการณ์ภัยแล้งหรือปรากฏการณ์เอลนินโญบริเวณพื้นที่ทางด้านหน้าและด้านท้ายของประตูระบายน้ำแม่สอยยังสามารถที่จะบริหารจัดการน้ำให้กับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ามากกว่า45สถานีและในพื้นที่ตอนท้ายอีกประมาณเกือบ20สถานีซึ่งจะทำให้มีน้ำใช้ในพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะลำไยซึ่งเป็นพืชหลักในพื้นที่อำเภอทางโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม
1: ่คอปพร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และสมาคมประกันวินาศภัยไทยเดินหน้าโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อเร่งช่วยเหลือและจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาเราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
5: ที่ห้องประชุม1ชั้น2อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยดร.สมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยและนายทศพลเผือดอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมแถลงข่าวกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมีนายเจเสไทยเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานการแถลงข่าวผ่านระบบซูมมิทติ้งจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเร่งรัดการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยขับเคลื่อนการเยียวยาอย่างทันท่วงทีและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยแก่ประชาชนโดยเมื่อวันที่4ตุลาคม2569เกิดเหตุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลบ้านจันส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย2หลังและในวันที่5ตุลาคม2569ได้เกิดเหตุฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่หมู่ที่3บ้านวัดจันตำบลบ้านจันส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและพบผู้เสียชีวิตเป็นหญิง1รายอายุ54ปีซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในส่วนของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่สาขาเสมิงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันได้ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพเบื้องต้นพร้อมอำนวยความสะดวกประสานงาน ื่นเคลมประกันภัยทางรัฐให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยและผู้เสียชีวิตการแถลงข่าวในครั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์จริงพร้อมประชาสัมพันธ์การเข้าถึงสิทธิประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อสร้างความมั่นใจและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนสำหรับรายละเอียดความคุ้มครองของกรมธรรม์แบ่งออกเป็น2ส่วนหลักโดยส่วนแรกคือความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างและที่อยู่อาศัยวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนซึ่งเน้นการจ่ายเงินชดเชยเบื้องต้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอประเมินความเสียหายจนเสร็จครอบคลุมภัยธรรมชาติหลัก3ประเภทได้แก่อุทกภัยหรือน้ำท่วมมีเงินชดเชยเบื้องต้นที่จ่ายทันที 10,000 บาทและเงินชดเชยเพิ่มเติมตามจริงไม่เกิน 90,000 บาทวาตภัยหรือพายุและฟ้าผ่ามีเงินชดเชยเบื้องต้นจ่ายทันที 5,000 บาทและเงินชดเชยเพิ่มเติมตามจริงไม่เกิน 95,000 บาทส่วนแผ่นดินไหวและสึนามิมีเงินชดเชยเบื้องต้นจ่ายทันที 5,000 บาทและเงินชดเชยเพิ่มเติมตามจริงไม่เกิน 95,000 บาททั้งนี้มีกรณีพิเศษหากตัวบ้านไม่พังแต่ถูกน้ำท่วมขังล้อมรอบสิ่งปลูกสร้างจนไม่สามารถดำรงชีวิตตามปกติได้ติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาททันทีส่วนกรณีคอนโดมิเนียมหากมีการจดทะเบียนแยกเลขที่บ้านชัดเจนจะนับแยกสิทธิ์เป็นรายห้องและในส่วนที่2คือความคุ้มครองต่อชีวิตและร่างกายจากอุบัติเหตุเนื่องจากภัยพิบัติกรณีเสียชีวิตจ่ายเงินชดเชย2ล้านบาทต่อคนให้แก่ทายาทโดยธรรมและกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจะจ่ายเงินชดเชย 200,000 บาทต่อคนเงื่อนไขสำคัญโครงการนี้จะไม่คุ้มครองมวลน้ำหรือภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ซึ่งความเสียหายเดิมที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้จะไม่สามารถเคลมจากประกันชุดนี้ได้แต่ประชาชนยังคงได้รับเงินเยียวยาจากเกณฑ์ภาครัฐปกติเช่นเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนนอกจากนี้พื้นที่ดังกล่าวจะต้องได้รับการประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและหากบ้านพักอาศัยทำประกันอัคคีภัยหรือประกันภัยบ้านส่วนตัวยังสามารถใช้สิทธิ์เคลมจากโครงการของรัฐบาลร่วมด้วยได้เมื่อเกิดเหตุและพื้นที่ได้รับการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติประชาชนสามารถส่งหลักฐานซึ่งได้แก่ภาพถ่ายความเสียหายบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านผ่าน4ช่องทางหลักของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org LINE official assign thainetcat call center 02-012-5555 หรือจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่ประสบภัยโดยเมื่อเอกสารครบถ้วนระบบจะดำเนินการอนุมัติและโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนภายใน15วัน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รับฟังปัญหาสิทธิที่ดินทำกินป่าชุมชนอำเภอแม่แจ่มเร่งผลักดันข้อเสนอแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกฎหมายและวิถีชุมชนที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่มนายทศพลเพื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาสิทธิที่ดินในกระบวนการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.และกรณีการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มเพื่อรวบรวมปัญหาและข้อเสนอจากพื้นที่นำไปสู่แนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนกฎหมายและวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยที่ประชุมได้หารือในประเด็นสิทธิที่ดินทำกินในพื้นที่คทช.ใน5ประเด็นสำคัญได้แก่การสำรวจที่ดินคลาดเคลื่อนตกหล่นและการไม่รับรองสิทธิในพื้นที่ไร่หมุนเวียนปัญหาการออกและการใช้สมุดประจำตัวคทช.หลักเกณฑ์การถือครองที่ดินไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนความล่าช้าในการดำเนินการและแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดหรือตกหล่นปัญหาทะเบียนบ้านชั่วคราวและการเข้าถึงสาธารณูปโภคซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตและการเข้าถึงสิทธิของประชาชนในพื้นที่ภายหลังการหารือผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอแนวทางการดำเนินการกรณีเตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติแม่โถและประเด็นปัญหาที่ดินโดยให้คำนึงถึงประโยชน์ของชุมชนและสังคมโดยรวมควบคู่กับการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายหากพบข้อจำกัดที่ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ให้รวบรวมข้อมูลเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพร้อมเร่งทบทวนปัญหาการจัดการที่ดินทำกินภายใต้คทช.โดยเฉพาะกรณีสมุดคู่มือแยกเป็นหลายเล่มเพื่อนำเสนออธิบดีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการแก้ไขส่วนการจัดการป่าชุมชนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำให้ดำเนินงานอย่างเหมาะสมพร้อมเสนอให้จัดประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนจังหวัดอย่างน้อยทุก2เดือนเพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเชียงใหม่มีป่าชุมชนกว่า500แห่งที่ยังรอการดำเนินการทั้งนี้จะ ังหวัดเชียงใหม่จะนำปัญหาและข้อเสนอแนะจากเวทีรับฟังความคิดเห็นไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาสิทธิในที่ดินทำกินและการจัดการป่าชุมชนให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเป็นธรรมและคำนึงถึงสิทธิความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานลานนาเอ็กซ์โป2026ผสานพลังท้องถิ่นสู่สากลกว่า 1,000 บูธ 13 โซนนางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมงานลานนาเอ็กซ์โป2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Lanna Synergy for Sustainability ผสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีหน่วยงานจากทั่วภาคเหนือเข้าร่วมกว่า45หน่วยงานพร้อมพื้นที่จัดแสดงกว่า1,000 บูธนำเสนอสินค้าอาหารภูมิปัญญาวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและศักยภาพทางธุรกิจของท้องถิ่นโดยนำเสนอประสบการณ์ผ่าน13โซนได้แก่ลานนาคัลเจอร์ฮับสัมผัสเสน่ห์อัตลักษณ์และวัฒนธรรมล้านนาฮาลาลแอนด์มุสลิมเฟรนลี่เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวและบริการที่เป็นมิตรกับชาวมุสลิมไทยสมายมาร์เก็ตช็อปสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเดอะกู๊ดฟู้ดเฟสพบกับหลากหลายเมนูภายใต้แนวคิดดีต่อใจดีต่อโลกฟิวเจอร์เลดี้อกริคัลเจอร์เปิดโลกเกษตรสมัยใหม่พร้อมแนวคิดเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและรอยัลวิสดอมเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีโซนโกลบอลฮาร์โมนี AI and Culture ที่ผสานวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และปัญญาประดิษฐ์เชียงใหม่ Creative City นำเสนอพลังของเชียงใหม่ในฐานะเมืองแห่งความคิดสร้างสรรค์ Craft and Coffee Local to Global สัมผัสเสน่ห์งานคราฟต์และกาแฟเชื่อมโยงคุณค่าท้องถิ่นสู่ตลาดโลกลานนาโลคอลทูโกลบอลพบกับสินค้าและศักยภาพของท้องถิ่นพร้อมก้าวสู่โอกาสที่กว้างขึ้นลานนาซินเนอร์จี้ฟอร์ซัสเตดิบิลิตี้แอนด์บิสเนสแมทชิ่งเชื่อมโยงผู้ประกอบการคู่ค้าเครือข่ายและโอกาสทางธุรกิจลานนาเวลเนสซินเนอร์จี้ฮิวแมนเซนทริกฟิวเจอร์เปิดมุมมองด้านสุขภาพและเวลเนสเพื่อสุขภาพแห่งอนาคตและลานนาสตรีทฟู้ดรวมอาหารหลากหลายเมนูและรสชาติพร้อมสัมผัสสีสันแห่งอาหารล้านนารวมถึงอาหารยอดนิยมในบรรยากาศที่คึกคักทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมที่ตอบโจทย์ผู้เข้าร่วมงานอย่างหลากหลายทั้งการเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจลิ้มลองอาหารเครื่องดื่มและรสชาติหลากหลายค้นพบภูมิปัญญาเรื่องราวแนวคิดและนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์พบปะเครือข่ายคู่ค้าและโอกาสทางธุรกิจรวมถึงสนุกไปกับกิจกรรมการแสดงโปรโมชั่นและความบันเทิงตลอดทั้ง7วันเต็มจังหวัดเชียงใหม่จัดงาน12เดือน12เทศกาลเดินหน้าเชียงใหม่เฟสติวัลซิตี้เมืองแห่งเทศกาลโลกนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่จัดงาน12เดือน12เทศกาลภายใต้แนวคิดเชียงใหม่เฟสติวัลซิตี้เพื่อส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวและยกระดับจังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองเทศกาลโลกพร้อมสร้างการรับรู้และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้งปีจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7ตุลาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่โดยได้บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคการท่องเที่ยวชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวคิด12เดือน12เทศกาลโดยนำทุนทางวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตและความคิดสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่มาพัฒนาเป็นกิจกรรมและประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีภายในงานมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เทศกาลรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยกิจกรรม Creative Workshop จำนวน12กิจกรรมอาทิกิจกรรม AI Photo Booth กิจกรรมแนะนำ12เดือน12เทศกาลเกมแจกของรางวัลการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตลอดจนเวทีเสวนาเชียงใหม่เมืองแห่งเทศกาลกิจกรรมดีมีให้บอกต่อเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางการพัฒนาเทศกาลให้เป็นกลไกขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์และชุมชนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนับสนุนภายใต้ ใต้แนวคิด12เดือน12เทศกาลเช่นเทศกาลหมู่มันในเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นเทศกาลแห่งศรัทธาของจังหวัดเชียงใหม่และเทศกาลมหกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9ตุลาคม2569ณขวงประตูท่าแพซึ่งมุ่งประชาสัมพันธ์ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงสินค้าบริการวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนเข้าสู่ตลาดการท่องเที่ยวทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่มุ่งหวังให้การขับเคลื่อน12เดือน12เทศกาลเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการรับรู้กระตุ้นการเดินทางเพิ่มระยะเวลาพำนักและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวตลอดจนกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนเพื่อยกระดับจังหวัดเชียงใหม่สู่เมืองเทศกาลโลกและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อน12เดือน12เทศกาลเสริมทักษะนักสร้างสรรค์เทศกาลเมืองเชียงใหม่สู่สากลรุ่นที่3มุ่งสู่เมืองเทศกาลระดับโลกนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักสร้างสรรค์กิจกรรมและงานเทศกาลยกระดับเมืองเชียงใหม่สู่เทศกาลโลกภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงภายใต้12เดือน12เทศกาลประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569หลักสูตรนักสร้างสรรค์เทศกาลเมืองเชียงใหม่สู่สากลรุ่นที่3ระหว่างวันที่7ถึง9ตุลาคม2569ณโรงแรมเดอะแกรนด์ชัยพฤกษ์เชียงใหม่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับโครงสร้างรายได้หลักของจังหวัดเชียงใหม่กว่า70%ที่มาจากภาคบริการทั้งภาคการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารระบบการขนส่งตลอดจนกิจกรรมและอีเวนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งจะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายความสำเร็จดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรมจำเป็นต้องอาศัยพลังการบูรณาการและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากทุกภาคส่วนสำหรับกิจกรรมการอบรมแบ่งออกเป็น3รุ่นรุ่นละ50คนรวม150คนระยะเวลารุ่นละ3วันซึ่งรุ่นที่1เป็นเจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในระดับอำเภอรุ่นที่2เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายภาคการท่องเที่ยวโดยชุมชนและรุ่นที่3เป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดและระดับประเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการมุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการและภาคประชาชนเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมเป็นนักสร้างสรรค์เทศกาลทั้งการต่อยอดและยกระดับงานเทศกาลเดิมให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นหรือการคิดค้นสร้างสรรค์เทศกาลใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อมุ่งส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะเชิงสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการงานเทศกาลสมัยใหม่สามารถนำทุนทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาและวิถีชีวิตล้านนามาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนพร้อมผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองเทศกาลระดับโลกต่อไปจังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันวานยังหวานอยู่มหกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนถ่ายทอดเสน่ห์วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่จัดงานมหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้แนวคิดวันวานยังหวานอยู่กลิ่นอายแห่งความทรงจำที่กำลังจางหายไปเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างการรับรู้และยกระดับศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเผยแพร่เรื่องราวอัตลักษณ์วิถีชีวิตภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นงานหัตถกรรมและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างใกล้ชิดจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9ตุลาคม2569ณบริเวณขวงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นับเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างโดดเด่นทั้งทรัพยากรธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถนำเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่มาต่อยอดเป็นกิจกรรมและประสบการณ์การท่องเที่ยวที่สร้างคุณค่าและรายได้แก่ชุมชนภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายอาทิการสาธิตและกิจกรรมเวิร์กช็อปจากชุมชนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการมั่วชุมชนกิจกรรมพาแอวชุมชนและกิจกรรมม่วนมันขันโตก CBT วิถีชาติพันธุ์ที่นำเสนออาหารพื้นถิ่นและเรื่องราวทางวัฒนธรรมของชุมชนผ่าน านการแสดงและการเล่าเรื่องเพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่น่าประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานนอกจากนี้ในวันที่9ตุลาคม2569ยังมีกิจกรรม CBT Business Matching เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและชุมชนท่องเที่ยวได้เชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจต่อยอดศักยภาพสู่ตลาดในระดับที่กว้างขึ้นและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่สร้างแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากพร้อมทั้งอนุรักษ์สืบสานและถ่ายทอดภูมิปัญญาวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่คู่สังคมไทยต่อไปจังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมจัดงานประเพณียี่เป็ง2569สืบสานประเพณีอัตลักษณ์ล้านนาพร้อมคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
5: ที่ห้องประชุม3ชั้น3อาคารดำเนินการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี2569โดยมีนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมซึ่งในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง25พฤศจิกายน2569โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สำคัญประกอบด้วยการตกแต่งเมืองด้วยซุ้มประตูป่าการจุดผางประทีปกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการประกวดเทพีเทพบุตรยี่เป็งการประกวดโคมยี่เป็งล้านนาพิธีตั้งธรรมหลวงเทศมหาชาติล้านนากิจกรรมการลอยกระทงซึ่งมุ่งเน้นการใช้วัสดุจากธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนการปล่อยโคมลอยโคมไฟโคมควันสำหรับมาตรการควบคุมการจุดและปล่อยโคมลอยโคมไฟโคมควันหรือว่าวโฮมยึดตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอนุญาตให้ปล่อยได้เพียง2วันได้แก่วันที่24พฤศจิกายน2569และวันที่25พฤศจิกายน2569โดยโคมลอยและพลุอนุญาตให้ปล่อยได้เฉพาะช่วงเวลา 19:00 นถึง 1:00 นของวันถัดไปครอบคลุมทั้ง2วันส่วนโคมควันอนุญาตให้ปล่อยได้เฉพาะวันที่24พฤศจิกายน2569เวลา 10:00 นถึง 12:00 นเท่านั้นและตัวโคมต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมผช.โดยให้ลอยบนท้องฟ้าได้ไม่เกิน7นาทีและห้ามผูกพ่วงประทัดโดยเด็ดขาดสำหรับพื้นที่ในตัวเมืองเชียงใหม่ไม่สามารถปล่อยโคมลอยได้เนื่องจากอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังความปลอดภัยทางเดินอากาศทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่มุ่งมั่นยกระดับเมืองสู่การเป็นกรีนซิตี้และเป็นเมืองต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยการผลักดันการจัดงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการใช้คาร์บอนสต็อกจากพื้นที่ป่าและชุมชนในเชียงใหม่พร้อมจัดทำแพลตฟอร์มกลางระบบอีโดเนชั่นตั้งเป้าหมายระดมทุนเพื่อนำไปเป็นค่าตอบแทนการดูแลระบบนิเวศให้แก่ชุมชนที่ดูแลรักษาป่าและสนับสนุนภารกิจป้องกันไฟป่าอย่างเป็นรูปธรรม
1: หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานหอการค้าแฟร์2026เชิญชวนชิมของอร่อยช็อปของดีวิถีบ้านเราสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นเราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
5: ที่สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายนบอนุรุตเนศิริรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะประธานโครงการจัดงานหอการค้าแฟร์2026เปิดเผยว่างานหอการค้าแฟร์2026กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่เป็นการเปิดพื้นที่แสดงศักยภาพของผู้ประกอบการในการประชาสัมพันธ์สินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายการสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของเชียงใหม่ในฐานะศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของภาคเหนือรวมถึงการเพิ่มโอกาสและช่องทางการตลาดยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการพร้อมมุ่งสร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งต่อไปสำหรับงานหอการค้าแฟร์2026ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานลานาเอ็กซ์โป2026ภายใต้แนวคิด The Lana Synergy for Sustainability ผสานพลังท้องถิ่นสู่สากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยหอการค้าได้นำมาต่อยอดสู่สิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายผ่านอาหารสินค้าและวิถีท้องถิ่นการมีส่วน นับสนุนเศรษฐกิจชุมชนควบคู่กับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมจึงเกิดเป็นแนวคิดของงานชิมของอร่อยช็อปของดีวิถีบ้านเราเทสโลโก้ช็อปโลโก้ไลฟ์Sustainable หอการค้าแฟร์2026จึงเป็นมากกว่างานแสดงและจำหน่ายสินค้าแต่เป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงการจับจ่ายในชีวิตประจำวันเข้ากับการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชนตลอดจนการดูแลสิ่งแวดล้อมเพราะเพียงการเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นพกถุงมาเองใช้ของซ้ำให้คุ้มค่าและลดการใช้สิ่งของแบบครั้งเดียวก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเปลี่ยนแปลงและความยั่งยืนได้ทั้งนี้ภายในงานรวบรวมอาหารสินค้าและของดีจากผู้ประกอบการพร้อมชวนประชาชนร่วมสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นเพราะทุกการเลือกซื้อสินค้าไม่เพียงช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการแต่ยังช่วยให้เม็ดเงินหมุนเวียนกลับสู่ชุมชนพร้อมกันนี้ร่วมสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยผู้ที่นำถุงมาเองสามารถร่วมกิจกรรมโดยการนำมาแสดงกับเจ้าหน้าที่เพื่อรับของที่ระลึก
1: กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หารือความร่วมมือพร้อมเชิญชวนร่วมงานอเมริกันแฟร์ฉลองครบรอบ250ปีแห่งการก่อตั้งสหรัฐอเมริกานายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่านางสาวคีเลียคำมินกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมหารือแนวทางการสานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับสหรัฐอเมริกาในด้านต่างๆอาทิการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงศักยภาพของจังหวัดที่มีภาคบริการและการท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญทางเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาภาคการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตรรวมถึงการส่งเสริมการลงทุนที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังได้หารือแนวทางการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติโดยเฉพาะการดูแลพื้นที่ป่าต้นน้ำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรบนพื้นที่สูงและการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีแผนดำเนินงานทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวรวมถึงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและภาคธุรกิจในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะอาชญากรรมทางไซเบอร์และยาเสพติดซึ่งเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งสองประเทศพร้อมยืนยันความสำคัญของการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องในโอกาสนี้กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ได้ประชาสัมพันธ์การจัดงานอเมริกันแฟร์เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ250ปีแห่งการก่อตั้งสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่16ถึง18ตุลาคม2569ณสวนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยและสหรัฐอเมริกาทั้งด้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือในมิติต่างๆ